0: เริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่อีกตามลำดับพระสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม49รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 12:00 นสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา 12:00 นทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชมีพระราชดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยา
0: เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนในด้านการต่างประเทศได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมและส่งพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้พระสกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็ญสิงห์สงเนียมรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
6: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
5: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ บรมขัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO คาดการว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีระดับปานกลางหรืออาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนนับจากนี้โดยมวลน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเร่งให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและคาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมรวมทั้งมีแนวโน้มที่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงพฤศจิกายนปีนี้นางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการ WMO เตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้เกิดภัยแล้งและฝนตกหนักรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงของคลื่นความร้อนทั้งบนบกและในมหาสมุทร
12: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธ73ลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำโจมตีกรุงเคียฟและหลายเมืองสำคัญของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บมากกว่า100รายถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของรัสเซียว่าหากยูเครนไม่ได้รับการปกป้องจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธทิ้งตัวและขีปนาวุธประเภทอื่นการโจมตีในลักษณะนี้จะยังคงดำเนินต่อไปทางนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียในหลายเมืองทั่วยูเครนครั้งนี้เป็นการตอบโต้การก่อการร้ายที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21ราย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะขอให้นายเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนบานปลายออกไป
12: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะบรูไน9ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จ นัดต่อไปทีมนักเตะยู19ไทยจะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 1000 Indonesia Open 2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมันวิกาบันโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-12 21-10สมบูรณ์ให้พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่บุษนันท์อึ้มบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกแพ้ให้กับพุทธลาวีเซนทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย 0-2 เกม 23-25 และ 16-21 จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหนังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ National Swimming Championship 2026ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026ระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ล่าสุดเป็นนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
14: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล
12: อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
15: 1นาทีกับกปท.ในโลกยุคเดือดจากภาวะโลกร้อนและวิกฤตน้ำมันขาดแคลนรถพลังงานทางเลือกก็เป็นอีกทางออกที่หลายๆคนมองหาแต่ก่อนจะถอยคันใหม่อย่าลืมเช็คให้มั่นใจว่าระบบการทำงานเข้ากับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของเราแค่ไหนรถไฮบริดคือระบบจะสลับใช้น้ำมันและไฟฟ้าให้เหมาะสมกับรูปแบบการขับข้อดีสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองขณะรถวิ่งหรือเบรกเหมือนระบบปั่นไฟไม่ต้องชาร์จรถ Plug-in Hybrid หรือ PHEV คือรถที่ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าในระยะทางไกลเมื่อพลังงานไฟฟ้าหมดจึงเปลี่ยนไปใช้น้ำมันตามปกติข้อดีจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานแต่ยังอุ่นใจเมื่อต้องขับระยะทางไกลไม่ต้องลุ้นหาที่ชาร์จรถไฟฟ้า EV ใช้ไฟฟ้าแบบ 100% คือรถที่ใช้ไฟฟ้า 100% สามารถเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟตามจุดให้บริการหรือติดตั้งแท่นชาร์จเองที่บ้านได้ส่วนในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรถพลังงานทางเลือกใหม่ๆเช่นรถพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดมาเป็นไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฮโดรเจนผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะขับขี่รถแบบไหนก็อย่าลืมว่าขับขี่อย่างปลอดภัยสำคัญที่สุดค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบยงเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยนอกจากจะประกอบไปด้วยพื้นที่ทิวเขาที่ราบชายฝั่งชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแล้วยังมีส่วนที่เกิดเป็นแอ่งมีน้ำขังอยู่ระหว่างเนินทรายชาวบ้านเรียกว่าพรุบริเวณริมทะเลจังหวัดพัทลุงต่อกับจังหวัดสงขลามีลักษณะเป็นทะเลสาบเช่นทะเลสาบลำปำทะเลสาบสงขลาส่วนชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเป็นแนวชายฝั่งแบบจมตัวลงมีลักษณะแคบมีความชันและความเว้าแหว่งประกอบด้วยอ่าวและเกาะจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
21: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งเดือนเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ประชาชนได้รับทราบและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านพลตรีวินครับ
23: ครับสวัสดีครับ
22: ครับเนื่องในวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทางสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างไรบ้างครับ
23: ครับเราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติครับเราได้มีการจัดจิตอาสาก็คือเราได้เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครับมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติแล้วก็งานต่างๆของพระองค์ท่านที่ทำให้กับประชาชนนะครับก็มีทางหน่วยงานของเราสำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องจากความดีแล้วก็ทางตำรวจที่เป็นสน.คูคตก็มาให้บรรยายให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรด้วยครับอันนี้ก็เป็นงานจิตอาสาหนึ่งที่เราได้ทำนะครับ
22: ครับ
23: แต่จริงๆแล้วงานหลักของเราเนี่ยที่เป็นงานใหญ่ที่อยากที่จะขออนุญาตเล่าให้ทางผู้ดำเนินการได้ฟังนะครับก็คืองานประกวดวาดภาพระบายสีครับ
22: ครับ
23: งานนี้เป็นงานประกวดวาดภาพระบายสีที่เรามีใช้หัวข้อว่าพระราชินีไทยรอยยิ้มของแผ่นดินครับซึ่งงานนี้เราได้เตรียมงานกันไว้ตั้งแต่ว่าปีที่แล้วครับ
22: ครับ
23: เพื่อที่จะให้เป็นงานเฉลิมฉลองครบรอบ4รอบของพระองค์ท่านครับ
22: ครับ
23: 48พรรษาของพระองค์ท่านในปีนี้ครับก็เราได้มีนักเรียนน้องๆตั้งแต่ประถมปลายถึงมัธยมปลายครับได้ส่งผลงานมาประกวดประมาณ 1,300 กว่าผลงานครับก็เราได้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ส่งคุณวุฒิต่างๆได้มีการประกวดแล้วก็เมื่อวานนี้ทางผู้จัดการฐานสูงสุดได้กรุณามอบรางวัลในการประกวดภาพวาดสีนี้ให้กับน้องๆครับที่กองประชาการกองไทยคือต้องขออนุญาตเรียนก่อนครับว่าโครงการนี้ครับมันเป็นโครงการที่เราเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนครับได้แสดงถึงความสามารถทางด้านศิลปะและใช้จินตนาการต่างๆครับอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความปลูกฝังความรักความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
22: ครับ
23: ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุดของประชาชนชาวไทยเสมอมาครับ
22: ครับ
23: นี่ก็เป็นเรื่องที่เราทำมาแล้วก็ในวันที่5เนี่ยในวันที่5วันศุกร์นี้เนี่ยเราก็จะไปทำจิตอาสาพระราชทานท ที่ในโรงเรียนสุขลักษณะครับที่ตรงวิภาวดีครับคือโรงเรียนเนี่ยเราเป็นโรงเรียนน้องๆซึ่งเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปนำเสนอตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคือเราได้มีการสอนเขาในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการทำในชีวิตครัวเรือนหรือการปลูกผักเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้ครับซึ่งในวันที่5เนี่ยเราก็จะไปเอาผลิตผลของที่น้องๆได้ปลูกกันเนี่ยมาเอาแม่ครัวของเราไปทำอาหารให้น้องๆทานน้องๆจะได้เห็นว่าในสิ่งที่น้องๆทำที่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10ได้สอนเรามาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำได้จริงครับอันนี้ก็เป็นงานการจิตอาสาการที่เราจะทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติของเสด็จพระนางเจ้าครับ
2: ครับผม
23: แล้วก็ทั้งเดือนนี้ครับเดี๋ยววันที่17ถึง19มิถุนายนเนี่ยเราจะมีการนำการประกวดว่าระบายสีนะครับผลงานต่างๆเนี่ยไปจัดแสดงที่สามย่านมิทาวน์ครับจะขอเชิญชวนพี่น้องได้ไปชมภาพต่างๆด้วยแล้วก็เราจะมีการนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแล้วก็งานจากศูนย์ศิลปีกุณคามไปจัดแสดงด้วยคือต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับคืองานหลักของเราเนี่ยคืองานกับเพื่อนงานโครงการพระราชดำริ
2: ครับ
23: นะครับซึ่งงานโครงการพระราชดำริก็มีทั้งการศูนย์ศิลปีงานศิลปีก็คืองานโครงการพระราชดำริอันหนึ่งซึ่งเราได้ไปจัดทำเราได้เข้าไปสนับสนุนเรื่องผ้าไหมอะไรต่างๆแล้วก็ทำสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากที่จะให้พวกแม่ที่ทำตรงเนี้ยได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้าแล้วก็จัดจำหน่ายครับแล้วก็ทำนิทรรศการเคลื่อนที่ซึ่งเราก็จะได้นำของต่างๆพวกนี้มาจัดจำหน่ายด้วยในวันที่17ถึง19
2: ครับ
23: มิถุนายนนี้ครับ
2: ก็คือที่สามย่านมิทาวด้วย
23: ที่สามย่านมิทาวครับ
2: ครับ
23: สามย่านมิทาวครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่สำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องมาจากพระมหิงหรือวิชาการทางพัฒนาเนี่ยครับเรามีนิทรรศการเฉลิมเกียรติครับ
2: น
23: ิทรรศการถาวรเฉลิมเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระพันปีหลวงและก็รัชกาลที่10ครับก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนหลายได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมที่หน่วยงานของเราครับแล้วเปิดตลอดอยู่แล้วเราอยากที่จะให้ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านได้พาลูกพาหลานมาเรามีบ้านในพื้นที่2ไร่ของเรามีบ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาจัดทำที่นี่แล้วก็ใช้ได้จริงๆครับถ้าวันไหนว่างๆกันหรือโรงเรียนไหนที่อยากที่จะเข้ามาก็สามารถมาติดต่อเราได้ครับ
2: ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการวาดภาพระบายสีเพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับผมว่า เรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพต่างๆอย่างไรบ้างเช่นจะต้องนำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ชัดเจนยังไงบ้างครับผม
23: คือจริงๆแล้วงานของเราก็คือพระราชินีรอยยิ้มของแผ่นดินคร
2: ับ
23: ก็จะเป็นเราไม่ได้กำหนดชี้ชัดว่าจะต้องเกิดการวาดภาพหรือเป็นการระบายสีหรือเป็นอะไรก็ตาม
2: ครับ
23: อย่างที่ได้รับรางวัลกันก็มีการเป็นภาพปักก็มีครับ
2: ครับ
23: คือเราอันนี้เราเปิดฟรีสไตล์เลยให้กับน้องๆได้สามารถที่จะนำไอเดียต่าง
2: ๆครับ
23: ความรู้สึกต่างๆได้มาลงมันในภาพวาดครับ
2: ว่าทั้งน้องแต่ละคนสามารถจดจำรอยยิ้มอันสวยงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้อย่างไรบ้างแล้วก็ถ่ายทอดออกมาถูกต้องไหมครับ
23: ใช่ครับใช่ครับจะมีน้องๆหลายคนที่ได้รับรางวัลก็คือเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดตั้งแต่ของสมเด็จพระพันปีหลวง
2: ครับครับ
23: ที่ท่านพระองค์ท่านได้ทำอะไรไว้แล้วก็พระราชินีท่านได้สานต่ออย่างไรบ้าง
2: คร
23: ับจะเป็นเรื่องราวต่างๆจริงๆอยากให้ทางพี่น้องได้มีโอกาสได้ไปชมงานที่สามย่านมิทาวน์นี่ครับคือเป็นภาพอะไรที่ผมไม่สามารถที่จะบรรยายทางสื่อทางวิทยุได้แต่ผมอยากที่จะได้เห็นภาพจริงแล้วก็ได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่วาดภาพพวกนี้ออกมาครับ
2: ครับระยะเวลา17ถึง20นี้ใช่ไหมครับ
23: 17-19ครับ
22: 17-19นะครับ
23: สุดครับผม
22: ก็อย่าลืมไปรับชมกันนะครับ17-19ที่3ย่านมิตรทาวน์ครับผมก็จะได้ไปเห็นภาพจากจินตนาการของน้องๆเยาวชนนะครับที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมุมที่สวยงามของพระองค์ครับทีนี้ครับผมอยากจะขอถามท่านพลตรีวินเพิ่มเติมว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยครับที่ได้สืบสานรักษาและต่อยอดเนี่ยทางสำนักเนี่ยมองว่ามีเรื่องไหนที่ประชาชนยังไม่ทราบอย่างแพร่หลายบ้างว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทำแล้วเราอยากจะนำเสนอให้ทราบอย่างแพร่หลายมากขึ้นครับ
23: คือจริงๆเรื่องหลายๆเรื่องที่ท่านทำไว้ก็สิ่งที่เราสิ่งที่สำนักงานพัฒนาโครงการเรื่องจังหวัดได้พยายามที่จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำก็คือเรื่องเดี๋ยวที่ผมเรียนให้ทราบเรื่องผ้าไหมแล้วก็งานศิลปชีพต่างๆที่พระองค์ท่านได้สืบสานแล้วก็

0: เราอยู่ภายใต้หน่วยบัญชาการพัฒนา
1: ครับ
0: หน่วยบัญชาการพัฒนานี้ก็คือถ้าพี่ๆน้องๆได้รู้จักเราจะมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คืองานการช่วยเหลือประชาชนเพราะงานโครงการพระบริก็คืองานหนึ่งที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเข้าไปช่วยเหลือให้แม่ที่ทำงานสานต่อเรื่องต่างๆแต่เมื่อเราเข้าไปช่วยเหลือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยแม่สามารถที่จะมีงานทำผลิตผลออกมาได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรามาจัดจำหน่ายต
1: ่
0: อให้มันครบลูปในการให้มันครบวงจร
1: ครับผมพอท่านพลตรีวินเล่าแบบนี้แล้วก็นึกออกเลยว่าอย่างล่าสุดที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสวีเดนเนี่ยก็ได้ทรงใส่ผ้าไทยซึ่งเป็นการนำเสนอผ้าไทยสู่สายตาโลกในมุมที่สวยงามแถมยังเป็นผ้าไทยที่ตัดเย็บด้วยดีไซเนอร์ออกแบบของชาวไทยด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: นี่ก็เป็นมุมหนึ่งที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองนะครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านพลตรีวินวิจิตรวาทการนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้รับฟังกันท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับ17-19นี้ครับที่3ย่านมิตรทาวน์ครับผมหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมทางสำนักงานพัฒนาเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมได้เช่นกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
3: ผมกิตติเดชจันทกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
2: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรและการกำกับดูแลการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดความโปร่งใสติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
8: หลังจากเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เข้าสู่ช่วงของการนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาข้อมูลก่อนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ท่ามกลางบรรยากาศการหาเสียงที่เริ่มคึกคักสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำชับผู้สมัครทุกคนให้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและอยู่ภายใต้กติกาเดียวกัน

0: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าแม้การเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะมีการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้นแต่ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าผู้สมัครหรือผู้สนับสนุนจะกระทำการเกินขอบเขตของกฎหมายเลือกตั้งพร้อมย้ำว่ากกต.จะติดตามการหาเสียงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณีผู้ช่วยหาเสียงและบุคคลภายนอกที่เข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อให้บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดความเรียบร้อย
1: คิดว่าทั้งกทมและพัทยาน่าจะเข้มข้นทั้งสองที่แหละครับจะไม่รู้สึกหนักใจในเรื่องผู้สมัครแล้วก็ผู้สนับสนุนจะทำเกินเลยกฎหมายผู้สมัครแต่ละท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้มีคุณวุฒิมีประสบการณ์ทางการเมืองคงจะได้ศึกษากฎหมายไว้เป็นอย่างดีแล้วครับคือผู้ช่วยหาเสียงตามกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางผู้สมัครมาแจ้งแต่คนที่มาช่วยโดยที่ผู้สมัครไม่ทราบเนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์ในการดูแลอยู่ซึ่งตรงนี้สำนักงานก็จะคอยเหมือนกับคอยจับตาว่ามันจะทำให้การแข่งขันเที่ยงธรรมหรือไม่นะครับ
0: สำหรับการจัดการเลือกตั้งเป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่กกต.ต้องเตรียมพร้อมเพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสเรื่องนี้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยให้ความสำคัญกับการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ซึ่งเป็นกลไกในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการเลือกตั้งสำหรับกรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยกกต.จะเน้นพัฒนาศักยภาพประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้สามารถกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันย้ำว่าหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งที่โปร่งใสคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนหากพบความผิดปกติสามารถแจ้งหรือทักท้วงได้ทันทีโดยกรรมการประจำหน่วยจะบันทึกเหตุการณ์และส่งให้กกต.ตรวจสอบตามกระบวนการ
1: ในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทมเองก็มีบุคลากรนะครับซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
0: อีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ชาวกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาจะได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารและพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างรอบคอบก่อนออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถไปกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในมุมมองของผู้ประกอบการโครงการดังกล่าวจะช่วยพยุงค่าครองชีพและทางรอดของร้านค้าขนาดเล็กได้อย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
3: จากภาวะความกดดันทางเศรษฐกิจและปัญหาฟื้นตัวของค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ประชาชนในประเทศต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐจึงกลายเป็นความหวังสำคัญที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นข้อมูลจากกระทรวงการคลังโดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างโดยรัฐบาลตั้งเป้าดูแลผู้บริโภคจำนวน30ล้านคนขณะที่ยอดผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการเข้าร่วมลงทะเบียนในระบบแล้วเกือบ 900,000 ร้านค้าโดยส่วนใหญ่ร้อยละ60เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มส่วนที่เหลืออยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการระบบขนส่งสาธารณะแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดสรรงบประมาณให้ตรงจุดกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันมากที่สุด
4: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับก่อให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
3: ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยนางธันนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยให้มุมมองต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าปัจจุบันประชากรไทยประมาณ 20-30 ล้านคนกำลังเผชิญปัญหารายได้ไม่สูงและได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาระค่าของชีพและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการประคองลมหายใจรักย่าและยังคงส่งผลดีต่อกลุ่มสตรีทฟู้ดและร้านค้าขนาดเล็กกลุ่มไมโคร SME ที่มีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีเป็นอย่างมาก
5: การที่รัฐบาลเอาโครงการไทยช่วยไทยมาเนี่ยคือให้พันหนึ่งให้ 60% ก็เหมือนกับว่ามาช่วยลดภาระที่ขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งหรือค่ากินค่าอะไรพวกนี้คือเขาก็ไม่ได้เมนมาที่อาหารอย่างเดียวนะแต่เพียงแต่ว่าบรรดาสตรีทฟู้ดหรือว่าลายไมโครเอสเอ็มอีเนี่ยที่มีรายได้ต่ำไม่เกิน 1.8 ล้านก็คงจะเข้ามาไม่ต่ำกว่า 5-6 แสนรายคงจะเข้ามาแล้วก็คงจะเป็นช่วยค่าครองชีพประชาชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสในมุมมองทางเศรษฐกิจคือความพยายามของรัฐบาลในการซื้อเวลาและประคองลมหายใจให้กับ2ส่วนหลักคือประชาชนระดับรากหญ้าที่กำลังลำบากและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อลดแรงเสียดทานและเสียงเรียกร้องในสังคมให้รัฐบาลมีแรงหายใจในการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจมหาภาคในส่วนอื่นๆขณะที่ทางรอดอย่างยั่งยืนรัฐบาลควรเร่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติผลักดันยอดการส่งออกสินค้าและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงหลั่งไหลเข้าประเทศให้มากขึ้นเพราะเมื่อเศรษฐกิจภาพใหญ่ฟื้นตัวอย่างแท้จริงเม็ดเงินเหล่านั้นจะไหลแผ่กระจายลงมาสู่ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกขนาดให้เติบโตได้ตามกลไกโดยไม่ต้องพึ่งพามาตรการพยุงชีพชั่วคราวอีกต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน

0: ินข้าวแช่ในตู้เย็นจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการกินข้าวแช่เย็นเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งความเข้าใจผิดมาจากประเด็นอาหารเป็นพิษโดยข้าวสุกที่ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานอาจมีเชื้อบาซิลัสซีเลียสที่จะสร้างสารพิษทำให้คลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียซึ่งมีอาการเฉียบพลันแต่สารพิษจากเชื้อดังกล่าวไม่ก่อโรคเรื้อรังแต่อย่างใดขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.surathcancer.go.th หรือโทร077-277-555เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์ไว้ว่าสัพพังรัตถังสุขังโหหิราชาเจโหหิธรรมิโกความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีจึงได้รับมงคลอันสูงสุดในชีวิตนี้ที่ได้ถือกำเนิดและอาศัยอย่างเป็นสุขอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชธรรมทุกพระองค์ทรงพระราชฐานะพุทธมามกะและอักขระศาสนูปธรรมภกพระราชทานอารักขาแก่กิจการพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพบูลย์จึงสมควรที่อาณาประชาชนจักได้สำนึกในบุญลาภประการนี้และตั้งตนเป็นกตเวทีพร้อมเพียงกันสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาและใจเพื่อนำความผาสุกสงบมาสู่สังคมไทยได้สมตามพระบรมราชปณิธานพระคติธรรมประทานสำหรับพิมพ์ลงในหนังสือพระราชวงศ์จักรีภายใต้ร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาฉบับพิมพ์ครั้งที่2 28กันยายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
5: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
4: SN Group คืออะไรเหรอ
5: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
4: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
5: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
4: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
5: โทรเลยนี่เบอร์026586299
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันพุธที่3มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงษ์ครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณตลาพงครับวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับอยู่กลางใจหาไทยราชทรงสง่าฉลาดและเก่งกล้าพระราชินีผู้ห้าวหาญการกีฬาเป็นประจักษ์สู่สายตามหาชนแต่เมื่อยามพระอ่อนโยนและโอนอ่อนพระโอษฐ์แย้มดังดับร้อนทุกแห่งหนกราบพระบาทพระคู่บุญมิ่งมงคลทรงพระเจริญยิ่งล้นทรงพระเจริญข่าวเรื่องเขากระโดงกลับมาเป็นข่าวใหญ่เรื่องใหญ่อีกทีหนึ่งหลังจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บุกบุรีรัมย์วันนี้ก็มีข่าวตามมาใครว่ายังไงเนวินไม่ติดใจอนุทินโต้ปมเขากระดองให้รอศาลบอยการรถไฟฟ้องรายแปลงแล้วก็แขะเสรีพิสุทธิ์มัวแต่เล่นการเมืองรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีรับที่มาที่ของเนวินอยู่ใน 5,000 ไร่ชัยชนกมั่นใจมีเอกสารสิทธิ์ข่าวใหญ่จากการประกาศราชกิจจานุเบกษาทักษิณพ้นโทษเข้าเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษถอดกำไร EM ทันทีมีประเด็นข่าวการเมืองช่วงนี้ก็วนอยู่กับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญชงสภาร่างชงสภาให้รอร่างรัฐธรรมนูญจากภาคประชาชนสวก็จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยอีกทางหนึ่งข่าวคืบหน้าแก้ปัญหาใต้ปลายมิถุนายนนี้จะเริ่มการพูดคุยสันติสุขส่วนข่าวแนวเศรษฐกิจเรื่องของผู้มีรายได้น้อยทั้งหลายนายกย้ำกลางวงครม.ให้เร่งเครื่องเจรจาภาษีสหรัฐนี่อีกเรื่องหนึ่งจี้กระทรวงพัฒนากระทรวงพาณิชย์เกษตรให้แก้ด่วน แก้ด่วนเรื่องมาเลเซียแบนไม่นำเข้ากุ้งไทยมีประเด็นเรื่องอัยการไฟเขียวแก้สัญญาไฮสปีด3สนามบินเดี๋ยวมาดู
7: เรื่องผู้ว่ากทม.ครับพรรคประชาชนเปิดตัวดร.สุรพลนิติไกรพจน์นั่งประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากทม.ครับที่มีความรู้มีประสบการณ์หลายด้านช่วยให้คำปรึกษาชัยวัฒน์บริหารกทม.ได้ฝ่ายชัดชาติไม่หวั่นเชื่อทีมงานเก่าผลงานเป็นที่ประจักษ์ครับแล้วก็มีผลสำรวจของโพออกมาล่าสุดโพชี้ชัดชาติยังนำชิงผู้ว่ากทม.ส่วนการหาเสียงมัลลิกาอนุชาโจก็ไปหาเสียงขอคะแนนเรื่องไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40ไทยช่วยไทยพลัสสุดฟีเวอร์กดใช้กระหน่ำยอดถล่มทลาย 2,000 ล้านบาทครับเรื่องที่จะให้มีการลงทะเบียนบัตรคนจนใหม่เคาะแล้วครับบัตรคนจนลงทะเบียนวันที่4ถึง21มิถุนาแล้วก็ไปเริ่มใช้วันที่1สิงหาครม.ไฟเขียวหลักเกณฑ์8ข้อเพื่ออุ้มค่าไฟค่าน้ำค่าแก๊สแล้วก็ค่าเดินทางด้วยคดีของแตงโมที่แม้ว่าศาลจะตัดสินไปแล้วแต่ก็ยังมีความพยายามที่จะให้รื้อคดีและตอนนี้ DSI กำลังทำอยู่จอสรุปคดีแตงโมพบประเด็นใหม่ DSI ใช้ AI วิเคราะห์ขาถูกของมีคมกรีดยับครับคุณสุภาพ
8: เดี๋ยวจะกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
9: GASCO นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิต GASCO ขอเสนอโซลูชั่นจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซล่าภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิทัลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงในการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของ GASCO ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณ GASCO พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO เจมส์และสอนและพาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
10: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
11: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ร่วมสนับสนุน
10: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop พอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
6: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
9: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: การประปานครหลวง
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: ป่าเรื่องที่ดินเขากระโดงเงียบไปพักใหญ่แต่เมื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บุกเดียวลุยเดียวไปที่บุรีรัมย์เมื่อวานซืนข่าวนี้ก็กลับมาคึกคักขึ้นมาอีกทีหนึ่งวันนี้ดูในมุมของฝ่ายที่ออกมาชี้แจงตอบโต้หนึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เป็นภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยได้ตรวจสอบให้เป็นไปตามกระบวนการศาลย้ำว่าการลดไฟต้องฟ้องผู้บุกรุกเป็นลายแปลงอย่างเหมาะสมนี่นายกถัดมาคนที่ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้ชัยชนกชิดชอบอ้อดูของนายกต่ออีกนิดหนึ่งนายกตอบคำถามว่าที่คุณพลตำรวจเสรีไปเนี่ยไม่มีปัญหาทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาออกมาทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมายได้เมื่อถามว่ากระทรวงคมนาคมเขารายงานความคืบหน้าการทวงคืนพื้นที่นายอนุทินตอบว่ามันเป็นเรื่องของการลดไฟเขาคงรายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมคือคุณพิพัฒน์ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกรมที่ดินก็รายงานมาตลอดว่าไม่ได้ผูกพันคำพิพากษาตามที่คนพยายามไปพูดและก็ชี้นำให้สาธารณะเชื่อคำพิพากษาผูกพันลายแปลงจะไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนไปหมดมันก็ไม่ใช่ การรถไฟต้องฟ้องรายแปลงเขาดำเนินการอยู่แล้วแล้วถ้าศาลมีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามนี่นายกถัดมาชัยชนกชิดชอบบอกว่าที่บ้านเนี่ยบ้านคุณเอวินเนี่ยมีระบบรักษาความปลอดภัยอยู่ไม่ได้ดำเนินการอะไรเป็นพิเศษส่วนจะดำเนินการทางกฎหมายกับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์หรือไม่บอกไม่ได้ติดใจแต่คนอื่นที่ถูกบุกรุกเขาจะติดใจหรือไม่ไม่ทราบไม่มีการพูดถึงการดำเนินการเรื่องที่ดินเขากระโดงเรามีจุดยืนเดิมคือมั่นใจในเอกสารสิทธิ์ที่มีไม่ใช่แค่ที่ของครอบครัวยังรวมถึงประชาชนบุรีรัมย์นักข่าวถามว่าได้คุยเรื่องนี้กับคุณเนวินบ้างหรือยังคุณชัยชนกตอบว่าก็คุยกันเล็กน้อยเพียงแต่พูดกันว่าอ้าวมีโผล่ไปที่บ้านด้วยเหรอก็ไม่ได้อะไรเรื่องนี้มองได้สองมุมมุมหนึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อาจจะคิดจริงๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดแล้วอยากทำให้ถูกต้องแต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นเกมการเมืองก็ไม่อาจทราบได้แต่จุดยืนของเราเหมือนเดิมถัดมาทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกบอกว่าเรื่องที่ดินเขากระโดงก็อยู่ในกระบวนการศาลต้องรอศาลพิจารณาการพิสูจน์สิทธิ์ระหว่างรถไฟกับภาคประชาชนส่วนจุดประสงค์ของพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เขาเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองแต่ให้รอศาลดีกว่าเมื่อถามว่าการจี้ไปที่นายเลวินเขาต้องการอะไรคุณสงศักดิ์บอกว่าคุณสงศักดิ์บอกว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีส่วนหนึ่ง 5,083 ไร่เป็นของนายเนวินซึ่งเป็นข้อเท็จจริงแล้วยังมีส่วนหนึ่งใน 5,000 กว่าไร่นะเป
14: ็
13: นของนายเนวินจริงและยังมีส่วนราชการอื่นอีกจำนวนมากรวมถึงภาคประชาชนก็รวมอยู่ตรงนั้นนายเนวินไม่ได้ครอบครองที่ดินทั้ง 5,083 ไร่แต่มีหลายส่วนเข้าไปถือครองเขามีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยมีโฉนดไม่มีการแย่งการครอบครองมีกระบวนการอะไรที่ดีกว่าศาลเมื่อมีความเข้าใจที่ยังไม่ตรงกับสิ่งที่จะทำให้ตรงก็คือกระบวนการยุติธรรมและเป็นผู้ตัดสินคดีนี่คือคำชี้แจงคำตอบจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากบุรีรัมย์จากนี้ไปก็ต้องคอยดูว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะลุกคืบยังไงต่อในเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่กลับมาร้อนอยู่ตอนนี้อีกทีหนึ่งเรื่องเขากระโดงคุณธราพงศ
14: ์ครับ
13: ครับ
14: ทีนี้มาถึงเรื่องชิงผู้ว่ากทม.เริ่มจากของพรรคประชาชนก่อนครับพรรคประชาชนได้เปิดตัวดร.สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของทีมผู้ว่าของพรรคประชาชนครับเมื่อวานนี้เลขาธิการพรรคประชาชนพิจารณ์ชวพัฒนาวงศ์สื่อสาร2ครั้งครับครั้งที่1เป็นการให้สัมภาษณ์ก็พูดถึงเหตุผลที่ดึงอาจารย์สุรพลเข้ามาเป็นประธานที่ปรึกษาของผู้สมัครผู้ว่านี่นะครับบอกว่าอาจารย์สุรพล เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารราชการกทม.เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดซึ่งเป็นวิสาหกิจของกทม.ที่ถือหุ้นตั้ง 99.98% เป็นหน่วยงานที่กทม.ใช้ในการทำโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบราชการปกติได้คล่องตัวไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งแวดล้อมโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าคุณชัยวัฒน์ได้รับเลือกมีโอกาสเข้ามาบริหารกรุงเทพก็จะได้ผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำวอดก
12: กับงานบริหารกลไกราชการมาคอยให้คำปรึกษาครับอันนี้ที่ให้สัมภาษณ์ช่วงกลางวันตกกลางคืนเมื่อคืนนี้โพสต์ใน Facebook อีกครับคุณพิจารณ์โพสต์ยาวเพราะว่าการแต่งตั้งดร.สุรพลเนี่ยมันมีกระแสเกิดขึ้น2ทาง1ก็เชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อในประสบการณ์ของอาจารย์สุรพลกับส่วนที่2มองว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยเคยอยู่กับฝั่งตรงกันข้ามของพรรคส้มเก่าตั้งแต่พรรคก้าวไกลอนาคตใหม่อะไรพวกนี้นะครับเคยเป็นสนช.หลังรัฐประหารด้วยอะไรด้วยนี่นะครับก็มีกระแสต่อต้านคุณพิจารณ์โพสต์ระบุตอนหนึ่งว่าเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าอาจารย์สุรพลเคยดำรงตำแหน่งสนช.หลังรัฐประหารแต่วันนี้การเวลาและสถานการณ์ได้พิสูจน์แล้วอาจารย์สุรพลได้ตระหนักถึงผลพวงอันเลวร้ายของการรัฐประหารและกลุ่มขั้วอำนาจที่มีอาจารย์มีส่วนร่วมสนับสนุนที่ทำลายประเทศและได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจุดยืนเดิมหันมาสนับสนุนการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่และขบวนการประชาธิปไตยมานานหลายปีร่วมกับผู้อาวุโสทางการเมืองอีกหลายท่านและขอมีส่วนร่วมเข้ามาแก้ไขผลพวงที่เกิดขึ้นอย่างในช่วงเวลาที่พรรคก้าวไกลเผชิญกับคดียุบพรรคซึ่งเป็นช่วงที่มืดมิดที่สุดทางการเมืองอาจารย์สุรพลก็เป็นหนึ่งในนักกฎหมายไม่กี่ท่านที่กล้าก้าวออกมาทำบันทึกความเห็นทางกฎหมายเพื่อปกป้องพรรคโดยยืนยันหลักการอย่างหนักแน่นว่าการกระทำของพรรคไม่ใช่การล้มล้างการปกครองเพราะอาจารย์อยากมีส่วนแสดงจุดยืนให้กลุ่มที่เคยเห็นแบบอาจารย์เข้าใจว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นมันไม่ใช่แนวทางแห่งประชาธิปไตยดังนั้นการที่อาจารย์ตัดสินใจรับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาให้กับทีมผู้ว่ากทมของพรรคประชาชนในวันนี้จึงไม่ใช่การรับดอกไม้ไม่ใช่รับตำแหน่งไม่ใช่รับคำสรรเสริญแต่คือการตัดสินใจแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อสาธารณะว่าอาจารย์ได้เปลี่ยนความเชื่อเดิมและขอเลือกทางเดินที่ถูกต้องด้วยการสนับสนุนและยืนอยู่เคียงข้างฝ่ายก้าวหน้าและฝ่ายประชาธิปไตยอย่างพรรคประชาชนนี่คือโพสต์ของคุณพิจารณ์เลขาพรรคประชาชนเมื่อคืนนี้นะครับทีนี้เขาก็ไปถามทางฝ่ายอาจารย์ชัดชาติว่าการที่พรรคประชาชนเปิดตัวดร.สุรพลเนี่ยอาจารย์คิดยังไงคุณชัดชาติก็บอกว่าอ้าวก็ดีนะก็ดีเพราะว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ปัจจุบันก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของกทม.ถ้าดูตามระเบียบจริยธรรมก็ไม่ได้ห้ามซึ่งก็แล้วแต่วิจารณญาณของดร.สุรพลถ้าหากอยากช่วยก็ดีเพราะว่ามีความรู้เยอะและเคยเป็นประธานบริษัทกรุงเทพธนาคมด้วยถามว่ากังวลไหมว่าจะถูกดึงคะแนนเสียงไปคุณชัดชาติตอบว่าไม่กังวลเพราะว่าเจอกันบ่อยและอาจารย์สุรพลก็อยู่มานานหลายสมัยมีความรู้มองว่าดีแล้วจะได้มาช่วยกันทำงานมาช่วยกันเยอะๆจะยิ่งดีขึ้นครับนี่คุณชัดชาติส่วนเรื่องบรรยากาศการหาเสียงดร.โจชัยวัฒน์เนี่ยไปที่ชุมชนทุ่งครุครับไปดูนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วคุณชัยวัฒน์เนี่ยบอกว่าผู้ป่วยติดเตียงในกทม.เนี่ยมีอยู่ประมาณ 15,000 คนครับแล้วส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ในเขตทุ่งครุทีนี้เรื่องการที่จะแก้ปัญหาผู้ดูแลผู้สูงวัยผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเดิมมันเป็นลักษณะงานอาสารายได้ค่อนข้างน้อยประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนทีนี้ก็มีแนวคิดที่จะให้ผู้ดูแลนี่นะครับได้ทำงานแบบเต็มรูปแบบครับ
14: คือประจำก็คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 15,000 บาทแล้วก็จะสร้างงานได้ประมาณ 5,000 คนสำหรับผู้ที่จะดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับอันนี้เรื่องของพรรคประชาชนคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลก็ไปที่ชุมชนตลาดเตาปูนครับก็พูดถึงเรื่องการดูแลผู้เปราะบางผู้สูงอายุและก็เด็กเหมือนกันบอกว่าก็จะมีนโยบายที่จะเพิ่มเบี้ยยังชีพที่เรียกว่าสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลกลางแล้วโดยการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมาเป็นกรณีพิเศษในภาวะวิกฤตพรรคประชาธิปัตย์คุณอนุชาบุรพชัยศรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพร้อมโดยแกนนำคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังลงพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงนะครับคณะนี้ไปไหนไปกันครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่เขตดินแดงครับแล้วก็ขึ้นรถแห่ของผู้สมัครสกไปตามถนนประชาสงเคราะห์คุณอนุชาบอกว่าดีใจที่ประชาชนจำเบอร์5แล้วก็นโยบาย5เรื่องของตนเองได้5เรื่องนี้ก็คือเดินทางสะดวกบ้านเรือนสะอาดชีวิตสบายรายได้ดีตรวจสอบได้ทุกเรื่องครับอ้าวทีนี้ก็มาถึงประเด็นของอาจารย์ชัดชาติเพราะเมื่อวานเนี่ยถูกคุณจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยไปให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ครับแล้วก็มีการเปิดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลในสมัยที่ดร.ชาชาติเป็นผู้ว่ากทม.มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสวยทั้งสวยโยธาสวยเทศกิจเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายซื้อขายเก้าอี้ข้าราชการที่ไม่เป็นธรรมเรื่องทีมงานคนทำงานหลังบ้านของคุณชัดชาติตั้งประเด็นว่าเอาคุณชัดชาติทำไมไม่รู้ไม่ตรวจสอบหรือว่าปล่อยปละละเลยแล้วคุณจิรายุก็ระบุด้วยว่าเตรียมที่จะไปยื่นปปช.ในประเด็นเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการที่ไม่เป็นธรรมคุณชัดชาติก็ถูกนักข่าวถามในขณะที่ลงพื้นที่หาเสียงที่ย่านพระราม9ครับประเด็นที่1บอกว่าก็ขอบคุณคุณจิรายุทธ์ด้วยที่ออกมาพูดเรื่องนี้อาจจะได้เคลียร์ว่าตัวเองนั้นไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเรื่องที่2เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเนี่ยนะครับคำชี้แจงก็คือเขามีกระบวนการอยู่ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครที่จะไปคอยตรวจกระบวนการต่างๆในการแต่งตั้งก็จะมีคณะกรรมการฝ่ายประจำดำเนินการแล้วก็ชงเรื่องขึ้นมาตนเองในฐานะผู้ว่าก็เซ็นอนุมัติตามที่เขาเสนอมาบางทีกระบวนการมันอาจจะคลาดเคลื่อนก็ยกเลิกแล้วก็กลับไปสู่กระบวนการสรรหาใหม่ซึ่งไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันผิดปกติครับแล้วทีนี้มีคำถามว่าเขามองกันว่าเป็นมีการปล่อยปะละเลยในหน้าที่เพราะว่ามีผอ.เขตถูกแต่งตั้งขึ้นมาอย่างไม่เป็นธรรมในลักษณะการไต่เต้าคุณชัดชาติก็บอกว่าเราไม่มีแนวทางอย่างนั้นถ้าจะเอาแนวปฏิบัติที่คุ้นเคยมาใช้กับคนอื่นก็คิดว่าไปรับผิดชอบกันเองก็แล้วกันแต่เราไม่มีเพราะเชื่อว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเราไม่เอาคนที่ไม่มีความสามารถเข้ามาทำงานเพื่อทำนโยบายเราได้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาการแต่งตั้งตามคุณภาพทุกอย่างแล้วก็บอกถึงเรื่องที่คุณจิรายุจะไปยื่นต่อปปช.เนี่ยคุณชัดชาติบอกว่าผมยินดีเลยไปตรวจสอบตามสบายเลยครับรับรองไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งสิ้นอาจจะมีกระบวนการที่คลาดเคลื่อนบ้างแต่ก็เรียบร้อยแต่ผมว่าการไปกล่าวหาคนอื่นก็ต้องเอาให้รอบคอบด้วยนะครับนี่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์เชิญตามสบายถ้าจะไปยื่นปปช.ทีนี้นอกจากคุณจิรายุแล้วนี่นะครับบิ๊กหยมเผยคริส เตรียมแฉอีก4มิถุนายนบิ๊กโยมก็คือพลตำรวจโทชานเทพเสสเวทผู้สมัครผู้ว่าของพรรคเศรษฐกิจครับบอกว่าเรื่องระบบอากงเนี่ยก็คือระบบความไม่โปร่งใสซึ่งคุณคริปโปตระนันสสบัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจจะแถลงเปิดโปงในรายละเอียดในวันที่4มิถุนายนตั้งแต่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องตลาดจตุจักรเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
13: ไอ้ระบบอากงเนี่ยมันมาอย่างไรคำว่าอากงเนี่ยมันมาใช้กับความไม่โปร่งใสอย่างไรผมตามไม่ทันเลยอยู่ๆก็เห็นหัวข่าวว่ามีคำเนี้ยคำว่าอากงเนี่ย
14: ที่คุณจิรายุเอามาใช้นะครับ
13: คุณรู้ที่มาที่ไปไหมเขาเปรียบเปรยอย่างนี้
14: ผมยิ่งไกลใหญ่เลยคุณจุภาพม
13: ัน
14: ต้องมีเชื้อจีนนิดนึง
13: มันจะเข้าใจไงอาม่าอากงเนี่ยเข้าใจแต่ว่าทำไมไปคิดว่าความไม่โปร่งใสคือระบบอากง
14: อ
13: ันนี้ผมไม่เข้าใจตรรกะว่าทำไมไปเปรียบเทียบอย่างนั้นแล้วคำนี้สื่อก็ออกมาใช้ก็ไม่รู
14: ้ครับ
13: แต่ว่าประเด็นเรื่องของอาจารย์สุรพลเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะคือโลกยุคเก่าเนี่ยเวลาจะเท้าความไปถึงย้อนไปอดีตเนี่ยทำลำบากยุคใหม่เนี่ยใครไปพูดไปให้ความคิดความเห็นอะไรไว้ต่างๆเนี่ยมันย้อนมาได้หมดเมื่อเช้านี้ก็เห็นที่คุณสรยุทธเอาเรื่องที่เขาเคยสัมภาษณ์คุณอาจารย์สุรพลกับสัมภาษณ์คุณจตุรนต์ฉายแสงเอามาคล้ายๆมาเป็นคลิปสั้นๆให้ดูว่าตอนนั้นเนี่ยจุดยืนของอาจารย์สุรพลเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเป็นยังไงคือคล้ายๆกับไปตอกย้ำว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยอีอ๋ออยู่กับฝ่ายคสช.กปปส.ก็ขึ้นเวทีกปปส.แล้วก็นำครูบาอาจารย์ทั้งหลายของธรรมศาสตร์มาร่วมกับกปส.กปปส.ทีนี้หลังจากนั้นก็มีการปฏิวัติยึดอำนาจก็ดูเหมือนว่าคสช.ก็ให้เป็นสนช.แล้วพอจุดยืนเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนคนละขั้วคนละฝั่งกับพรรคอนาคตใหม่และตอนหลังที่มาเปลี่ยนเป็นพรรคก้าวไกลแล้วตอนหลังก็มีคำอธิบายว่าตอนหลังเนี่ยอาจารย์สุรพลก็เข้าใจแนวทางของพรรคก้าวไกลแล้วว่าเป็นแนวทางที่ต้องการจะสร้างชาติในระบอบประชาธิปไตยเป็นแนวทางที่อยู่คนละฝั่งกับการปฏิวัติรัฐประหารอาจารย์สุรพลก็เคยไปช่วยงานเคยไปให้การในคดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลเวลาขึ้นศาลเนี่ยหรือพูดง่ายๆว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยกลับใจแล้วไม่เหมือนเก่าแล้วจึงเชิญมาให้เป็นประธานยุทธศาสตร์อย่างที่ว่าเนี่ยแต่ทีนี้จะเอาอยู่ไหมจะเอาอยู่หมายถึงว่าฟังคำอธิบายแล้วเข้าใจหรือยังแคลงใจต่อแล้วก็จะส่งผลต่อแฟนของพรรคก้าวไกลที่จะเลือกผู้ว่าเลือกสก.อันนี้ก็ไม่รู้จะมีผลมากน้อยแค่ไหนยังไม่รู้ว่าจะมีผลมากน้อยแค่ไหนแต่มองผิวเผินนะผมดูตอนแรกๆก็คนก็ลืมไปแล้วนะลืมนึกไปแล้วว่าตั้งสุรพลเนี่ยคนก็ยังคิดว่าดีนะได้คนระดับนี้มาช่วยงานอ้าวแต่พอขุดคุยกันไปเนี่ยกลายเป็นว่าได้เห็นในสิ่งที่เป็นอดีตเกี่ยวข้องกับอาจารย์สุรพลเยอะอ้าวพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
14: สักครู่ครับ
15: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือกัสโก้และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3
16: หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
15: สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมกัสโก้และเจมภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสอนและพาโดย SN Group
17: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
17: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
18: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: ร่วมสนับสนุน
19: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
17: เอ๊ะก่อนเชื่อ
19: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
17: เอ๊ะก่อนโอน
19: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
17: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
20: ์ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
21: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
20: SN Group คืออะไรเหรอ
21: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
20: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
21: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวละ
20: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
21: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
22: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
23: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
24: ปรึกษา Exim Bank สิ
23: Exim Bank หรอ
24: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
23: Exim Bank
24: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
7: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
17: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
22: ์กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
17: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: เชิญคุณนรพงศ
12: ์เอาเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนี่นะครับในราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในพระราช

0: ในวันถัดจากประกาศในราชกิจจาก็คือมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งคุณทักษิณเนี่ยก็จะพ้นโทษทันทีเดิมเนี่ยต้องรอถึงวันที่9กันยายนนะครับฉะนั้นเมื่อคุณทักษิณเข้าสู่ระเบียบหรือว่าข้อกำหนดทุกอย่างก็จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีโทษที่ยังเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีนับจากวันที่มีพระราชกฤษฎีกานี้ออกมาครับ
1: ครับครับเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องวันนี้มี2เรื่องเรื่องที่1ไทยช่วยไทยพลัสสุดฟีเวอร์กดใช้กระหน่ำยอดถล่มทลาย 2,000 ล้านเดี๋ยวเรื่องนี้คุณดลพงษ์มาสรุปแต่ผมเนี่ยจะดูเรื่องครม.ล้างไพ่บัตรคนจนทบทวนสิทธิ์คัดกรองเงื่อนไขเข้มคือผู้ถือบัตรคนจนเนี่ย13ล้านกว่าคนอันดับแรกก่อนการยืนยันตัวตนก็จะต้องยืนยันตนตัวตนใหม่ทุกรายทุกรายนะคุณดลพงษ์
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่วันที่14ถึง21มิถุนายนนี้ยืนยันผ่านช่องทางไหนได้บ้างตอบว่ายืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามรายละเอียดตรงนี้เนี่ยบอกกันเผินๆอาจจะตามไม่ทันต้องไปติดตามรายละเอียดกันเองส่วนคนใหม่ที่ยังไม่มีสิทธิ์แล้วก็อยากเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องทำยังไงตอบว่าไม่ต้องทำอะไรเลยรัฐบาลจะใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยกลไกของกทม.เมืองพัทยาเข้าไปสำรวจผู้ตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมพัฒนาชุมชนถัดมาเรื่องที่ผู้ถือบัตรคนจนต้องรู้ซึ่งคุณลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการปัจจุบันที่ได้รับเงินไทยได้รับเงินไทยช่วยไทยเดือนละ 1,000 บาทหากไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ใหม่นี้จะถูกตัดสิทธิ์และไม่ได้รับเงิน 1,000 บาทในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยานี่ทีนี้ดูเกณฑ์การคัดเลือกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยฟังเผินๆก็คือว่ามันจะเข้มข้นเข้มข้นขึ้นอันนี้ก็มีต้องมีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่เป็นบุคคลต้องห้ามบุคคลต้องห้ามก็แก่ภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชรวมถึงผู้ต้องขังไม่เป็นนักเรียนนักศึกษาไม่เป็นข้าราชการพนักงานข้าราชการหรือนักการเมืองไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่เป็นผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จบำนาญรายเดือนจากภาครัฐนอกจากนี้ยังเพิ่มเกณฑ์ห้ามผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นในห้างหุ้นส่วนห้ามผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือสวัสดิการหรือการถือครองตราสารหนี้ห้ามมีกรมประทานประกันชีวิตอะไรพวกนี้คือแสดงว่าจนไม่จริงถ้ามีอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: อ้าวทีนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับสิทธิ์อะไรผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับสวัสดิการต่างๆได้แก่วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซสูงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด80บาทอันนี้ก็

0: เหมือนของเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยบัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยจะมีการตรวจเข้มมากขึ้นคุณสมบัติทีนี้พอตรวจเข้มอย่างนี้เขาต้องการสกัดคนจนที่จนไม่จริงเข้ามาร่วมถือบัตรคืออยากจะเข้ามาร่วมแต่จนไม่จริงเขาว่าอย่างนั้นนะฉะนั้นเมื่อบัตรคนจนรอบใหม่เป็นอย่างนี้ผู้ถือบัตรคนจนเดิมถูกตัดสิทธิ์ที่ยังไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยจะทำยังไงจะช่วยเขายังไงมีข่าวว่ากระทรวงการคลังอาจจะพิจารณาให้กลุ่มคนที่ถูกตัดสิทธิ์เหล่านี้เข้าสมัครรับเงินโครงการไทยช่วยไทย60-40ที่เหลืออยู่4ล้านกว่าสิทธิ์ได้อันนี้ก็เข้ามาอยู่ตรงนี้ได
1: ้ครับ
0: ฉะนั้นสรุปก็คือว่าที่ครม.เคาะเมื่อวานเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการคนจนหรือเรียกว่าบัตรคนจนเนี่ย13ล้านกว่าสิทธิ์เนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ทีนี้ก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสคุณนะ
1: คร
0: ับผม
1: ครับเมื่อวานเนี่ยคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลได้แถลงถึงผลประกอบการครับแต่ว่าเป็นตัวเลขณเวลา 11:00 นของเมื่อวานนะครับว่ามียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 2,581 ล้านบาทนี่ถึงแค่ 11:00 นก่อนเที่ยงของเมื่อวานยังไม่นับจาก 11:00 นจนถึง 5:00 นนะว่ามันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่ 2,580 กว่าล้านบาทไปแล้วครับแบ่งเป็นการใช้จ่ายในส่วนของประชาชน 1,078 ล้านบาทภาครัฐสนับสนุน 1,500 กว่าล้านบาทครับอันนี้เฉพาะถึง 11:00 นของเมื่อวานแต่ถ้าไปดูตัวเลขวันแรกก็คือวันที่1มิถุนายนเวลา 23:00 นนั่นนะครับมีคนเข้าร่วมโครงการวันแรกทั้งหมดคือใช้จ่ายวันแรก26ล้านครับแล้วก็การหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเป็นสัดส่วนตามเงื่อนไขร่วมจ่ายเนี่ยมียอดสะสม 2,000 กว่าล้านบาทแต่นี่ไม่ต้องไปดูมาดูยอดที่ถึง 11:00 นของเมื่อวานเนี่ย 2,580 กว่าล้านบาทแล้วครับคุณดิบา
0: ครับเรื่องรถไฟฟ้าทุกสายทุกสีที่จะอยู่ในโครงการเนี่ยราคาใหม่เนี่ยวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติยืนยันว่าปี70ประชาชนจะได้ใช้รถไฟฟ้าราคาขั้นต่ำ17บาทไปถึงขั้นสูง45บาทตลอดสายแน่นอนหลังจากกระทรวงคมนาคมเสนอให้โอนรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้รอฟมดูแลแต่เพียงเจ้าเดียวแล้วกำลังรอเข้าครม.น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีช้าไปหน่อยปี70แต่ตอนหาเสียงเนี่ยถ้ายังจำได้บางพรรคก็บอกว่าเสนอทำทันทีแต่ในทางการเมืองนี่อันนี้ก็ถือว่าเขาก็ทำทันทีเหมือนกันคือหยิบขึ้นมาพิจารณาทันทีแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายปรับมันมีเรื่องหลายเจ้าหลายเส้นทางหลายสีจะให้มาการใช้ตั๋วร่วมเอามายุบรวมให้มีเจ้าภาพเจ้าเดียวคือรอฟมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยุ่งยากเยอะดีไม่ดีอาจจะถูกฟ้องเอานะต้องไปดูสัญญาให้ดีเอาเป็นว่าเป็นงานยากท่ายากแต่ว่าถ้าทำได้เนี่ยคนก็จะได้เซฟได้ประหยัดค่าเดินทางไปเยอะนะ
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องรถไฟฟ้า
1: ครับมีความร่วมมือระหว่าง3หน่วยงานทำโครงการดีๆขึ้นมาครับก็คือกรมประมงกรมเชื้อเพ พลิงธรรมชาติและก็ปตท.สผ.เขาได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA เนี่ยเพื่อจัดวางส่งมอบและรับมอบขาแท่นหลุมปิโตรเลียมหลุมผลิตปิโตรเลียมสำหรับการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลเพื่อการประมงครับใน MOA นี่นะครับปตท.สผ.โดยการกำกับดูแลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเนี่ยจะดำเนินการจัดวางและส่งมอบขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่หมดภาระการใช้งานแล้วจำนวน9แท่นให้กับกรมประมงครับเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นการนำโครงสร้างเหล็กที่หมดภาระการใช้งานแล้วในกิจการปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องทะเลไทยและชุมชนคาดว่าจะเริ่มดำเนินการจัดวางเป็นปะการังเทียมในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ครับก็เนื่องจากปี2565ทางกรมประมงปตท.สผ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และก็สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมกันจัดทำโครงการศึกษาวิจัยและจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำทะเลเพื่อการประมงจากแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขาแท่นหลุมผลิตเนี่ยมาจัดสร้างเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในประเทศไทยซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติให้การสนับสนุนปตท.สผ.ดำเนินในโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในการกำกับดูแลการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ไม่ใช้งานแล้วในกิจการปิโตรเลียมอย่างเหมาะสมครับคุณตบ
0: เรื่องคนขับรถแอปพลิเคชันดังไปทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีสองส่วนที่คุณสิริพงษ์อาสกุลเกียรติบอกหนึ่งการเยียวยาผู้เสียหายอันนี้ต้องทำให้เต็มที่เพราะว่าให้เขาพอใจไม่งั้นแล้วมันจะกระผลกระทบถ้าเขาไปโพสต์ไปอะไรต่ออะไรต่างๆมันก็ยิ่งยุ่งกันไปใหญ่อันที่สองได้แจ้งให้ผู้ให้บริการทุกรายพวกแอปต่างๆเนี่ยต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาขณะนี้เนี่ยเวลาไปสมัครกับแอปเนี่ยง่ายเกินไปคุณนราพงศ์
1: ครับ
0: ไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมฉะนั้นคาดว่าเรื่องนี้จะมีการประชุมกันภายในสัปดาห์นี้จะต้องป้องกันแก้ไขเพราะไม่งั้นแล้วเวลาไปทำอะไรกับผู้โดยสารต่างชาติเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายเยอะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องดูกันต่อว่าหลังจากนี้จะคุมเข้มกันยังไง
1: ครับ
0: ครับ
1: เรื่องการเสียชีวิตของนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมแม้ว่าสำนวนคดีบางส่วนเนี่ยศาลจะตัดสินไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีความพยายามที่จะให้รื้อฟื้นคดีใหม่แล้ว DSI เขาก็รับเป็นคดีพิเศษไปแล้วนั่นนะครับเมื่อวานเนี่ยทางคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ3ท่านครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นายแพทย์ธวัชชัยกาญจนนรินทร์คุณเอกราชนามโพคินแล้วจากนั้นก็ได้แถลงข่าวร่วมกันคือพันตำรวจตรีณัฐพลหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยบอกว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับจะสรุปสำนวนการสืบสวนพร้อมความเห็นทางคดีได้อย่างแน่นอนทีนี้คนที่ให้ข้อมูลเมื่อวานนี้น่าสนใจก็คือคุณหมอพรทิพย์ครับคุณหมอพรทิพย์พูดถึงเรื่องบาดแผลในขาของแตงโมนี่นะครับบอกว่าบาดแผลในร่างของแตงโมที่ปรากฏชัดเจนในเอกสารคำพิพากษาขัดแย้งกับคำให้การในสำนวนคดีอย่างสิ้นเชิงบาดแผลที่พบไม่ใช่บาดแผลใหม่แต่ว่าเป็นภาพหลักฐานเก่าแต่ว่านำมาขยายและทำให้คมชัดขึ้นจากการร่วมวิเคราะห์กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งเห็นตรงกันในเบื้องต้น ว่าบาดแผลทั้งหมดไม่เข้ากับพฤติการที่อ้างว่าตกท้ายเรือแล้วถูกใบพัดเรือบาดเพราะศพมีบาดแผลจำนวนมากเกินไปทั้งแผลลึกแผลยาวมีขนาดใหญ่บาดแผลมีชั้นไขมันติดออกมาด้วยสภาพลักษณะอย่างนี้ดูคล้ายกับบาดแผลที่เกิดจากของมีคมมากกว่าแต่ขณะนี้ยังไม่ระบุชัดเจนว่าบาดแผลเกิดจากสิ่งใดหรือเกิดขึ้นก่อนหรือหลังตกเรือรวมทั้งยังไม่ได้ลงลึกถึงขั้นที่ว่าร่องรอยเป็นร่องรอยของการข่มขืนต่อสู้หรือไม่แต่ที่ผ่านมาคณะพนักงานสอบสวน DSI ไม่เคยได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงภาพถ่ายต้นฉบับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของผู้เสียชีวิตและญาติสายตรงครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากคุณตุลาภ
1: ครับ
0: พ่วงของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทำให้คนลืมไปแล้วว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยยังอยู่นะวันนี้ล่าสุดมีหัวข่าวรัสเซียส่งขีปนาวุธโดรนถล่มยูเครนชุดใหญ่มีผู้เสียชีวิต18เจ็บกว่า100กรุงเคียบเจอหนักที่สุดนี่ยังดูเดือดกันอยู่นะระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ย
1: ครับ
0: นี่ล่าสุดเสียชีวิตไป18เจ็บกว่า100
1: ครับ
0: ครับ
1: นำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนจริง
6: ๆนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้นทางนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 13,180,000 รายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดใช้ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติวันที่13มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพรับมือผู้โดยสารนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษรัฐบาลได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตจึงเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้ ซึ่งจะช่วยผู้โดยสารสามารถผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางได้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มลดผลกระทบต่อประชาชนหลังฝนตกหนักต่อเนื่อง
7: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนรวมถึงวาตภัยและดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดพร้อมกำหนดแนวทางเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับอำเภอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยได้เตรียมรถยกสูงระบบแอปพลิเคชันเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเตรียมเฮลิคอปเตอร์รถสูงบรรเทาสาธารณภัยรถลากเรือรถพยาบาลและสถานที่พักพิงชั่วคราวพร้อมติดตามสถานการณ์ผ่านระบบสื่อสารและกลุ่มไลน์ด้านสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: อภิวาทเอกอนงค์พระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพระเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ9นาฬิกากับอีก9นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่เวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะพบกันตรงกับวันที่3เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะก็เป็นวันหยุดอีก1วันนะคะของหลายๆท่านด้วยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราทำงานกันตามปกติแล้ววันนี้ก็กลับมานะคะกลับมาพักผ่อนกันอยู่บ้านนะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะซึ่งเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ3มิถุนายน2569นั่นเองนะคะก็เป็นวันหยุด1วันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำงานกันตามปกติวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเรานะคะตลาดหุ้นบ้านเราก็ปิดทำการด้วยเช่นเดียวกันค่ะตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะในส่วนของนิวยอร์กยุโรปเอเชียยังคงเปิดทำการตามปกตินะคะภารกิจนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าค่ะนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนะคะนำทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูปถวายพระราชกุศลนะคะช่วงตั้งแต่7โมงค่ะที่สนามหลวงที่นายกรัฐมนตรีพร้อมกับนางธนนนท์ชาญวิรุฬกูลภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะ มีองคมนตรีมีประธานรัฐสภามีประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์แล้วก็คณะรัฐมนตรีนะคะพร้อมกับคู่สมรสค่ะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายกได้มีการถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน149รูปนายกถวายผ้าไตรจำนวน10ไตรกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยค่ะถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะต่อมา8นาฬิกานายกและภริยาก็ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน69ค่ะที่ห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังนะคะวันนี้ 19:29 นช่วงค่ำค่ะนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงค่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจในช่วงเช้านะคะของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะในวันสำคัญนะคะส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะวันนี้สภาพอากาศไปดูกันหน่อยนะคะผู้ฟังสำหรับวันนี้สภาพอากาศมี40จังหวัดนะคะที่จะเจอเรื่องของฝนถล่มภาคตะวันออกกทมตกหนักนะคะวันนี้ตกหนักค่ะอากาศร้อนนะคะตอนนี้กรุงเทพแต่ว่าดิฉันว่าค่ำๆบ่ายๆนี้น่าจะมาแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนสภาพอากาศวันนี้ค่ะ40จังหวัดนะคะฝนถล่มหนักภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลนะคะที่เตือนมากรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนตกหนัก160ของพื้นที่ค่ะภาคเหนือ140นะคะภาคอีสาน140ค่ะภาคกลาง140ภาคตะวันออกนี่ตกหนักนะคะพร้อมกับภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็160เช่นเดียวกันแต่ที่ตกหนักมากเลยนะคะก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าอันดามันค่ะ180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด 28-23 องศาค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตกหนักสุดก็คือในพื้นที่ของทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้สภาพอากาศอาจจะไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่นักนะดูแลตัวเองด้วยนะคะในช่วงของเดินทางไปนู่นไปนี่นะผู้ฟังก็คงจะได้ยินข่าวนะฟ้าผ่าโดนชายขี่รถไรเดอร์ค่ะมันเกิดขึ้นได้นะคะในเรื่องนี้รายการเราจะพูดบ่อยครั้งว่าช่วงนี้เวลามันมีเสียงฟ้าร้องฟ้าอะไรเงี้ยเราขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าเดินกลางถนนนี่ดิฉันว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยอยู่ในที่ร่มไม่ต้องออกไปถ้าไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าถ้าเราขับรถขี่รถอยู่แล้วนี่ก็ต้องระวังเป็นพิเศษก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคะฟ้าผ่าขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์คือโดนเต็มๆเลยค่ะโดนเต็มๆเลยตั้งแต่ช่วงบ่าย 15:40 นาทีนะคะ 15:40 นาทีของเมื่อวานนี้เองค่ะฝนตกหนักมากเมื่อวานนี้มีช่วงหนึ่งแล้วก็ฟ้าจะร้องแรงมากแล้วก็ลมกระโชกแรงมากแล้วก็เกิดฟ้าผ่าลงบนสะพานยกระดับรัชวิภาทิศทางมุ่งหน้าแยกรัชโยธินถนนวิภาวดีรังสิตกทมค่ะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายตรวจสอบเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นชาย1รายนะคะแล้วก็เบื้องต้นฝนตกหนักผู้บาดเจ็บก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยมุ่งหน้าไปทางแยกโยธินบนสะพานยกระดับตอนนั้นฟ้าลงมาพอดิบพอดีเลยค่ะโดยชายขี่รถจักรยานยนต์ทำให้เสียหลักล้มลงไปเลยนะคะหลังจากที่มีการเกิดเหตุเนี่ยทางด้านกู้ภัยค่ะปตท.เนี่ยก็เข้าตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะคะผู้บาดเจ็บมีร่องรอยบาดแผลจากการถูกฟ้าผ่าตามร่างกายอาการสาหัสค่ะเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษานะคะแล้วทีนี้อาจารย์เจตได้ออกมาวิเคราะห์เรื่องนี้เหมือนกันนะคือหลายคนจะสังเกตเห็นได้ช่วงนี้ฟ้าผ่าบ่อยนะบุฟังต่างจังหวัดนี่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะเจต ดร.เจษดานะคะศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็นักสื่อสารวิทยาศาสตร์โพสต์ข้อความเรื่องฟ้าผ่าไรเดอร์ขณะวิ่งรถบอกว่าเรื่องที่มีรถจักรยานยนต์ถูกฟ้าผ่าผู้ขับขี่บาดเจ็บสาหัสแล้วก็คอมเมนต์กันไปต่างๆนานาว่าเป็นเพราะคนขับใส่สร้อยคอเลยเป็นตัวล่อให้ฟ้าผ่าหรือแม้แต่หมวกกันน็อกโทรศัพท์มือถือกล่องใส่ของท้ายรถก็มีบางคอมเมนต์ที่ตั้งข้อสงสัยนั้นไม่ใช่หรอกนะคะไม่ได้มีวัตถุใดเป็นตัวล่อตัวดึงดูดฟ้าหรอกเป็นเพียงแค่ความโชคร้ายที่รถอยู่ในจุดสูงเด่นคืออยู่ตรงจุดสะพานยกระดับนะคะแล้วก็วิ่งมาตรงจุดที่ฟ้าบังเอิญผ่านลงมาพอดีเลยไม่โดนคันนี้ก็โดนคันอื่นที่วิ่งผ่านตรงนั้นอยู่ดีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่กับคนขับมอเตอร์ไซค์คันนี้ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่สื่อล่อให้ฟ้าผ่าถ้าคิดว่าโลหะจะล่อฟ้าผ่าตัวรถจักรยานยนต์ทั้งคันยังน่าสงสัยมากกว่านะคะอาจารย์ว่าแต่เพราะว่าความบังเอิญค่ะเนื่องมาจากมอเตอร์ไซค์กำลังอยู่ในที่โล่งแจ้งบนสะพานสูงขณะฝนตกซึ่งเป็นหนึ่งในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงในการถูกฟ้าผ่าคือพื้นที่สูงเด่นที่ประจุไฟฟ้าในอากาศก็จะเคลื่อนที่มาตามเส้นทางที่สั้นที่สุดลงพื้นดินและมักจะผ่านวัตถุที่อยู่ในจุดสูงเด่นที่สุดของบริเวณนั้นส่วนที่เห็นว่าเกิดรอยไหม้บนตัวผู้เคราะห์ร้ายเป็นรอยตามแนวเส้นสร้อยคอค่ะที่เห็นนะคะทําให้หลายคนคิดว่าสร้อยคอล่อฟ้าผ่าอาจารย์เจตบอกจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่โลหะของสร้อยคอได้รับกระแสไฟฟ้ามีการเหนี่ยวนําให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นทําให้เกิดแผลไหม้รุนแรงให้เห็นไม่ต่างกับกรณีของโทรศัพท์มือถือไม่เกรียมหรือระเบิดเมื่อถูกฟ้าผ่าซึ่งก็เป็นผลมาจากกระแสไฟฟ้าของฟ้าผ่าไม่ใช่ว่าโทรศัพท์จะล่อให้ฟ้ามาผ่าอาจารย์อธิบายแบบนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในระหว่างที่เกิดฝนฟ้าคะนองมีความเสี่ยงที่ได้รับอันตรายกว่ารถยนต์เป็นอันมากนะคะเพราะว่าเวลาที่ถูกรถยนต์ถูกฟ้าผ่าโครงโลหะของตัวถังรถยนต์จะทําตัวเหมือนกรงฟาราเดย์ค่ะทำให้กระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าวิ่งไปรอบตัวรถแล้วก็ลงสู่พื้นดินในที่สุดโดยไม่เข้าไปหาผู้ขับขี่ผู้โดยสารด้านในแต่ว่ามอเตอร์ไซค์นั้นไม่มีโครงสร้างห่อหุ้มผู้ขับขี่จึงมีความเสี่ยงที่จะรับกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าไปเต็มๆดังนั้นเนี่ยในช่วงฤดูฝนนี้นะคะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์อันนี้ก็ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ไปบนที่สูงเด่นดังเช่นกรณีของสะพานต่างระดับแบบนี้ค่ะหรือที่โล่งแจ้งเช่นเส้นถนนโดดเดี่ยวทุ่งนาถ้าเป็นไปได้คนหยุดพักหาที่หลบฝนที่มั่นใจว่าปลอดภัยเช่นเป็นอาคารแข็งแรงหรือใต้โครงสร้างสะพานอย่าไปจอดหลบใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณานะคะซึ่งมักจะถูกเสี่ยงมากนะคะถูกฟ้าผ่าหรือแม้แต่ว่าอาจจะโดนต้นไม้หักโค่นทับได้นะคะส่วนการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยอย่างที่เน้นแล้วว่าทั้งตัวของเครื่องโทรศัพท์หรือสัญญาณโทรศัพท์จะไม่ได้ล่อฟ้าผ่าอย่างที่เข้าใจผิดกันแต่ก็มีความเสี่ยงอันตรายถ้าเกิดมีฟ้าผ่าใกล้ๆแล้วก็มีการเหนี่ยวกระแสไฟฟ้าขึ้นในอากาศมันก็จะทำให้โทรศัพท์มือถือเกิดการลัดวงจรหรือว่าระเบิดขึ้นค่ะมันก็จะเป็นอันตรายต่อใบหน้าขณะที่โทรได้นะคะอันนี้ก็คือความเห็นหนึ่งของอาจารย์เจษดานะคะเกี่ยวกับเรื่องฟ้าผ่าเมื่อวานนี้ที่มีข่าวลงมาแล้วก็มีคลิปด้วยนะคะผู้ฟังใครได้ดูคลิปบ้างเห็นชัดเลยใช่ไหมคะน่ากลัวมากๆเลยเอาเป็นว่าอย่างน้อยเนี่ยที่อาจารย์เจตมาเตือนแบบนี้นะเราก็ได้ระวังกันไว้นะครับอยู่ในที่สูงเนี่ยสะพานต่างระดับมันก็ยกขึ้นที่สูงมันก็เป็นล่อฟ้ามันไม่ใช่สร้อยคอหรือว่าโทรศัพท์หรือโลหะอะไรทั้งนั้นแหละมันเป็นจุดที่ลงพอดีว่าจุดตรงนั้นมันสูงขึ้นมานะคะมันจะลงตรงไหนก็ลงได้บางทีมันลงตรงต้นไม้ก็มีที่เราเห็นวันนี้นะคะ3มิถุนายนค่ะผู้ฟังกทพเขาเปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี3ทางนะมีทั้งหมดเนี่ย63ด่านเนื่องในวันเฉลิมพระบรมราชินีค่ะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระบรมราชินีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทพก็เปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรี3สายทางรวม63ด่านนะคะตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีค่ะจนถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะเนี่ยเริ่มมาละ1วันค่ะ1วันก็ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านค่ะทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านค่ะ การยกเว้นค่าผ่านทางครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงคมนาคมเขากำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างกทพบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน BM แล้วก็บริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัด NECL นะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดแล้วก็จะได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วยค่ะทางพิเศษมหานคร21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านทางพิเศษอุดรรัฐยาบางปะอินปากเกร็ด10ด่านนะคะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะวันนี้ใครขึ้นทางด่วนก็ขึ้นฟรีเลยอ่ะส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจเมื่อวานนี้มีคนถกเถียงกันเยอะนะคะคุณสมบัติต้องห้ามและอดได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทั้งเงื่อนไขทั้งปมอะไรต่างๆนานานะคะคือเมื่อวานนี้เขามีการหารือกันมีการประชุมครม.นะคะแล้วทีนี้ก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เคาะละเริ่ม4-21มิถุนายนให้ลงทะเบียนมี5ช่องทางให้ลงทะเบียนด้วยทีนี้รู้สึกว่าเขาจะเข้มข้นมากกว่าเดิมมากๆฉะนั้นแล้วรอบนี้จะโดนปัดตกเยอะเพราะว่าเขาจะกรองคนที่จนทิพย์หรือว่าจนไม่จริงออกไปนะคะจนไม่จริงก็ไปรับเงินเดือนไปนะคะก็ไม่ควรจะเอาเปรียบคนที่เงินเดือนต่อปีไม่ถึงแสนนะคะเมื่อวานนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระทรวงการคลังนะที่คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยมาครม.มีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยการดำเนินโครงการดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคุณรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าก็ฝากถึงผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันค่ะเข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วก็ไปตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่นะคะเกณฑ์ใหม่คือคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนมีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้นะคะไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวชไม่เป็นผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ถูกกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่มีรายได้แสนบาทต่อปีผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนของภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้มีกรรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรค่ะคุณซื้อหุ้นก็ไม่ได้แล้วนะหรือหุ้นก็ไม่ได้แล้วนะคะคนมีประกันชีวิตต่อปีจ่าย 12,000 ก็ไม่ได้นะคะหรือว่าถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ก็ไม่ได้ค่ะสำหรับเงื่อนไขมีรายได้หรือรายจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกินแสนบาทต่อปีไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกินแสนบาทไม่มีเงินฝากสลากกันเกินแสนบาทต่อปีไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันค่ะนอกจากนี้ต้องไม่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวตึกแถวรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่กรณีไม่เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่โอ้เข้มเกินนะคะเนี่ยก็เลยมีเสียงบ่นเสียงด่ากันเยอะเลยทีเดียวค่ะผู้ฟังตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ4-21มิถุนายนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็จะมีการประกาศผลผู้ลงทะเบียนก็จะมีในวันที่17กรกฎาคมนะคะประกาศผลผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ก็เข้าไปติดตามที่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ได้เลยนะคะไม่งั้นก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งที่เราพูดถึงกันไปเป็นเงื่อนไขใหม่ซึ่งหลายคนก็อ่านดูแล้วหุยทำไมมันเข้มขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าบางคนก็ลำบากลำบนนะคะบางคนบอกว่าลูกเอาชื่อไปลดหย่อนแต่ตัวแม่นี่ลูกก็ไม่ได้ส่งตังค์ให้นะลำบากนะแล้วยังไงต่อนายกเองเนี่ยเมื่อวานนี้หลังจากการประชุมครม.เนี่ยพูดถึงการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะมีการกำชับในส่วนของหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างเพราะก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องจนไม่จริงว่ามีหลักเกณฑ์อยู่ก็เป็นหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่นายเอกนิติเนี่ยนะคะรัฐมนตรีคลังดูแลอยู่ซึ่งตนก็ไม่ได้สั่งการอะไรเพิ่มเติมย้ำว่ามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วค่ะก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถามว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานรวมไปถึงผู้บัญชาการทหารเรือเข้าพบได้สั่งการหรือว่ากำชับอะไรเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่นายอนุทินบอกว่าตนน่ะเดินทางไปต่างประเทศ2สัปดาห์แล้วก็ทีนี้ก็จะมีเรื่องงบประมาณที่จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาโดยให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมาสรุปรายละเอียดให้กับรองนายกทุกท่านได้ทราบซึ่งก็ไม่ได้มีข้อกังวลใดเป็นพิเศษทุกอย่างก็เป็นไปตามกรอบของวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้ค่ะมากกว่าปีที่แล้วเพียง 7,000 ล้านบาทก็เป็นวงเงินที่ค่อนข้างจำกัดกำชับให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่แล้วก็กระจายไปให้ถึงประชาชนให้มากที่สุดนะคะนายกพูดทีนี้คนที่พูดอีกคนหนึ่งคุณเอกนิติออกมาพูดเกี่ยวกับดราม่าเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะวันนี้นี่เองตอน 6:25 นาทีที่ท้องสนามหลวงนะคะนายเอกนิติธันประภาสเนี่ยบอกว่ากรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่มีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรนี้ไปซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลายๆอย่างที่จะมาคำนึงถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะได้แถลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะย้ำตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่ที่ลูกใช้ลดหย่อนภาษีถูกแล้วคือบอกว่าจะต้องให้ผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจริงๆอันนี้คุณเอกนิติพูดถึงในประเด็นนี้นะคะที่เป็นกระแสดราม่ากันอยู่ค่ะผู้ฟังกระแสดราม่าว่าเฮ้ยนี่ก็เกินไปหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยเอาชื่อพ่อแม่ไปก็จริงแต่ไม่ได้มาดูพ่อแม่พ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้มีสตุ้งสตังอย่างนี้จะทำยังไงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกก็บอกว่าจะต้องเอาคนจนจริงๆนั่นแหละมันก็มีหลายเรื่องนะทั้งเรื่องของไร่นาอะไรเหล่านี้บางคนเอาไปจำนำอะไรบนแล้วนะมันก็จะลำบากนะคะเดี๋ยวดูน่าจะโดนตัดเยอะดิฉันว่านะในรอบนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะแต่ว่าถามว่าถูกต้องไหมถ้าเป็นมุมมองที่ว่าจะต้องเดือดร้อนจริงๆก็ถูกต้องแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าปล่อยปละละเลยกันแบบมาเยอะไงมันก็เลยเป็นความเคยชินว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้แล้วเนี่ยทำไมถึงเข้มได้ขนาดนี้แต่ด้วยความที่ว่าทำมาตลอดกี่ปีมาแล้วล่ะไม่ได้ตัดเงื่อนไขตรงนี้ไปอ่ะพอไม่ได้ตัดเงื่อนไขตรงนี้ไปทุกคนก็เลยมองว่ามันเข้มเกินไปไหมมันเกินไปจริงๆไหมอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อวานนี้เรื่องนี้น่าจะดังที่สุดแล้วดิฉันว่านะส่วนอีกภาพนึงเรื่องของไอ้เกี่ยวกับรถไฟฟ้าของคมนาคมอ่ะนะคมนาคมกระทรวงคมนาคมคมนาคมเมื่อวานนี้ไม่ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมนะตามคาดการเลยค่ะเราคุยกับนักวิเคราะห์จากบล.ยนต้ามาโครงสร้างไฟฟ้าอะไรก็ไม่ได้เข้านะคะส่วนโอนไฟฟ้าทุกสายอะไรพวกนี้เมื่อวานกระทรวงคมนาคมที่ออกมาบอกว่าก็เสนอหลัก การเห็นชอบการโอนสิทธิ์บริหารรถไฟฟ้าทุกสายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารเพียงรายเดียวนะคะนี่ก็จะเป็นแนวคิดนะคะของกระทรวงคมนาคมที่เขาพูดถึงกันแต่เดี๋ยวรายละเอียดความคืบหน้าถ้าหากว่ามีเข้ามาเดี๋ยวก็จะมาว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นข่าวเศรษฐกิจโดยภาพรวมไม่ค่อยจะมีอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่นักนะวันนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะผู้ฟังเป็นประเด็นใหญ่สุดแล้วนะคะที่ได้รับความสนใจแล้วก็หลังจากที่เข้าครม.เปิดคุณสมบัติให้เราได้เห็นไปปุ๊บเนี่ยคนพูดถึงกันเยอะไงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดิฉันก็เลยนํามาพูดเป็นเรื่องแรกเลยส่วนใหญ่จะเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะส่วนเรื่องของการชงครม.โอนสิทธิ์รถไฟฟ้าที่ดิฉันพูดถึงกระทรวงคมนาคมเมื่อครู่นี้ค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินี่บอกว่าชงครม.โอนสิทธิ์ทุกสื่ออยู่ภายใต้กำกับรฟม.ยังไม่ใช่สัปดาห์นี้นะคะรอดูสัปดาห์ถัดไปแล้วก็เมื่อวานครม.ไฟเขียวคลังออกสลากการกุศลวงเงิน 2.1 พันล้านบาท3โครงการนะอันนี้เผื่อว่าใครสนใจนะคะของกระทรวงการคลังเสนอต่อที่ประชุมครม.มติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นเนี่ย2,179ล้านบาทค่ะโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทโครงการขับเคลื่อนนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงิน388ล้านบาทนะคะอันนี้ครม.ก็ยังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการนะคะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็ให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตรา 0.5% ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามกฎกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องนะคะให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการอันนี้เพื่อประโยชน์ในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมติครม.เมื่อวานที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนอกนั้นก็เมื่อวานนี้แบงก์ชาติหัน GDP ไทยค่ะปีนี้โต 1.5% มีเรื่องของสงครามกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะคะเมื่อวานเป็นภาพของการเปิดเผยตัวเลข GDP เนี่ยจะมี3สำนักสำนักแรกก็จะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักที่2ก็จะเป็นของกระทรวงการคลังก็คือสสค.สำนักเศรษฐกิจการคลังนะคะและก็ตัวเลขสุดท้ายก็จะเป็นตัวเลขที่แท้จริงที่ออกมาเปิดเผยโดยทางสภาพัฒนาการหรือว่าสสช.นะคะ เริ่มต้นของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเมื่อวานคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยค่ะออกมาเปิดเผยว่าประเมินเศรษฐกิจไทยในปี2569มีแนวโน้มขยายตัวชะลอจากผลกระทบของสงครามการค้าและก็ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP จะขยายตัวเพียง 1.5% แต่หากรวมผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโครงการไทยช่วยไทยพลัส GDP อาจจะโตเพิ่ม 2.0 ขณะที่ปี2570ค่ะมีแนวโน้มชะลอลงครึ่งหลังแรงส่งจากมาตรการของรัฐที่ลดลงในการประชุมเนี่ยนะคะเมื่อวันที่2มิถุนายนธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการออกมาระบุนะคะออกมาระบุแม้ว่าการส่งออกของไทยยังเติบโตในระดับที่สูงในระดับที่สูงได้การเติบโตสูงนะคะการส่งออกแต่ว่าผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมยังมีจำกัดค่ะเนื่องจากว่าการเติบโตกระจุกตัวในสินค้าเทคโนโลยีแล้วก็ผู้ส่งออกรายใหญ่เพียงไม่กี่รายโดยผู้ส่งออกสินค้าเทคโนโลยีเพียง 1% ของผู้ส่งออกทั้งหมดสร้างมูลค่าส่งออกถึง 85% ของการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีทั้งประเทศนะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะผู้ฟังการนำเข้าที่เร่งตัวการนำเข้าที่เร่งตัวมันก็จะมีโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยโดย ส่งผลให้ดุลการค้าแล้วก็ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาติดลบในช่วงต้นปีค่ะโดยเดือนเมษายน2569ไทยขาดดุลการค้าสูงถึง 6.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบ 7.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแบงก์ชาติก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยกำลังเผชิญความท้าทายจากการฟื้นตัวที่ไม่ทั่วถึงเลยต้องใช้นโยบายการเงินค่ะไปทำควบคู่กับมาตรการเฉพาะจุดเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินมาตรการสำคัญหลายด้านนะคะทั้งการกำกับธุรกรรมทองออนไลน์การติดตามธุรกรรมเงินสดมูลค่าสูงการเร่งแก้หนี้รายย่อยการสนับสนุนสินเชื่อ SME และการติดตามการซื้อหนี้การติดตามการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลการสนับสนุนการสินเชื่อ SME นะการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอล USDT ร่วมกับสำนักงานกต.ต.หนี้ไวไปได้ต่อมีลูกหนี้ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้แล้วกว่า 120,000 บัญชีขณะที่โครงสร้าง SME เครดิตบูสต์อนุมัติสินเชื่อใหม่แล้วกว่า 5,400 ล้านบาทค่ะมีเป้าหมายผลักดันวงเงินสินเชื่อรวมราว 50,000 ล้านบาทภายในปีหน้านะคะอีกประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญก็คือการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ Buy Now Pay Later นะคะหรือ

0: ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มธนาคารแห่งประเทศไทยนะเริ่มมาดูว่าพยายามดูไอ้ประเด็นที่ว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังอ่ะเขาก็เตรียมออกหลักเกณฑ์ออกหลักเกณฑ์การกำกับดูแลน่าจะเป็นภายในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ค่ะครอบคลุมเรื่องเพดานดอกเบี้ยการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้บริโภคการประเมินความสามารถในการชำระหนี้การป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับวงเงินสินเชื่อโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็บางคนไม่ได้คิดที่จะเป็นหนี้นะคะเพื่อสกัดปัญหาหนี้ครัวเรือนเพราะว่ามันจะไปสะสมในอนาคตอ่ะนอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับมาตรฐานค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินนะคะเพื่อมีความโปร่งใสสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงจะได้ช่วยลดภาระประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการ SME โดยจะทยอยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่กรกฎาคมถึงตุลาคม69เป็นต้นไปเพราะว่าหนี้ GDP หนี้ไม่ใช่หนี้ GDP หนี้ครัวเรือนเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะต้องสกัดค่ะซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยบางทีบอกว่า0%เนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันจะเป็นของฟรีในโลกหรอกนะคะจะมาดูแลในเรื่องนี้ไปส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจเดี๋ยวว่ากันใหม่ค่ะวันนี้พอจะมีเวลาแต่ว่าช่วงหน้าจะไปดูภาพของการลงทุนวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดแต่ว่าตลาดต่างประเทศเปิดทําการตามปกติเดี๋ยวค่อยมาว่ากันพักก่อนครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่า

0: Positioning Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB E-Passbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะ9นาฬิกากับอีก42นาทีค่ะไปดูภาพของบรรยากาศการลงทุนกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการลงทุนตลาดต่างประเทศเองเนี่ยนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ก็เป็นภาพบวกค่ะปิดบวกได้ 228.91 จุดนะคะหุ้นกลุ่ม AI พุ่งหนุนตลาดมาได้ค่ะบวกได้เนี่ยทั้งในส่วนของตลาดดาวโจนส์นะคะแต่ว่าขณะที่ S&P 500กับ Nasdaq ก็ไม่น้อยหน้าปิดบวกเช่นเดียวกันนะคะได้ปัจจัยหนุนเรื่อง AI แล้วก็ความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนแล้วก็เพื่อให้ช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยจะได้กลับมาเปิดให้ทำการตามปกตินะคะดาวโจนส์เมื่อคืนปิดที่ 51,307.79 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 228.91 จุดนะคะหรือว่า 0.45% ดัชนี S&P 500ค่ะปิดที่ 7,609 จุดนะคะเพิ่ม9จุดค่ะหรือว่า 0.13% Nasdaq ปิด 27,093 จุดเพิ่มขึ้นมา 7.09 จุดหรือว่า 0.03% 7ใน11กลุ่มดัชนี S&P 500ปิดในแดนบวกนำโดยกลุ่มสาธารณูปโภคพุ่งขึ้น 193% ตามมาด้วยหุ้นกลุ่มวัสดุพุ่งขึ้น 1.16% ส่วนหุ้นกลุ่มบริการด้านการสื่อสารปรับตัวลงมากที่สุดนะคะดิ่งลง 2.61% ตามด้วยหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ขาดร่วงไป 1% นะคะซึ่งนักลงทุนเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงในประเด็นนี้นะคะมีมุมมองเป็นภาพบวกค่ะกับแนวโน้มธุรกิจ AI ด้วยนะคะเพราะว่ามีผลประกอบการออกมาผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI เปิดเผยผลประกอบการออกมาดีค่ะแล้วก็ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายการเงินระยะยาวให้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง2ปีส่งผลให้หุ้นดังกล่าวขึ้นมาถึง 19.5% นะคะทางด้านหุ้น1ใน7นางฟ้าก็คือ Alphabet นะคะซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Google นี่ค่ะก็ออกมาพูดถึงในส่วนของตัวเลขออกมาเหมือนกันนะคะประกาศแผนระดมทุนมูลค่า 80,000 ล้านดอลลาร์เพื่อนำไปใช้ขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระบบประมวลผล AI เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เติบโตแบบก้าวกระโดดเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือ Alphabet นะ Alphabet แล้วก็พูดถึงโซลูชันและบริการ AI ที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากทั้งจากกลุ่มลูกค้าองค์กรและก็ผู้บริโภคโดยทั่วไปกันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้น Marvelเทคโนโลยีทะยานขึ้น 32.5% ค่ะจากเจนเซนหวง CEO ของ Nvidia บอกว่ายกย่องเลยว่าเขาเป็นจะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงมากๆนะคะสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์เป็นรายต่อไปจะเป็นรายต่อไปแล้วก็จะมีบทบาทสำคัญในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้วย AI โดย Nvidia ได้ลงทุนในบริษัท Marvell Technology มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่วนหุ้นที่บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลร่วงลงตามทิศทางของบิตคอยค่ะนักลงทุนยังคงจับตาการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐโดยล่าสุดสำนักข่าวออกมาเปิดเผยนะคะของอิหร่านบอกว่าอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐเพื่อยุติสงครามขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐบอกว่าการเจรจาจะยังคงดำเนินการต่อไปค่ะนับจนถึงขณะนี้อิหร่านยังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิ

0: เหตุร่างข้อตกลงฉบับล่าสุดจากสหรัฐโดยแหล่งข่าวบอกว่าอิหร่านกำลังใช้แนวทางที่แข็งกร้าวเนื่องจากว่ามองว่าสหรัฐมักจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและอิหร่านยังคงไม่มีความไว้วางใจสหรัฐค่ะสงครามที่ยืดเยื้อได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นมาทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดเนี่ยอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยประธานเฟดสาขาคลิฟแลนด์บอกว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นหากแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการรายงานเมื่อคืนสำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐก็เปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานพบว่าตัวเลขการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานเพิ่ม731,000ตำแหน่งค่ะสู่ระดับ7.62ล้านตำแหน่งในเดือนเมษายนก็เป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ2ปีนะคะหรือนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2567แล้วก็สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ6.87ล้านตำแหน่งจากระดับ6.89ล้านตำแหน่งในเดือนมีนาคมค่ะนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐศุกร์นี้นะคะทางด้านนักวิเคราะห์คาดว่าตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้นมา95,000ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมหลังจากเพิ่มขึ้น115,000ตำแหน่งในเดือนเมษายนคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ4.3%ในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการลงทุนนะคะในฝั่งของทางด้านนิวยอร์กค่ะเป็นภาพบวกมาเมื่อคืนนี้นะคะของนิวยอร์กหุ้นลอนดอนฟูซี่ร้อยลอนดอนนี่บวกมาได้34.56จุดนะคะซื้อรับแรงซื้อจากหุ้นแบงก์กับเหมืองแร่เนาะส่วนตลาดหุ้นยุโรปก็บวกเหมือนกันค่ะหุ้นกลุ่มเทคพุ่งรับผลประกอบการที่แข็งแกร่ง CAC 40ตลาดฝรั่งเศสปิด8,209.09จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา62.50จุดหรือว่า0.77%แดกตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่25,124.17จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา121.13จุดนะคะบวกมา0.48%แล้วก็ฟูซี่ร้อยลอนดอนปิดที่13,73.51จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา34.56จุดหรือว่า0.33%นะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้นที่ผลิตชิปรายใหญ่อย่างที่เราพูดถึงกันไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพบวกนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ตลาดหุ้นฝั่งยุโรปแต่ว่าก็จะมีลดช่วงบวกอยู่นะคะเพราะว่าทางด้านสำนักงานสถิติแห่งยุโรปรายงานวันอังคารบอกว่าอัตราเงินเฟ้อยูโรโซนพุ่งขึ้นแต่ระดับ3.2%ในเดือนพฤษภาคมจากระดับ3.0%ในเดือนเมษายนโดยอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมถือเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ3ปีกันเลยทีเดียวนะคะมีสาเหตุมาจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันแล้วก็ราคาในภาคบริการอันนี้ก็คือฝั่งของตลาดหุ้นทางด้านยุโรปแล้วก็นิวยอร์กนะคะสำหรับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังนะบรรยากาศการลงทุนในตลาดฝั่งของเอเชียกันบ้างนะคะเอเชียนิกกี้ปิดภาคเช้าที่68,452.45จุดบวกไป1,718.21จุดค่ะบวกมา2.57%นะคะตลาดหุ้นออสเตรเลียบวกมา54.063%ยืนอยู่8,777.60จุดค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนบวก6.0.17%ยืนอยู่4,081จุดนะคะหางเส็งฮ่องกง25,676จุดค่ะลบไป361จุดหรือว่า1.39%บรรยากาศของตลาดอื่นๆยังอ่ะไปดูฝั่งของคอสปิเกาหลีใต้กันหน่อยนะคะคอสปิเกาหลีใต้ตอนนี้ยืนอยู่8,801ค่ะบวกมา13จุดหรือว่า0.15%นะคะส่วนน้ำมันกับทองคำตลาดล่วงหน้าถ้าดูคุดออยฟิวเจอร์นะคะน้ำมันดิบที่เบรนท์ก็96.72ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช้านี้บวกเพิ่มมาอีก0.75%ค่ะฝั่งของไนมิกซ์94.58ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลบวกมา0.86%ค่ะอันนี้คือภาพการลงทุนในตลาดฝั่งของเอเชียนะคะแล้วก็น้ำมันทองคำเองโกลด์สปอต4,510จุดนะคะลบไป9จุดค่ะลบไป9จุดมุมมองของทางด้าน YLG นะคะ คุณวรุฒรุ่งขำก็มองสภาวะตลาดในวันนี้สำหรับราคาทองคำก็แกว่งตัวในกรอบที่ระดับ4,463ถึง4,541ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 69,800 บาทต่อบาททองคำราคาเพิ่มขึ้น400บาทจากราคาวันก่อนหน้าที่ระดับ 69,400ปัจจัยพื้นฐานราคาทองคำ2มิถุนายนก็เคลื่อนไหวผันผวนในระดับสูงอยู่ในกรอบราว4,490ถึง4,540ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์โดยระหว่างวันราคาทองคำพุ่งขึ้นราว50ดอลลาร์โดยปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อราคาทองคำก็คือการที่ประธานาธิบดีเลบานอนแถลงว่ากลุ่มฮิซบอลลาห์เนี่ยได้ตกลงตามข้อเสนอของสหรัฐในการยุติการโจมตีอิสราเอลภายหลังการคุยทางโทรศัพท์ระหว่างโจเซฟอูนของเลบานอนและมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนอกจากนี้สถานเอกอัครราชทูตเลบานอนเนี่ยค่ะยังเปิดเผยกับทางสำนักข่าว ABC News ด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แจ้งว่านายกเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลได้อนุมัติข้อเสนอดังกล่าวแล้วนะคะโดยการเจรจาที่มีกำหนดจัดขึ้น2-3มิถุนายนเนี้ยเขาคาดว่าจะดำเนินการต่อไปค่ะเพื่อที่จะสานต่อความคืบหน้าร่วมกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังเปราะบางแล้วก็มีความเสี่ยง2ทางในมิติของสหรัฐกับอิหร่านที่ยังไม่นิ่งมีรายงานด้วยนะคะว่าทีมเจรจาของอิหร่านได้หยุดส่งสารไปยังสหรัฐผ่านคนกลางหลังอิสราเอลโจมตีเลบานอนค่ะแล้วก็เตหะรานก็มีเป้าหมายปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์น้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ93ดอลลาร์นะคะและ WTI ทะลุ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแม้ภาพรวมในรอบสัปดาห์ก่อนหน้านั้นน้ำมันจะปรับฐานลงแรงก็ตามสะท้อนภาวะการชั่งน้ำหนักระหว่างความหวังในการคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลางกับความไม่แน่นอนที่ยังคงดำรงอยู่ค่ะราคาทองคำได้รับแรงกดดันโดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งก็ไปจุดประเด็นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อขึ้นมาอีกและทำให้ตลาดประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะคงดอกเบี้ยในระดับสูงนานขึ้นนะคะปัจจัยค่าเงินและทิศทางดอกเบี้ยค่ะดอลลาร์สหรัฐยังเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับราคาทองคำช่วงนี้นะคะขณะที่สัปดาห์หน้าตลาดยังคงติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่มีความสัมพันธ์หลายรายการโดยเฉพาะตัวเลขจากตำแหน่งงานว่างนะคะประจำเดือนเมษายนถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดรายงานเบชบุ๊กและก็ข้อมูลตลาดรายงานเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่จะกำหนดมุมมองต่อทิศทางนโยบายการเงินแล้วก็ส่งผลต่อราคาทองคำในระยะถัดไปโดยสรุปในระยะสั้นเนี่ยทิศทางราคาทองจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการของการเจรจาหยุดยิงการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเป็นหลักตราบใดที่ภาวะหลีกเลี่ยงด้านประธานน้ำมันดิบยังคงมีความเสี่ยงราคาทองคำก็มีแนวโน้มที่จะถูกจำกัดการปรับขึ้นนักลงทุนต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เนี่ย YLG มองว่าหากราคาพื้นฐานสามารถยืนที่4,446ได้ก็จะเข้าชุดดิบแต่หากไม่สามารถทะลุผ่าน4,594ก็ต้องระวังว่าการพักตัวยังไม่จบโดยมีแนวต้านแรกบริเวณ4,512ถึง4,510ซึ่งราคาดีดขึ้นมาทดสอบโซนดังกล่าวหลัง RSI ตัดขึ้นแล้วก็ยืนได้อย่างแข็งแกร่งกลยุทธ์การลงทุนขายทำกำไรถ้าไม่ผ่าน4,512ถึง4,510และถ้าผ่าน4,540ชะลอขายค่ะชะลอขายนะคะส่วนการเปิดสถานะใหม่แนะนำเปิดสถานะซื้อหากราคาไม่หลุดแนวรับ4,446ก็ตัดขาดทุนหากราคาหลุด4,366อันนี้คือราคาทองนะคะช่วงนี้ราคาทองไทยก็ผันผวนหนักเหมือนกันนะคะซึ่งยังคงจะต้องจับตาดูเพราะทองคำนี้ยังคงพักเสี่ยงพักฐาน MOU สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยยังคงเปราะบางอยู่นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะประเมินได้แบบชัดเจน100%นะคะยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่ก็ว่ากันอย่างนั้นนะคะสำหรับทองไทยราคาทองเองเนี่ยตามประกาศของสมาคมค้าทองคำวันนี้หยุดหนึ่งอ้อไม่หยุดนี่ประกาศปกติ3มิถุนายนตอนนี้ประกาศไป4ครั้งแล้วค่ะลบรอบแรก500นะคะ4ครั้งก็ตอนนี้มีบวกขึ้นมา100แล้วก็กลับมาลบอีกวันนี้ลบไป450บาทค่ะราคาทองคำแท่งซื้อ69,150ขายออก69,350ทองรูปพรรณรับซื้อ67,767บาท20สตางค์ขายออก71,150บาทค่ะอังอิงโกลด์สปอต4,478ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เงินบาทที่32.73สตางค์ถึงเวลาพักแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครู่เดียวนะคะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอน การนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการเมโทรมอลโกกรีนที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR เป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัทแบงคอกเมโทรเน็ตเวิร์กจำกัดหรือ BMNถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste และภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
6: ายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาผู้บัญชาการเหล่าทัพและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์และนำผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและตักบาตรพระสงฆ์จากนั้นในเวลา 8:30 นาทีนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้เดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
6: จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
14: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนประกอบพิธีทางศาสนาโดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมกรวดน้ำรับพรและร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมาเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
6: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
15: ที่แก่งไก่เคียแม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำเทศบาลตำบลกุดชมพูบ้านแก่งเจริญตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานีจำนวน 200,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนปลากระแหและกุ้งกล้ามกรามปล่อยลงสู่แม่น้ำมูลเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00
5: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนทำประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย
5: SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: สิบนาฬิกากับอีกสิบนาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะตลาดหุ้นของเราไม่ได้เปิดทำการนะคะเราก็ได้ดูตลาดของต่างประเทศกันไปนะตะกี้ดูบรรยากาศการลงทุนตลาดนิวยอร์กนะคะตลาดยุโรปแล้วก็ฝั่งของเอเชียไปที่เรียบร้อยละรวมไปถึงราคาทองนะคะหุ้นเอเชียเนี่ยมารอบนี้ก็เปิดบวกเพราะว่าอย่างของนิกกี้หุ้นโตเกียวเนี่ยบวกไปแรงเลยทีเดียวนะคะรับแรงหนุน AI ค่ะแล้วก็มีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจานะคะของสหรัฐกับอิหร่านว่าน่าจะเป็นแนวโน้มที่คลี่คลายลงไปนะคะส่วนราคาน้ำมันใน WTI ที่เมื่อคืนนี้ปิดบวกมาได้เนี่ยก็คงจะต้องไปจับตาดูสหรัฐกับอิหร่านก็มีความหวังว่าจะคลี่คลายความขัดแย้งเช่นเดียวกันเป็นความหวังนะคะผู้ฟังเป็นความหวังแต่ทุกอย่างมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองค่ะมีข่าวว่าทูตอิสราเอลกับเยเรมันเนี่ยประชุมร่วมกันที่สหรัฐท่ามกลางสงครามที่ตึงเครียดรวมไปถึงอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีคูเวตและบาเรนนะคะมุ่งเป้ากองบัญชาการกองทัพเรือที่5ของสหรัฐแต่ทุกอย่างก็เนี่ยจับตาดูเป็นวันๆไปนะคะไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะไปจบลงได้เมื่อไหร่นะเพราะว่าด้วยที่เราเห็นภาพณตอนนี้นะคะหุ้นตลาดหุ้นบ้านเราตอนนี้ก็เป็นความคาดหวังบ้านเราเนี่ยก็ยังมีปัจจัยภายในที่ช่วยหนุนอยู่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีการมองไปถึงหุ้นไปที่ 1,600 จุดไปแล้วหรือแม้แต่ว่าตอนนี้หลายคนที่อยู่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะมองหุ้นปันผลหุ้นปันผลก็น่าจะเป็นหุ้นที่เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดนะคะสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหลายคนเนี่ยนะอย่างมุมมองจากผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณปิยพรครองจันทร์เนี่ยค่ะพูดถึงการลงทุนในตลาดหุ้นหลายคนอาจจะให้ความสำคัญกับกำไรจากราคาเป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงบอกว่าเงินปันผลก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเป็นสายป่านหล่อเลี้ยงพอร์ตให้ยั่งยืนแม้เงินปันผลในแต่ละปีอาจจะดูเป็นผลตอบแทนก้อนเล็กแต่เมื่อถูกสะสมต่อเนื่องก็อาจจะสร้างความแตกต่างให้กับพอร์ตได้มากกว่าที่คิดลองดูผลตอบแทนสะสมถึงปี69วันที่18พฤษภาคม69ระหว่างเซตอินดีคส์ที่สะท้อนผลตอบแทนจากราคาหุ้นที่ตลาดกับเซต TRI ซึ่งรวมผลตอบแทนจากเงินปันผลเข้าไปด้วยจะเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อลงทุนยาวขึ้นผลตอบแทนแบบรวมเงินปันผลทิ้งห่างจากผลตอบแทนราคาเพียงอย่างเดียวมากขึ้นเช่นหากดูเฉพาะปี2569เซต TRI ให้ผลตอบแทนมากกว่าเซต3.69%นะคะแต่ว่าถ้าเริ่มลงทุนมาตั้งแต่ปี2566ส่วนต่างจะเพิ่มเป็น 13.38% สะท้อนว่าเงินปันผลมีบทบาทสำคัญต่อผลตอบแทนรวมในระยะยาวด้วยค่ะที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นการเทียบผลตอบแทนจากราคากับผลตอบแทนที่รวมเงินปันผลของตลาดโดยรวมแต่หากนักลงทุนขยับมาคัดเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มปันผลสูงด้วยก็จะเห็นบทบาทของหุ้นปันผลชัดขึ้นเห็นได้ว่าเซ็ต HDTRI เนี่ยสะท้อนผลตอบแทนรวมของกลุ่มหุ้นปันผลสูงก็เลยทำให้ผลตอบแทนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยค่ะผลตอบแทนหุ้นปันผลในหลายช่วงแม้ว่าหุ้นปันผลหุ้นกลุ่มหุ้นปันผลให้ผลตอบแทนสะสมสูงกว่าเซ็ต TRI ในช่วงไอ้เวลาแล้วก็แม้ว่าหุ้นปันผลจะไม่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดเสมอไปโดยเห็นได้ว่าในปี69เซ็ต TRI ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเซ็ต HDแต่การมีหุ้นปันผลอยู่ในพอร์ตเนี่ยมันช่วยให้พอร์ตมีแหล่งผลตอบแทนมากกว่า1ทางนะมันช่วยสร้างกระแสเงินสดได้ด้วยนะคะเพิ่มคุ้มคุ้มกันให้พอร์ตในระยะยาวได้ด้วยอีกต่างหากค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนในหุ้นปันผลไม่ใช่แค่เลือกลงทุนในหุ้น Dividend Yield สูงแต่ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพแล้วก็ธุรกิจคุณภาพแล้วก็ธุรกิจที่เรามองถึงภาพที่ออกมานะคะผู้ฟังให้ความสำคัญควบคู่กันไปธุรกิจการใช้เงินปันผลมาต่อยอดให้ควบคู่ไปแนวทางเบื้องต้นที่นักทุนสามารถที่จะนำไปใช้ได้ก็คือ1คุณก็ต้องดูความสม่ำเสมอและก็ Dividend Growthดูความเสมือนเสมอและ Dividend Growth หากบริษัทจ่ายปันผลต่อเนื่องมีแนวโน้มการเติบโตของเงินปันผลก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าธุรกิจมีการเติบโตของกำไรมีความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งคุณภาพของกระแสเงินสดและภาระหนี้แม้บริษัทจะมีกำไรสุทธิสูงแต่ต้องดูว่ากำไรนั้นถูกแปลงเป็นเงินสดหรือไม่และมีกำไรหนี้สินที่จะต้องจ่ายคืนในระดับที่จะกดดันความสามารถในการจ่ายปันผลในอนาคตหรือไม่ก็เป็นจุดที่นักลงทุนต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดค่ะการนำเงินปันผลมาลงทุนต่อการนำเงินปันผลกลับไปลงทุนต่อช่วยลงทุนเพิ่มได้โดยไม่จะเป็นต้องเติมเงินสดเข้าไปอีกทั้งพลังของดอกเบี้ยทบต้นจะช่วยขยายฐานพอร์ตให้เติบโตได้ในระยะที่ยาวมากขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของปันผลเขาเรียกว่าหุ้นปันผลก็ยังอยู่ได้ณเวลานี้นะคะยังอยู่ได้นะเวลานี้สำหรับในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นของบ้านเราเองนะอันนี้อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะให้กับหลายๆท่านของบ้านเราอย่างที่ดิฉันได้เล่าไปค่ะอย่างน้อยเราเองอ่ะตอนนี้ก็มีปัจจัยบวกภายในบ้านเราเองซึ่งในบรรยากาศของการลงทุนปัจจัยบวกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ทั้งมาตรการที่ใส่เข้ามาในเวลานี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองก็จะเป็นการติดตามนะก็เนี่ยที่ดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าไปต่างประเทศก็มีไม่กี่เรื่อง 2-3 เรื่องเท่านั้นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยเขาก็มีมาตรการเมื่อวานนี้เขามีการสรุปมาตรการลดค่าธรรมเนียมครั้งใหญ่ของแบงก์ชาติด้วยนะคะทั้งหมดมี19รายการที่คนไทยและ SME ต้องรู้เขาจะเริ่มกรกฎาคมนี้บางคนบอกว่าโอ้ยอีกตั้งไกลเลยอีกตั้งไกลแต่ว่าจะบอกคุณผู้ฟังว่ามันแป๊บเดียวนะมันแป๊บเดียวอ่ะคือทุกอย่างอ่ะเวลาที่เราเผลอไปเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราไม่ได้วางแผนอะไรกันให้ดีเนี่ยนะพอถึงเวลาตรงนั้นจะไม่ทันเราได้นะคะฉะนั้นแล้วในส่วนของคุณผู้ฟัง นับจากก้าวสำคัญของวงการเงินและก็การธนาคารตอนนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะในประเด็นการใช้เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนภาคธุรกิจหลังจากที่แบงก์ชาติเขาประกาศรื้อและปรับลดโครงสร้างค่าธรรมเนียมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อที่จะมีการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ลดต้นทุนทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมโดยการขยับตัวครั้งใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะผู้ฟังคะซึ่งจะสังเกตเห็นได้นะคะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและก็ลดต้นทุนทางเศรษฐกิจมุ่งเน้นการปรับลดอัตราค่าบริการให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงสร้างมาตรฐานเดียวกันสร้างมาตรฐานเดียวกันซึ่งตอนนี้ทั่วประเทศเขาสั่งยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมและบริการที่สำคัญไปทั้งสิ้นเนี่ยค่ะ10 รายการทีเดียวนะคะเราต้องไปตรวจสอบด้วยนะว่ามีตัวไหนอย่างไรบ้างนะคะสำหรับในส่วนที่มีการประกาศออกมารวม10 รายการให้กลายเป็นฟรีและกำหนดเพดานขั้นสูงในรายการอื่นๆอย่างเข้มงวดพร้อมสั่งห้ามสถาบันการเงินคิดค่าบริการแอบแฝงเพื่อชดเชยรายได้ที่สูญไปเนี่ยมาตรการทั้งหมดนี้ค่ะประชาชนและภาคธุรกิจก็จะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องยื่นเรื่องหรือว่าลงทะเบียนใดๆเลยซึ่งจะเริ่มมีการทยอยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตั้งแต่กรกฎาคมถึงตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะวันนี้มาสรุปข้อบังคับสำคัญที่พวกเราคนไทยทุกคนต้องรู้กันหน่อยแยกตาม4 หมวดหมู่หลักนะคะ1คือหมวดบัญชีเงินฝากเริ่ม1 กรกฎาคม69เพื่อความคุ้มครองแล้วก็การเข้าถึงบริการพื้นฐานของบุคคลธรรมดาและ SME ขอ statement ย้อนหลังไม่เกิน12เดือนขอแบบ e-statement ออนไลน์ฟรีขอแบบกระดาษเก็บไม่เกิน100 บาทต่อบัญชีต่อครั้งค่ารับรองฐานะทางการเงินเก็บไม่เกิน100 บาทต่อชุดต่อครั้งค่ารักษาบัญชีกรณีบัญชีนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวฟรียกเว้นบัญชีที่มียอดเงินเหลือน้อยกว่า2,000 บาทและไม่เคลื่อนไหวเกิน1 ปีธนาคารสามารถเก็บได้ไม่เกิน20 บาทต่อเดือนค่ะหมดบัตรอิเล็กทรอนิกส์เริ่มกรกฎาคมถึงกันยายน69คุมเพดานค่าธรรมเนียมบัตรที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันบัตร ATM พื้นฐานบัตรเดบิตพื้นฐานเริ่ม1 กันยายน69จำกัดค่าแรกเข้าค่าธรรมเนียมรายปีรวมกันไม่เกิน150 บาทต่อปีสำหรับ ATM แล้วก็ไม่เกิน200 บาทต่อปีสำหรับเดบิตนะคะค่าธรรมเนียมกดเงินสดจากบัตรเครดิตเริ่ม1 กรกฎาคม69คิดไม่เกิน 2.5% ของยอดที่กดออกลดลงจากเดิมค่ะหมดธุรกรรมการชำระเงินเริ่มกรกฎาคมถึงตุลาคม69ลดต้นทุนการโอนและก็ชำระเงินข้ามเขตทั้งรายย่อยและองค์กรค่าบริการข้ามเขตค่าคู่สายเริ่ม1 กันยายน69 1 กรกฎาคม69สำหรับบางรายการฟรีทั้งการฝากถอนโอนที่ตู้ ATM CDM CRM แล้วก็การฝากเช็คนะคะรวมไปถึงบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการยกเว้นค่ะการฝากถอนเงินสดข้ามเขตที่หน้าเคาน์เตอร์สาขาธนาคารสามารถเก็บได้ไม่เกิน 0.05% ของมูลค่าธุรกรรมโอนเงิน Book Payment ภายในวันก็คือ Sunday นี่นะเริ่ม1 กันยายน69คิดไม่เกิน20 บาทต่อรายการโอนเงินผ่านระบบที่จะเป็นระบบบัตรเน็ตเริ่ม1 ตุลาคม69ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อันนี้คิดไม่เกิน100 บาทต่อรายการค่าเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเริ่ม1 กรกฎาคมถึง1 ตุลาคม69คิดเป็นไม่เกิน 0.125% ของมูลค่าเงินบุคคลธรรมดา SME มีเพดานเก็บได้ต่ำสุด300 บาทและสูงสุดไม่เกิน 2,000และห้ามเก็บหากเป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารเดียวกันหมวดสินเชื่อ SME เริ่ม1 กันยายน69ปลดล็อกข้อจำกัดทางธุรกิจนะคะเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อคิดไม่เกิน 2.5% ของวงเงินถ้าวงเงินกู้ต่ำกว่า15 ล้านบาทห้ามเก็บค่าธรรมเนียมนี้เกิน 250,000 บาทขยายเวลาเบิกเงินกู้ต่ออายุวงเงินหมุนเวียนฟรีไม่คิดค่าธรรมเนียมยกเว้นมีการขอเพิ่มวงเงินกู้เพิ่มให้เก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นได้ค่าปรับจ่ายคืนก่อนกำหนดสำหรับเทอมโลนคิดไม่เกิน 3% ของยอดหนี้คงเหลือและฟรีค่าธรรมเนียมทันทีค่ะหากว่าเราจ่ายผ่อนจ่ายนะผ่อนจ่ายเงินต้นไปแล้วเกินครึ่งหนึ่งและผ่อนมาแล้วเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาในสัญญาค่ายกเลิกวงเงินกู้ฟรีค่ะห้ามเก็บซ้ำซ้อนหากเคยจ่ายค่าคอมมิตเมนต์ฟรีไปถ้าเราเคยจ่ายไปแล้วหรือหากลูกหนี้ได้เริ่มเบิกใช้วงเงินไปบ้างแล้วนะคะทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศชัดเจนค่ะว่าห้าม ผู้ให้บริการทางการเงินไปเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อทดแทนหรือว่าชดเชยส่วนที่ถูกตัดลดไปในมาตรการนี้อย่างเด็ดขาดเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ใหม่อยากให้ลองไปดูไปศึกษาดูลองไปเซิร์ชดูนะคะเราอยู่ในกลุ่มนี้เราจะต้องเตรียมพร้อมยังไงสำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมครั้งใหญ่ของธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ชาตินะคะ19รายการที่คนไทยและ SME ต้องรู้ค่ะจะเริ่มวันเดือนกรกฎาคม2569เดือนหน้านี้แล้วนะเพราะวันนี้วันที่3ใช่ไหมคะ3มิถุนายนนะคะก็จะเป็นเดือนหน้านี้เรื่องอื่นที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้แม่ก็จะมีอะไรบ้างนะอาจจะได้คุยกับไอ้ทางอาจารย์พันทิพย์เร็วหน่อยนะคะอาจารย์พันทิพย์ศิรภพธาดาแต่ว่าไล่ข่าวไปก่อนวันนี้ข่าวค่อนข้างจะน้อยอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปนั่นแหละส่วนใหญ่ก็หลักๆเลยนะคะเป็นข่าวโดยทั่วไปนะเพราะมันเป็นมันหยุดด้วยนะเราจะชอบอัปประเด็นข่าวไอ้เรียลไทม์ให้ได้ฟังกันมากกว่าข่าวเรียลไทม์เพราะว่าเมื่อวานมีการประชุมครม.ประชุมครม.เมื่อวานหลักๆก็อย่างที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงแรกอะค่ะก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างหลักๆก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละที่มีคนพูดถึงกันเยอะๆเลยเยอะมากเลยทีเดียวนะน่าจะเป็นประเด็นแรกนะลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะขจัดคนจนไม่จริงออกไปนะคะอื่นๆที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของประกันสังคมมั่งที่ทางพรรคฝ่ายค้านนะคะคุณไอรัชนกสีนอกจากพรรคประชาชนเขาไปตรวจสอบประกันสังคมนะแล้วมีการเปิดศึกทวงคืนปฏิทินประกันสังคมเพราะคุณพนัสไทยล้วนประธานสภาองค์การนายจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยอดีตกรรมการประกันสังคมออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เดือนหน้าเตรียมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่นี่ค่ะดูอลเวงพอสมควรนะคะวันนี้ก็บอกว่าอย่าลืมเรื่องปฏิทินที่หายไปเสื้อหมวกในวันแรงงานเงินสนับสนุนหายไปเพราะใครอยากให้จําให้ดีๆก่อนหน้านี้คุณพนัสได้โพสต์นะว่ามีความเห็นร่วมกันว่าจะมีการส่งผู้แทนลงสมัครกรรมการประกันสังคมทุกคนเห็นว่าที่ผ่านมานี่ค่ะผู้ประกันถูกเหยียดย่ำปฏิทินเขาแจกให้ลูกค้ามาตรา33ในโรงงานทุกปีมันงดแล้วด้านดีใจเงินสนับสนุนวันแรงงานมันตัดเหลือคนละ30บาทวันแรงงานมันตัดเสื้อกับหมวกมันลงมติไม่ให้พวกเรายังสงสัยเป็นผู้ประกันหรือเปล่าเนี่ยของเขาทำมาแจกผู้ประกันตนแล้วเป็นใครก็ไม่รู้กกสรของเราทั้ง286สรจะยืนนิ่งไม่รู้ไม่ชี้เหมือน2ปีที่แล้วไม่ได้แล้วออกมาช่วยกันปีนี้ต้องได้ไม่ต่ำกว่า100,000คะแนนน้อยกว่าถือว่าเราสอบตกจะประชุมกรรมการทั่วประเทศเร็วๆนี้นะคะฝั่งฝ่ายค้านสสไอซ์รัชนกไม่รอช้าออกมาโพสต์เรียกร้องให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้มากๆหากอยากได้ปฏิทินให้เลือกทีมพนัสเข้าไปเยอะๆค่ะอันนี้ก็เป็นเปิดศึกกันนะคะเปิดศึกกันแล้วก็มีเรื่องของการข้องบ70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของหน่วยงบประมาณนะคะตามที่สำนักงบประมาณเสนอค่ะวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,788,000 ล้านบาทประกอบไปด้วยรายจ่ายประจำเนี่ยนะคะ2,700ทั้งหมดเนี่ย2,786,367 ล้านบาทแล้วก็รายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคลังก็71,000กว่าล้านบาทรายจ่ายลงทุนจำนวน789,000ล้านนะคะรายจ่ายชำระเงินตู้เงินต้นกู้เนี่ยต้นเงินกู้เนี่ยก็151,520ล้านบาทอันนี้ก็คือมติครม.เมื่อวานนี้นะคะเรื่องอื่นก็ที่คุยกันถึงก็ไต้ฝุ่นซังมีที่ถล่มญี่ปุ่นค่ะยังมีการพูดถึงกันอยู่เลยนะคะเมื่อเช้านี้ทางญี่ปุ่นเจอพายุไต้ฝุ่นซังมีถล่มกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือมุ่งสู่เกาะคิวชูนะคะคนไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าใครที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องระวังหน่อยแล้วเมื่อเช้าเนี่ยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็เปิดเผยมาว่าพายุไต้ฝุ่นซังมีเคลื่อนตัวเข้าใกล้กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นตั้งแต่เช้าวันนี้ค่ะ3มิถุนายนเลยส่งผลให้เกิดลมกระโชกรุนแรงและฝนตกหนักญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีการยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวเลยนะญี่ปุ่นน่ะนอกจากนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนภัยน้ําท่วมแม่น้ําหลายสายในกรุงโตเกียวด้วยนะคะเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่6ของฤดูกาลนี้ชื่อว่าซังมีค่ะเคลื่อนตัวความเร็วลมสูงสุด25เมตรต่อวินาทีและอยู่ใกล้กับเมืองชิมะจังหวัดมิเอะโดยเคลื่อนตัวไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางตะวันออกด้วยความเร็ว40กิโลเมตรหรือว่าเกือบ25ไมล์25ไมล์ต่อชั่วโมงทางสำนักงานคาดว่าไต้ฝุ่นลูกนี้น่าจะเคลื่อนตัวข้ามอ่าวโตเกียวไประหว่างวันนะก่อนจะเปลี่ยนทิศทางไปทางตะวันออกมุ่งสู่มหาสมุทรแปซิฟิกนะคะมีรายงานว่าสายการบิน ANA ยกเลิกเที่ยวบินจำนวน287เที่ยวสายการบิน JAL ยกเลิก329เที่ยวแน่นอนค่ะมีผลกระทบต่อผู้โดยสารประมาณ80,000คนนะคะนอกจากนี้บริการรถไฟบางส่วนก็ระงับนะคะที่ญี่ปุ่นเพราะมันมีพายุแล้วก็สำนักข่าวนิเกอิบอกว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ก็เตรียมระงับการดำเนินงานที่โรงงาน13แห่งบริษัทซูซูกิมอเตอร์ระงับการดำเนินงานที่โรงงาน5แห่งเมื่อเช้าค่ะของวันที่3มิถุนายนก็วันนี้แหละนะคะวันนี้แหละเจอเรื่องของพายุไต้ฝุ่นไปญี่ปุ่นเวลาสภาพอากาศเขาก็จะค่อนข้างจะลมพมออกมาก็จะแรงกันไปเลยทีเดียวนะคะวันนี้คุยกันได้หลายเรื่องเลยนะแต่ก็ย้ำคุณผู้ฟังว่าวันนี้มีทางด่วนเปิดให้ขึ้นฟรีนะใครจะไปไหนมาไหนก็สบายหน่อยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคือในช่วง AI Business Talk เนี่ยจะได้คุยกับอาจารย์จะคุยเรื่องของถ้าบริษัทแข่งขันกันใช้ AI แล้วเลย์ออฟพนักงานมากขึ้นเรื่อยๆจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าความต้องการซื้อจะถดถอยไหมบริษัทจะทำยังไงนะคะเพราะว่าบางคนบางบริษัทอาจจะเจอเรื่องนี้อยู่ก็ได้นะพนักงานคือบางอย่างเนี่ย AI ทำแทนได้หมดแล้วนะคะก็อาจจะไม่ต้องจ้างงานในตำแหน่งนี้ด้วยเงินเดือนสูงๆแล้วเหล่านี้เป็นต้นนะคะเราจะได้ตามกันกับอาจารย์พันธิศิริภพธาดาในช่วงถัดไปพักก่อนครู่เดียวค่ะ
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
7: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
6: 10นาฬิกากับอีก32นาทีค่ะในช่วงของ AI Business Talk นะคะกับอาจารย์พันธิศิรภพธดาจากเพจและเว็บไซต์พันธิศ Academy นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณฟังสวัสดีครับคุณเตยครับ
6: ค่ะอาจารย
8: ์
6: ก
8: ็
6: สว
8: ั
6: สด
8: ี
6: ว
8: ัน
6: หยุดนะใช่นี่อาจารย์น่ารักมากเลยนะเนี่ยวันหยุดมาเข้ามาจัดรายการด้วยแถมจะต
8: ้
6: องจ
8: ั
6: ดมากกว่าเดิม10นาทีย
8: ินดีคุณผู้ฟังที่ฟังบ่อยๆก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทุกทีก็แทบจะพูดไม่ทันอยู่แล้วนะวันนี้ได้เวลาเพิ่มขึ้นมาก็น่าจะดีใจนะ
6: พ่ออาจารย์มีเรื่องในหัวเยอะมากไม่ใช่เสียงในหัวนะเรื่องที่แบบว่าคิดแล้วก็อยากจะถ่ายทอดออกมาให้คุณผู้ฟังได้รู้เป็นความรู้สาระดีๆเยอะอาจารย์
8: ก็ยินดีครับยินดีที่จะมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าจริงๆเราก็อยู่มานานนะผมก็อยู่มาในแวดวงเทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านสื่อสารมวลชนก็น่าจะ30กว่าปีแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีกับสังคมกับเศรษฐกิจสังคมแล้วเราก็มองว่าวันนี้มันเป็นการก้าวไปอีกยุคหนึ่งของยุคของเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI ไอ้การก้าวมาในยุคนี้ผมว่าใครหลายคนก็พูดถึงกันเยอะก็พูดกันมากแล้วก็แต่ละคนก็ต้องพบเจอแล้วก็ต้องสัมผัสกับเทคโนโลยี AI จนวันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ความไม่ปกติที่มันเพิ่งจะเริ่มต้นนะสิ่งที่ทำให้ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคมเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันกำลังเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่ปกติคนที่เคยคุ้นชินกับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในยุคเบบี้บูมเมอร์ในยุค Gen X Gen Y จะเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นในยุคของเรามันไม่ใช่เรื่องสนุกนะที่บอกว่าทำไมคนในยุคนี้เขาคิดกันแบบนี้วิธีคิดเขาคิดแบบนี้ทั้งที่เราเติบโตมาในยุคที่ไม่เคยมีเรื่องแบบนี
6: ้ค่ะ
8: ซึ่งอันนี้แหละเป็นจุดที่สังคมต้องยอมรับร่วมกันนะเมื่อก่อนเราจะบอกว่าเด็กเนี่ยที่อายุน้อยกว่าเนี่ยต้องมีความเขาเรียก seniority หมายถึงว่าต้องเคารพกับผู้ที่มีอายุมากกว่าแม้ว่าจะไม่ได้เป็นญาติพี่น้อง กันก็ตามไม่ได้นับถือกันก็ตามเมืองไทยเวลาเจอหน้ากันนะไม่รู้จักกันนะแต่เขาเรียก พี่นะลุงป้านะยายว่าไงก็เรียกกัน
6: ทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติกันเลย
8: ไม่ได้รู้จักกันเลยแล้วบางทีอาจจะเจอแค่ครั้งเดียวแล้วก็ผ่านแล้วก็จากไปไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเกี่ยวข้องกันแต่เราก็เรียกลำดับตามซีเนียริตี้แบบนั้นให้ความเคารพแบบนั้นแต่พอซึ่งมันเป็นของดีของประเทศไทยนะที่เกิดแบบนั้นแต่ในประเทศอื่นเขาไม่มีนะประเทศอื่นเขาหลายประเทศก็ไม่ได้มีแบบนี้ก็คือไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มีสิทธิเท่าเทียมกันซึ่งอันนี้แหละมันเริ่มเข้ามามีบทบาทขึ้นมาในยุค Gen Z เนี่ยหรือว่า Gen Z นะมันกำลังเข้ามีบทบาทมากขึ้นเราจะเห็นเด็กทำไมพูดจาไม่เคารพผู้ใหญ่เลยทำไมคนทะเลาะกันมากขึ้นเดี๋ยวนี
6: ้พูดแบบว่าเขาไม่มีแบบความปฏิสัมพันธ์ดีๆอย่าว่าแต่กับผู้ใหญ่เลยกับคนในครอบครัวก็ต่างไหมจัน
8: ก็ถูกต้องไงเพราะว่าอะไรเพราะว่า บางทีการที่เราตกยุคมาอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยทำให้วิธีคิดของคนหลายๆคนมันก็ขัดแย้งกันเดี๋ยวนี้เราจะเห็นคนเขาเรียกว่าชกกันตบกันบนถนนเนี่ยเพราะปัญหาในการขับรถเนี่ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับการแก้ปัญหาด้วยกำลังเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นวิธีคิดของคนที่คิดว่ามันง่ายที่สุดละขี้เกียจเถียงขี้เกียจพูดขี้เกียจเอาชนะฉันใช้กำลังเลยดีกว่ามันจบปัญหาได้มันก็เป็นวิธีคิดที่มันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วในวันในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นจาก AI ในวันนี้ก็คือองค์กรจะต้องเอา AI มาใช้เพื่อลดต้นทุนประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาสร้างศักยภาพให้องค์กรเพื่อจะได้ทันกับคู่แข่งเวลาเห็นคู่แข่งของตัวเองเนี่ยเขาใช้ AI ไม่ได้ละเขาเรียนรู้ AI ใช่ไหมฉันต้องส่งพนักงานเรียนรู้ AI บ้างมันก็เกิดสภาวะที่ว่าเกิดแข่งขันการใช้ AI แล้วก็พอมันลดต้นทุนเนี่ย AI ทำงานแทนคนมันก็เลยทำให้ต้องเกิดการเอาคนออกวิธีง่ายสุดเลยก็คือเอาคนออกซึ่งวิธีนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นกับบริษัทเล็กๆก็อาจจะส่งผลกระทบไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอมันเกิดขึ้นกับบริษัทใหญ่ๆที่เลย์ออฟทีเป็นพันคนหรือบางทีเกิดการแบบว่าประเทศไทยไม่เอื้ออำนวยต่อการทำ ลงอุตสาหกรรมนี้แล้วนะครับย้ายฐานการผลิตไปอยู่ประเทศอื่นคนที่นี่ก็ถูกเลย์ออฟไปอีกหรือธุรกิจไปต่อไม่ได้เทคโนโลยีของสินค้าตัวนี้มันหมดอายุแล้วมันไม่ต้องการแล้วก็ปิดโรงงานขายไม่ดีแล้วก็ปิดโรงงานฉะนั้นคนตกงานในยุค AI เนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วพอคนตกงานเยอะขึ้นเนี่ยแน่นอนครับองค์กรเนี่ยเขาก็จะป้องกันตัวเองโดยการที่เอาต้นทุนที่ไม่จำเป็นเมื่อเทคโนโลยีแทนแล้วเนี่ยเอาคนออกโอเคองค์กรอยู่ได้องค์กรไปได้ราบรื่นแต่สุดท้ายปัญหานี้กำลังจะย้อนกลับมานะมีงานวิจัยงานหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจฮะเมื่อเช้าก็มีท่านดร.อานัท ลีมักเดชเนี่ยท่านก็โพสต์ไปให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีงานวิจัยน่าสนใจอันหนึ่งมันเป็นผลกระทบที่เกิดจากการเลย์ออฟพนักงานจาก AI นะซึ่งปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นปัญหาที่เราอาจจะคาดไม่ถึงปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาจากว่าสมมุติโรงงานหนึ่งมีพนักงานอยู่สัก 2,000 คนเอา AI เครื่องจักรมาใช้ปุ๊บเลย์ออฟเลย์พันคนถามว่าบริษัทเนี่ยก็จะมีต้นทุนลดลงแล้วก็มีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นแล้วก็หวังว่าฉันเนี่ยเอาตัวรอดแล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคน 1,000 คนที่ตกงานทันทีเนี่ยอาจจะได้รับชดเชยอะไรก็แล้วแต่เขาจะหางานใหม่ได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะแต่อย่างน้อยเนี่ย
6: อาจารย์ด้วยอายุอะไรที่ทำที่นั่นนานแล้วอะ
8: ใช่ความประหยัดนั่นหมายถึงอะไรดีมานคือความต้องการซื้อเนี่ยมันจะลดลงทันทีเคยใช้วันละสมมติเคยใช้วันละ300ตอนนี้ต้องลดลงมาละเหลือวันละ100นั่นหมายความว่ากำลังซื้อหายไปนะคนซื้อของเงินที่เม็ดเงินที่อยู่ในตลาดเนี่ยหายไปเลยนะเพราะว่าคนเขาจะต้องประหยัดเงินมากขึ้นนี่นะฝั่งมองสองฝั่งฝั่งโรงงานโอเคดีขึ้นนะแต่ในสุดท้ายแล้วเนี่ยพอคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยมีเงินน้อยลงยากจนขึ้นตกงานมากขึ้นปัญหาที่ตามมาคืออะไรโรงงานอื่นๆครับที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าที่จำเป็นต้องใช้หรือบริการต่างๆเนี่ยก็จะมียอดการจำหน่ายที่ลดลงด้วยนั้นในภาพรวมเนี่ยยิ่งโลกเนี่ยยิ่งเลย์ออฟพนักงานมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยในภาพรวมเนี่ยมันก็จะทำให้ดีมานด์ของการที่จะจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันเนี่ยหรือว่าสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะลดลงไป
6: ค่ะ
8: ปัญหานี่คือปัญหาใหญ่เราอาจจะมองว่าเทคโนโลยี AI มาช่วยทำให้งานดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วเราก็ใช้วิธีการเลย์ออฟพนักงานออกไปอันเนี้ยไม่อันเนี้ยมันจะเกิดปัญหานี้แต่ทุกครั้งนะครับคุณเตยที่ปัญหานี้มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันตามมาเสมอก็คือความเปลี่ยนแปลงและความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นมันมักจะดีเสมอผมพูดอย่างนี้เหมือนให้กำลังใจคนที่ตกงานนะที่ถูกเลย์ออฟนะก็คือว่าวิธีนึงที่มันพิสูจน์แล้วก็ทำให้คนที่ตกงานเนี่ยอยู่ได้ก็คือพอไม่ต้องไปทำงานแล้วค่าใช้จ่ายในชีวิตมันลดลง
6: จาก
8: เดิมอาจจะเคยใช้ 30,000 บาทเพื่อที่จะเดินทางไปทำงานเพื่ออยู่ในสังคมแต่พอตกงานปุ๊บกลับมาอยู่บ้านไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเข้าสังคมค่าใช้จ่ายลดลงไปเหลือ 5,000 บาท 6,000 บาททันทีแต่ที่จะต้องคิดไปมากกว่านั้นคือว่า

0: เรามีศักยภาพที่ซ่อนอยู่นั้นไหมยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานด้าน HR เงี้ยด้านทรัพยากรมนุษย์เนี่ยสมมติตกงานขึ้นมาเงี้ยความสามารถคุณคืออะไรความสามารถของ HR คือการเจรจาการพูดคุยนะครับเพราะคุณต้องสื่อสารกับพนักงานถูกไหมฉะนั้นความสามารถในการเจรจาของคุณนั่นแหละมันคือทักษะที่คุณได้มาบางคนทำ HR มาตั้ง 30-40 ปีนะแล้วพอตกงานปุ๊บผมไม่มีงานทำแล้วครับกลับไปทำเกษตรไปทำนู่นนั่นไม่เคยมีพื้นฐานการเกษตรเลยแต่คุณเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมเนี่ยหรือว่าคนในระดับพนักงานเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งมากเรื่องนี้คุณก็ต้องหยิบความสามารถนี้มาใช้แต่บางทีก็คิดไม่ออกนะเอ้ยฉันจะเอาความสามารถด้านการที่มีอะไรมีศิลปะในการสื่อสารกับคนเนี่ยเอามาใช้ทำอะไรเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาคุณทำงานด้านเดียวไงคุณทำงานแล้วคุณก็รับเงินเดือนแต่คุณไม่ได้คิดเลยว่าความสามารถที่คุณทำงานในทุกวันเนี้ยที่อยู่ในบริษัทเนี่ยคุณเอาไปใช้ทำอะไรต่อยอดได้อีกนั่นคุณไม่เคยคิดฉะนั้นพอตกงานปุ๊บบางคนก็คิดว่าเอ้ยไอ้ที่ทำมา30ปีไม่มีประโยชน์เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะมาสะท้อนความสามารถของตัวเราแล้วว่าคนที่ตกงานเนี่ยจะสามารถพลิกฟื้นชีวิตกลับมาได้ด้วยอะไรฉะนั้นทักษะที่มีในตัวต้องเอาออกมาทดลองทำให้หมดว่าอะไรที่มันจะเป็นตัวทำเงินได้ฉะนั้นสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันกลายว่า AI เข้ามาแล้วทำให้ระบบการทำงานระบบภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีการใช้เครื่องจักรใช้มันสมอง AI เนี่ยมาทำงานแทนคนแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าผมก็เรียกว่ามันเป็น human centric หมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยจะกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้น ดูว่าตัวฉันเองเนี่ยสามารถจะ อยู่ได้ยังไงด้วยรายได้ที่มีอยู่เท่านี้ ฉันจะพลิกฟื้นที่ดินบางคนเนี่ยเขามีบ้านอยู่หลังนึงนะเขามีที่ดินอยู่ร้อยตารางวาปรากฏว่าเขาเกิดอาชีพใหม่ก็ทำอะไรบนที่ร้อยตารางวาของเขาเนี่ยสร้างรายได้ให้กับตัวเองบางคนก็เปิดร้านอาหารบางคนก็ปลูกเห็ดก็มีบางคนปลูกถั่วงอกขายบางคนก็รับทำงานงานช่างนะตามบ้านหรือว่าตามโรงงานตามที่ต่างๆเป็นงานฟรีแลนซ์ก็มีงานขึ้นมาฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมันจะเป็นเรื่องของมนุษย์เนี่ยจะสนใจว่าตัวเองจะอยู่รอดในสังคมได้ไงโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาองค์กรไม่ต้องพึ่งพารัฐด้วยเอาจริงนะจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐเช่นวันนี้ผมก็ดีใจที่ว่าคนที่เขามีความจำเป็นหาเช้ากินข้ามหรือคนทั่วไปเนี่ยเขาก็มีโครงการของรัฐเนี่ยคนละครึ่งพลัสอย่างเงี้ย
1: คนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัส
0: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมาช่วยโอเคก็เป็นเรื่องดีแต่ผมอยากคิดไปมากกว่านั้นว่าแล้วถ้าไม่มีโครงการเหล่านี้ไม่มีรัฐมาอุดหนุนเงินเนี่ยคุณจะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ได้ยังไงนะ ฉะนั้นมันก็จะเกิดเทคโนโลยีใหม่คุณเตยเทคโนโลยีที่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีสำหรับคนไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมแล้วไม่ได้เป็นเทคโนโลยีสำหรับองค์กรแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีสำหรับคนเช่นคุณเตยสมมติว่าบ้านอยู่จังหวัดแพร่ใช่ไหมแล้วก็มีที่ดินอยู่มีที่ดินอยู่สมมุติเอาซะว่ามีเช่นหนึ่งไร่เงี้ยแต่คุณเตยบอกโอ้เตยทำไม่ไหวหรอกเตยทำไร่ทำสวนทำอะไรทำไม่ไหวหรอกมันก็จะเกิดเทคโนโลยีที่ทำให้คุณเตยสามารถที่จะเอาหุ่นยนต์ตัวเล็กๆไปช่วยปลูกผักนะไปช่วยทำเกษตรมันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี
1: ้มันจะไม่ได้ไกลด้วยหรอเร็วๆนี้เลยหรอ
0: เร็วๆนี้เพราะว่ามันจะถูกบีบบังคับอย่างทุกวันเนี้ยคนที่ทำเกษตรทำไร่ทำสวนเนี่ยเขาจะต้องสมมติว่ามีอยู่สัก 30-40 ไร่เงี้ยจะต้องใส่ยาใส่ปุ๋ยมันก็ยากใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาใช้โดรนซื้อโดรนมาตัวหนึ่งนะแล้วก็บินโดรนเลยครับ 30-40 ไร่ใช้เวลาแค่ไม่กี่วันก็เสร็จแล้วแต่ตอนนี้บริการเหล่านี้มันยังเป็นระบบที่ว่าเราต้องไปเช่าคนที่มีโดรนแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดผมมีความรู้เรื่องช่างแล้วผมก็ไปหัดที่จะไปซื้อโดรนมาลำหนึ่งนะประมาณสัก 3-4 แสนนะพอมีเงินเก็บใช่ไหมผมก็ไปรับจ้างหว่านปุ๋ยนะครับหว่านไอ้ยาปราบศัตรูพืชอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีอาชีพเกิดขึ้นฉะนั้นเทคโนโลยีเล็กๆที่คนสามารถนำไปใช้ในการที่จะช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกเยอะสมาร์ทฟาร์มเรื่องสมาร์ทฟาร์มนี่ก็เหมือนกันมันก็จะเกิดว่าเอ้ยเราจะต้อง

0: ให้น้ําตรงเวลาไหมเราจะต้องปลูกผักนี้ยังไงต่อไปสมาร์ทฟาร์มจะดูแลฟาร์มอย่างน้อยเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มีฟาร์มของคุณเพื่อเอาไปทําผลผลิตการเกษตรเพื่อขายแต่อย่างน้อยคุณเอาไว้กินเอง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: เมืองไทย
0: เป
1: เร
0: ็
1: าน โช
0: พ่
1: ค
0: อ
1: ดีเนาะอาจารย์เนาะไอ้พูด
0: อือ
1: ย่าง
0: ม
1: เงี้ยเนาะเออถ้าเ
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ิด
0: ่
1: สักวันนึงมันมีเรื่องของประเด็นความมั่นคงทางอาหารที่มันในโลกนี้เผชิญอยู่ของเราเนี่ยถือว่าโอเค
0: อื
1: เล
0: ม
1: ยนะจ๊ะ
0: ใช่อย่างทุกวันนี้นะคนที่ทำงานทางด้านการตลาดเมื่อก่อนบูจะคิดโฆษณาทีหนึ่งเนี่ยต้องไปจ้างเอเจนซี่นะครับจะสร้างภาพกราฟิกก็ต้องจ้างกราฟิกดีไซน์ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้
1: AI
0: ไป AI ตัวหนึ่งนะจ่ายเงินเดือนแล้วไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยแหละทำได้ทั้งหม
1: ได
0: ด
1: ้แล้ว
0: ใช้หัวคิดการตลาดเนี่ยนะไปทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองทำสินค้าตัว
1: อ
0: เ
1: า
0: อ
1: จารย
0: ง
1: ์แล้วแบบนี้เนี่ยในส่วนของงานเอเจนซี่มันก็จะค่อยๆหายไปสิเนี่ยว่าหรือว่าคนที่ออกแบบอะไรพวกเนี้ย
0: ก็แน่นอนครับในภ
1: ม
0: า
1: ี
0: ค
1: โออ
0: ุต
1: กา
0: ส
1: ส
0: าห
1: ไหม
0: กรรมอ่ะในภาคอุตสาหกรรมก็จะรับผลกระทบด้วยนั้นคนที่เคยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ก็ต้องมาคิดแล้วว่าฉันจะเอาความสามารถอันโดดเด่นคืองานที่ว่าใครทํากราฟิกก็ได้มันก็คงจะมีใครทําก็ได้ตอนเนี้ยนะ
1: อืม
0: ฉะนั้นคนที่อยู่ไปวันๆทํางานกราฟิกดีไซน์เป็นวันก็ตกงานทันทีเพราะว่า AI ก็ทําได้เหมือนกันแต่คนที่ยอมรับความจริง
1: ค
0: แล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: คิดว่าเฮ้ยเราเอา AI มาช่วยในการทำกราฟิกดีไซน์ของเราให้มันงานมันเร็วขึ้นงานมันเฉียบขึ้นเราก็จะมีความสามารถในการที่จะรับงานเองก็ได้นะไม่ต้องไปเป็นพนักงานบริษัทก็ได้เป็นฟรีแลนซ์ก็ได้เมื่อวานผมเพิ่งเห็นนะมีฟรีแลนซ์กราฟิกดีไซน์คนหนึ่งทางด้านน่าจะเป็นด้านวิดีโอนะเขาก็มาเขียนบรรยายว่าวันนี้ผมตกงานแล้วครับ
1: ค่ะ
0: AI ทำได้หมดเลยครับวันนี้ผมงานผมเป็นศูนย์ไม่มีใครจ้างเลยครับ
1: แล้วเขาทำอะไรอ่ะแบบนี้อาจารย์ลำบาก
0: วิธีคิดแบบนี้ก็จะตกงานตลอดชีวิต
1: เออเออ
0: ใช่ไหมคุณต้องปรับตัวคือที่พูดเนี่ยผมเองก็ผ่านในจุดนั้นมานะในวันที่ไม่มีใครฟังวิทยุแล้วอะไม่มีใครจ้างผมไปจัดวิทยุแล้วหรือว่ามีคนจ้างแต่ผมอาจจะไม่ถูกกับคอนเทนต์แบบนั้น
1: ค่ะ
0: นะผมก็เลือกที่จะไปทำในสิ่งที่ผมถนัดคือกลับไปเขียนโปรแกรมกลับไปทำเว็บไซต์กลับไปเขียนหนังสืออีบุ๊ก
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะกลับไปสอนหนังสือเหมือนอย่างที่เคยทำฉะนั้นผมว่าคนที่บอกว่าเขามีรายได้เป็นศูนย์เนี่ยมันอาจจะเป็นสภาวะช็อกในตอนนี้นะแต่จะรอต่อไปให้มันเป็นศูนย์ไปเรื่อยเหรอไม่ใช่มันก็ต้องเริ่มกลับมาละจากการที่เคยเป็นพนักงานนะหรือว่าเคยเป็นฟรีแลนซ์แบบว่าอยู่เงียบๆเดี๋ยวก็มีเอเจนซี่มาติดต่อตอนนี้เอเจนซี่เอางานกราฟิกงานตัดต่อวิดีโอไปทำเองแล้วครับนะเขาใช้ AI ช่วยเราก็ต้องกลับมาฝึกฝีมือว่าเฮ้ยเอา AI มาช่วย
1: อั
0: ต
1: พ
0: ัด
1: ส
0: ต่
1: ก
0: อ
1: ิล
0: มาท
1: รี
0: ำได้
1: ส
0: ยัก งไง
1: ิลใช่ไหม
0: อัพสกิลรีสกิลอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะอัพสกิลรีสกิลไม่ใช่ทางรอดของยุค AI นะครับไม่ใช่นะอย่าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแค่อัพสกิลเราก็จะรอดละไม่ใช่นะต้องย้อนกลับไปสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังคือ human centric อ่ะก็คือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางให้กูขอโทษนะพูดจามันเหมือนกันก็คือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะว่าต่อไปนี้ฉันจะอยู่ด้วยตัวเองได้ยังไงใช่ไหมคนมีที่ดินก็เริ่มปลูกผักแล้วปลูกผักไฮโดรปลูกผักกินเองคนมีที่อยู่ต่างจังหวัดหน่อยจะเริ่มเลี้ยงปลาก็ได้หรือบางคนบอกว่าผมไม่ถนัดปลูกไม่ถนัดเลี้ยงก็ต้องเริ่มหัดขนาดคนอยู่คอนโดอ่ะมันยังมีเทคโนโลยีสำหรับการปลูกผักที่อยู่ในคอนสำหรับคนอยู่ในค
1: เ
0: อ
1: ร
0: น
1: า
0: โด
1: ก็อยู
0: เ
1: ่
0: ลย
1: ไ
0: อ
1: ด
0: ่ะ
1: ้
0: มันก็ยังมีเทคโนโลยีแบบนั้นเลยฉะนั้นปากท้องเป็นเรื่องสำคัญนะคุณเตยฉะนั้นถ้าเรายังหาเลี้ยงปากท้องตัวเองไม่ได้อ่ะฉะนั้นมันก็จะไปทำอย่างอื่นไม่ได้เหมือนกันนี่แหละวิธีที่ทำให้มนุษย์เนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์
1: ค
0: AI
1: ่ะ
0: เนี่ยดีเหมือนกันนะผมก็คิดนะบอกว่าเฮ้ยมันทำให้คนที่แบบเคยอยู่ในระบบเหมือนเครื่องจักรอุตสาหกรรมเนี่ยวันนี้มันกลับเป็นมนุษย์แล้วกลับมาเหมือนมนุษย์ในอดีตคือจะต้องออกล่าอาหารนะสร้างอาหารและทำด้วยมือตัวเองแล้วก็จะต้องใช้ความสามารถเท่าที่มีไม่ใช่เป็นความสามารถที่มันมาจากองค์คาพยพขององค์กรที่ช่วยอุ้มเราไว้แล้วก็จ่ายเงินเดือนเราแต่มันเป็นความสามารถที่เกิดขึ้นจากตัวเราเอง100%
1: ค่ะ
0: นี่แหละยุคที่ AI มันจะ บีบคั้นให้มนุษย์เราเนี่ยเริ่มมองตัวเองเป็นศูนย์กลางมากขึ้นแล้วก็เลิกที่จะแบบว่าทำเป็นทำความสามารถเพื่อคนอื่นแต่จากนี้ไปเป็นทำความสามารถเพื่อตัวเอง
1: ค่ะ
0: เพื่อเลี้ยงดูตัวเองส่วน AI มันก็พัฒนามันไปครับ AI กับองค์กรก็พัฒนาไปทำไปเรื่อยแล้วสภาวะที่เกิดคนตกงานแล้วก็กลับไม่มีงานกลับไปทำอีกแล้วแล้วก็จะต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่มันก็จะมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันดังนั้นองค์กรเนี่ยก็มีทางเลือกอยู่เหมือนกันนะถ้าอยากจะไม่สร้างปัญหาที่มันเกิดผลกระทบแบบนี้ก็คือว่าแทนที่จะเลย์ออฟพนักงานเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสร้างงานใหม่สร้างธุรกิจเพิ่มขึ้นมานะครับเปิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาแล้วเอาคนที่จะเลย์ออฟนี่แหละไปอยู่ในธุรกิจใหม่แล้วเอา AI เข้ามาช่วยให้คนเหล่านั้นน่ะสามารถทำงานได้ดีขึ้นได้เก่งขึ้นโดยมีเครื่องมือ AI มาช่วยแทนที่จะเลย์ออฟพนักงานก็เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเกิดบริการใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นโจทย์ที่องค์กรต้องคิดองค์กรจะไปคิดว่าฉันจะกอดบริษัทนี้ไปจนตายอยู่ทำบริษัทนี้ฉันไม่ทำอย่างอื่นหรอกจะไปลงทุนเพิ่มได้ยังไงอันนี้คือคนทำธุรกิจที่ใกล้เจ๊งอ่ะยังไงก็เจ๊งครับต่อให้คุณลดต้นทุนยังไงคุณก็เจ๊งอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณมี mindset นี้ตั้งแต่ก่อนคุณจะเจ๊งอ่ะคุณคิดแต่แรกแล้วเฮ้ยต้นทุนสูงการตลาดขายได้น้อยเพราะคนมีเงินน้อยสินค้าขายไม่ดีสินค้านี้เริ่มหมดอายุเริ่มมีปัญหาในทางเทคโนโลยีแล้วคุณก็ต้องเริ่มคิดแล้วธุรกิจจะไปต่อคุณต้องทำธุรกิจใหม่ขึ้นมาแล้วเอาคนที่มีอยู่แล้วทรัพยากรบุคคลเนี่ยซึ่งเป็นคนสำคัญสิ่งสำคัญเนี่ยคุณจะย้ายไปขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ของคุณแล้วก็เอา AI ที่เราต้องใช้เนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือให้คนเหล่านี้ได้ควบคุมการทำงานแบบที่องค์กรก็อยู่ได้พนักงานก็ไม่ต้องเลย์ออฟแล้วมันก็จะเกิดมิตรบริการใหม่ๆสินค้าใหม่ๆเกิดตลาดใหม่ๆแต่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะคุณเตยถ้าองค์กรไหนไม่ได้เตรียมพร้อมในเรื่องนี้ผมเคยเจอหลายองค์กรที่เราเห็นน่ะที่เขาอยู่จนวันสุดท้ายอ่ะจนเงินงวดสุดท้ายหมดอ่ะแล้วก็ต้องเจ๊งไปโดยที่ไม่ได้ปรับตัวอะไรสู้จนถึงวันสุดท้าย
1: อาจารย์รู้ไหมอย่างครั้งก่อนที่ว่าในส่วนของ Facebook อ่ะที่ว่า มันมีคลิปเซยิวกัน7ชั่วโมงจำเห็นไหมที่มันเดือดร้อนถึงกระทรวง DE รัฐบาลออกมาถลงแถลงอ่ะแล้วก็ให้ทางเมตา Facebook เนี่ยพูดถึงได้ออกมาชี้แจงในส่วนของตรงนี้ทำไมถึงได้ถ่ายทอดยาวขนาดนี้นะคือเขาก็มีบทสรุปเหมือนกันนะอาจารย์นักวิเคราะห์ก็บอกเพราะอะไรรู้ไหมเมตา Facebook เนี่ยระยะหลังอ่ะเขาจะเลย์เอาคนออกเยอะมากแล้วเขาให้ AI มาจับดูภาพแบบเนี้ยแล้วประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นมนุษย์หรือควบคุม AI อีกทีหนึ่งไอ้ภาพแบบเนี้ยผ่านอ่ะเขารู้ทันทีเลยมันเผยแพร่ไม่ได้ถูกปะล่ะมันเผยแพร่ไม่ได้แต่ถ้า AI มันจะจับต้องภาพมันอาจจะแบบคิดยังไงอ่ะมันไม่เหมือนคนน่ะอาจารย์ภาพเหล่านี้มันเลยมีโอกาสที่จะออกมาได้บ่อยมากนะคะว่านะเพราะว่าการทำงานของ AI มันต้องมีช่องโหว่บ้างแหละใช่ไหม
0: ผมเคยเห็นนะมันจะมี
1: คืออาจารย์เข้าไปดูเหรอ
0: ไม่ดูผมไม่ได้ดูคลิปนั้นหรอกแต่ว่าช่วงเนี้ยระยะเนี้ยผมเห็นมีคอนเทนต์ประเภทอย่างเนี้ยที่ออกมาประมาณว่าเป็นโปรไฟล์ของผู้หญิงเสร็จแล้วก็ก็แต่งตัวเซ็กซี่อ่ะออกไม่ใช่เซ็กซี่แต่งตัวไม่เซ็กซี่ด้วยนะไม่มีความเซ็กซี่อ่ะนะแล้วก็อยู่ดีก็เปิดให้เห็นแว็บนึงประมาณสักไม่ถึง3วิอย่างเงี้ยซึ่ง AI ก็จับไม่ได้ไงมันดูไม่ทันมันก็ไม่รู้ไงแล้วก็ไม่มีใครรีพอร์ตซึ่งอันนี้มันเป็นช่องโหว่อย่างนึงที่ว่า AI มันยังไม่ไวพอ
1: นะ
0: แล้วก็คลิปนั้นเนี่ยผมไม่ได้เห็นนะผมไม่เคยดูนะแต่ผมก็คาดว่ามันก็คงจะใช้เทคนิคประมาณว่าก็ไม่ได้โป๊เปลือยอะไรก็ใส่เสื้อผ้าปกติก็เหมือนคู่รักทั่วไปก็เหมือนคนธรรมดาคุยกันคือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเหมือนปกติอ่ะแต่ในความไม่ปกติที่มันซุกซ่อนไอ้กิจกรรมอะไรอยู่นั่นน่ะ AI จับไม่ทัน
1: ค่ะ
0: สมมติ AI บอกว่าเฮ้ยผมจำอันนี้ได้ ตอนที่ผมยังทำคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียแบบเป็นบริการรับจ้างให้ลูกค้าเนี่ยนะก็คือว่าถ้าเกิดในภาพนั้นเนี่ยมีเห็นผิวหนังคนเนี่ยมากกว่า 50% มันจะเข้าข่ายละมันจะเริ่มเข้าข่ายละว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแนวเซ็กซี่นะเออ
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็จะจับอากัปกิริยาต่างๆมันก็จะประเมินจากเครื่องจักรอ่ะแต่ถ้าเกิดเรารู้วิธีเหล่านี้รู้ว่าอ๋อมันอย่าเปิดเยอะเกินไปสิเดี๋ยวมันจะจับได้อ๋ออย่าทำท่าทางแบบนี้สิเดี๋ยวมันจะรู้นะอย่าไปทำเสียงแบบนั้นนะเดี๋ยวมันจะจับได้คือทำทุกอย่างให้มันตรงข้ามไปหมดเลยฮะมันก็เหมือนคลิปธรรมดาคลิปหนึ่งก็ไม่แปลกใจว่าก็ทำไมมันถึงไปได้7 ชั่วโมงนี่แหละครับ
1: 7 ชั่วโมงอ่ะอาจารย
0: ์เออมันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้เลยว่าถ้าเกิดเราจริงๆแล้วคนจะว่าไปคนทั้งโลกอ่ะโดยเฉพาะคนไทยนี่เก่งนะไอ้เรื่องการหาช่องโหว่เนี่ยมันเก่งจริงๆนะหาช่องโหว่ในการที่จะว่าให้ได้เปรียบอ่ะเออเก่งมากเลยอ่ะซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเคสสตัดดี้นะที่เมตาเนี่ยจะต้องนำไปคิดเลยนะว่าเออวิธีการของคนเนี่ยที่มันล้ำไปกว่า AI เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแต
1: ่
0: อีกอันนึงอ่ะไหนๆก็
1: จะหมดเวลาแล้ว
0: อ๋อโอเคผมจะพูดถึงกระทรวง DE เอาไว้
1: เอาไว้ข่าวหน้าแล้วกัน
0: นะก็พูดถึงกระทรวงอินดีโอเคฝากไว้ pathisacademy.com นะครับตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยนะฮะฝากไว้ขอบคุณครับคุณเตยสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปด้วยเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16
5: พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติมั่นใจหน่วยพื้นที่รับมือได้
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่มีรายงานเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจเป็นการยั่วยุจะนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าทางกองทัพมีกฎการปะทะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นกังวลและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ปฏิพลสัทพรมารายงาน
8: ด้านกองกำลังสุรนารีพบฝ่ายกัมพูชาวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมประท้วงทั้งในระดับพื้นที่และผ่านกลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนต่อไป
10: กองกำลังสุรนารีรายงานว่าวานนี้หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจพบการวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องโดยกำลังทหารกัมพูชาในแนวการวางกำลังของฝ่ายตนเองบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเนิน745พื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ฝ่ายไทยสามารถบันทึกภาพทุ่นระเบิดดังกล่าวได้จากแนวพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยและหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการประท้วงในระดับพื้นที่พร้อมทั้งนำเรื่องเข้าสู่กลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ต่อไปเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ดังกล่าวปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: กรมการขนส่งทางบกเปิดให้จดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกกฎหมายเพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชนและยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน
11: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมสั่งการให้จัดหามาตรการรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนหรือรถพุ่มพวงโดยปรับปรุงแนวทางให้จัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรอย12ลักษณะพ่วงข้างอัตราภาษี150 บาทสำหรับเงื่อนไขการจดทะเบียนตัวพ่วงข้างต้องติดตั้งด้านซ้ายมีโครงสร้างมั่นคงไม่บังทัศนวิสัยมีระบบเบรกที่ปลอดภัยพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยยามค่ำคืนทั้งนี้เจ้าของรถสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
8: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐสามารถทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ก่อนเปิดตัวสู่สาธารณะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่สั่งการให้กระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลสหรัฐทำข้อตกลงกับกลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อนำโมเดล AI มาทดสอบความปลอดภัยโดยหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐมีเวลา30 วันสำหรับการทดสอบโมเดล AI เหล่านี้ก่อนที่ผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI จะเปิดให้สาธารณะหรือองค์กรนอกรัฐบาลใช้งานนอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวยังกำชับให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งระบบของรัฐบาลคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลหลัง Anthropic บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ปฏิเสธที่จะเปิดตัวโมเดล AI Mythos สู่สาธารณะเนื่องจากโมเดล AI ดังกล่าวมีความสามารถในการชี้ช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงระบบธนาคารหน่วยงานรัฐบาลและโรงพยาบาลน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
6: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10:00-11:00 นวันอาทิตย์เวลา 13:00-14:00 นปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00-17:00 นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
11: หนึ่ง
10: ไงชะตาจะไม่หงิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
11: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Liveเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันพุธครับวันนี้ตรงกับวันที่3มิถุนายน2569เวลาประมาณ 11:00 นเศษจนถึงเที่ยงนะครับผมชยุทธเป็นเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้เป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดราชการประจำปีของประเทศไทยของเราด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถนนในช่วงเช้าก็โล่งโปร่งสบายนะครับผู้คนก็นะวันนี้ก็ได้พักผ่อนอยู่บ้านมีกิจกรรมต่างๆนะครับพี่น้องประสบนิกรชาวไทยก็ล้วนแล้วแต่มีความปลื้มปิติมีความภาคภูมิใจที่เรามีสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นพระราชินีของพวกเรานะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมคิดว่าคนไทยมีความปลื้มมากในหลายๆพระราชกรณียกิจที่เราได้ติดตามและนี่แหละครับแผ่นดินไทยของเรามีเกณฑ์ดวงชะตารัตนโกสินทร์ที่แข็งแกร่งมากเพราะมีอาทิตย์เป็นมหาอุดและมีดาวจันทร์เป็นเกษตราธิบดีอาทิตย์นั้นหมายถึงประมุขของแผ่นดินส่วนดาวจันทร์ก็หมายถึงแม่ของแผ่นดินยามที่เรามีทั้งพ่อมีทั้งแม่ของแผ่นดินก็รู้สึกว่าแผ่นดินมีความแข็งแรงมีความหนักแน่นท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมจะชวนท่านผู้ฟังมาติดตามกระแสความเป็นไปของโลกใบนี้ของประเทศไทยของเราแล้วพวกเรากันเองด้วยนะครับเพราะว่าเรียนตามตรงว่าผมคิดว่าพี่น้องประชาชนจำนวนเยอะมากเยอะถึงเยอะที่สุดนะฮะตอนนี้อาจจะอยู่ในสภาพมีความวิตกกังวลหลายเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องความบีบคั้นเรื่องหลายอย่างในสังคมที่มันไม่เป็นไปตามคลองเราคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แต่ทำไมมันเป็นแบบนี้ดูแล้วรู้สึกว่ากฎกติกานะหลายอย่างในบ้านเมืองเรามันผิดเพี้ยนหรือว่ามันเป็นไปด้วยเหตุของคนที่มีความเสื่อมถอยในเรื่องหลักปฏิบัติมากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับวันนี้ผมอยากชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่ากระแสดวงดาวที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีที่เดินเข้ามามีสภาวะเป็นมหาอุดคือมีความโดดเด่นแข็งแกร่งแข็งแรงมากนั้นเนี่ยเราจะ รับกระแสดาวพฤหัสได้ดังที่โหราจารย์ครูบาอาจารย์หรือแม้แต่เราพูดกันทุกวันเนี่ยท่านฟังครับมันคงไม่เพียงแต่เพราะว่าเราไปนั่งสวดมนต์รับดาวพฤหัสนะหรือไปบูชาของที่เป็นมงคล19ประการเพราะกำลังดาวพฤหัสนี่คือเลข19นะแต่ว่าผมมีความเชื่ออย่างลึกซึ้งว่าการที่เราจะได้รับกระแสดวงดาวอะไรมาอยู่ในตัวเราในครอบครัวในบ้านเมืองในสังคมในแผ่นดินของเราเนี่ยเราต้องเอาคุณลักษณะสำคัญที่โดดเด่นของดาวดวงนั้นมาอยู่กับเราให้ได้ท่านผู้ฟังครับพฤหัสคืออะไรครับพฤหัสโหราศาสตร์โหราจารย์ระบุไว้ว่าคือมโนธรรมสำนึกคือคุณธรรมคือศีลธรรมคือจริยธรรมนะคือนิติธรรมทุกอย่างที่เป็นไปโดยธรรมคือดาวพฤหัสโดยแท้เพราะฉะนั้นพอเราเห็นดาวพฤหัสยกปั๊บก็โอ้แต่ผมขออนุโมทนาสาธุการท่านผู้ฟังครับในคืนวันที่31ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาด้วยนะครับวัดวาอารามในกรุงเทพมหานครคนเยอะแยะไปหมดเลยในต่างจังหวัดก็เยอะแม้แต่เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยก็เป็นวันที่พระจันทร์เนี่ยยังมีกระแสของขึ้น15ค่ำคือเพิ่งผ่านไปเป็นแรม1ค่ำพระจันทร์สวยงามมากท่านผู้ฟังนะเพราะอะไรครับเพราะดาวพฤหัส เดินอยู่ในเรือนราศีที่ดาวจันทร์เป็นเจ้าของจันทร์เต็มดวงเขาเรียกว่าจันทร์เกาะวิสาขะฤกษ์นะครับซึ่งผมอยากจะย้ำเรื่องนี้ให้เด่นชัดมากกว่านี้เพราะว่าปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับท่านผู้ฟังความเป็นไปของสังคมที่เราเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยมันน่าหนักอกหนักใจไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายเรื่องนะที่เรามองเห็นชัดๆอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าแล้วตกลงบ้านเมืองเรามันจะไปกันแบบนี้หรืออย่างไรนะแล้วตกลงกำลังดาวพฤหัสจะมาช่วยเราหรือไม่อย่างไรท่านผู้ฟังตอนนี้กระแสดวงดาวที่ปรากฏเด่นชัดอยู่บน12ราศีจักรนะครับคือขณะนี้อังคารเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีเมษเป็นเกษตราธิบดีอังคารเป็นดาวขยันขันแข็งเป็นความสง่าผ่าเผยเขาเอาอังคารเนี่ยเป็นตัวแทนของตำรวจทหารเพราะตำรวจทหารต้องมีวินัยต้องมีความขยันขันแข็งแล้วอังคารเป็นดาวแห่งความตรงไปตรงมาหมายความว่ายังไงชยุทธอังคารเป็นดาวตนุรักษ์ของโลกนะเป็นตัวจุดตั้งต้นและอังคารก็เป็นดาวตัวแทนเรือนมรณะของโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเพราะฉะนั้นลัคนาราศีเมษของชตารัตนโกสินทร์เนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันอย่างชัดเจนว่ามันเป็นไปตามกระแสโลกท่านผู้ฟังอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นพัฒนาเติบโตตั้งอยู่และมันก็เสื่อมคลายถดถอยไปเป็นธรรมดาอยู่เองสิ่งที่จะหลงเหลืออยู่นั้นคือคุณงามความดีนะคุณธรรมจริยธรรมหรือเสาหลักทางมโนธรรมสำนึกของแผ่นดินที่ควรจะต้องสืบต่อไปท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับผมเห็นกระแสดวงดาวแบบนี้แล้วอดนึกไม่ได้นะเห็นกระแสดวงดาวเห็นพฤติกรรมและอารมณ์ของสังคมนะวันนี้สังคมมีอารมณ์ร่วมกันปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีอารมณ์ร่วมกันเรารู้สึกหลายเรื่องเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ากฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์นะทำไมคนจำนวนหนึ่งลอยอยู่เหนือกฎหมายได้หรือคนบางคนนะถึงแม้ว่าเรื่องราวตอนนี้มันก็ผ่านไปแล้วล่ะโดยเฉพาะการอ้างสิทธิพิเศษนะการอ้างนะความที่เขาเป็นคนของใครอยู่ในองค์กรไหนคือพูดง่ายใครมีตั๋วเบอร์ใหญ่กว่ากันอะไรแบบนี้นะสังคมไทยเราเป็นมาพักใหญ่ท่านผู้ฟังนะแล้วมันก็ทำให้ความถ่างของสังคมเนี่ยมันใหญ่ขึ้นคนจำนวนหนึ่งก็คิดว่าเอาละถ้าเมื่อเป็นแบบนี้ฉันก็ต้องไปสังกัดอยู่กับกลุ่มนี้ถ้าอยู่กลุ่มนี้มันสะดวกผิดก็เป็นถูกนะอะไรที่เราไม่ถูกใจก็จัดการให้มันผิดได้คือผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดนะพูดง่ายๆเพราะท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับเพราะราหูเนี่ยยังมีกำลังอยู่มากนะราหูเนี่ยเป็นดาวกิเลสเป็นเรื่องความลุ่มหลงเป็นเรื่องโมหะจริตเป็นความหลงตรงๆสังคมเนี่ยหลงไปในทางที่ผิดอยู่เยอะท่านผู้ฟังครับผมชวนท่านผู้ฟังไปดูประเทศข้างบ้านเราซึ่งผมไม่ได้พูดเองนะเพราะสำนักข่าวใหญ่ๆในยุโรปและในอเมริกาตีข่าวนี้อย่างรุนแรงต ่อเนื่องแล้วมาถึงจนปัจจุบันนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่าอะไรเป็นเหตุทำให้กัมพูชาเป็นแหล่งสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ของโลกใบนี้แล้วก็ทำให้คือเจ้าพ่อเจ้าแม่เซียนสแกมทั้งหลายคือแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวงเนี่ยมันไปรวมตัวกันอยู่ที่นี่มันเพราะอะไรนักวิชาการให้เหตุผลชัดเจนนะผู้ฟังเพราะสังคมกัมพูชานะครับมันเป็นสังคมที่มีกฎกติกาเขียนเอาไว้อย่างนั้นแหละแต่มันสามารถจะสั่งผิดให้เป็นถูกและถูกให้เป็นผิดได้เพราะผู้มีอำนาจสามารถจะทำอะไรก็ได้นั่นคือสังคมกัมพูชานะนี่ผมเอามาจาก DW นะสำนักข่าวของเยอรมันประการถัดมาเขาบอกว่าเพราะกัมพูชามีประชากรที่มีความเปราะบางเปราะบางหลายเรื่องครับเปราะบางทั้งเรื่องทำมาหากินคนกัมพูชาลำบากครับที่ผ่านมาในกรุงเทพเราเห็นไหมฮะขอทงขอทานมานั่งรถเล่พเนจรนี่เขมรทั้งนั้นบางทีก็เอาเด็กนะลักพาตัวมาเอามานั่งอยู่บนสะพานลอยเราสงสารก็ใส่สตังเข้าไปเนี่ยคนกัมพูชามีความเปราะบางนะรายได้น้อยทำมาหากินลำบากนะครับที่สำคัญคือขาดความรู้ขาดความกระตือรือร้นแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของอบายมุขกัมพูชายังเป็นแหล่งใหญ่ของคาสิโนคาสิโนที่บ้านเขาบ้านเราอาจจะเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะไม่รู้ว่าที่ไหนจะเรียกยังไงแต่มันพฤติกรรมเดียวกันครับคือมันมีเป็นสถานบันเทิงเริงรมนะเป็นสถานที่ที่สามารถเข้าไปวัดดวงไปเสี่ยงโชคได้แล้วก็มีบริการต่างๆทั้งแฝงทั้งจงครึ่มทุกประการยาเสพติดค้าประเวณีนะการพนันรวมไปถึงสแกมเมอร์ที่ใช้ตึกของพวกเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือคาสิโนเป็นสถานบัญชาการอย่างที่เราได้เห็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในปอยเป็ดท่านผู้ฟังปีที่แล้วนะครับมีคนที่อพยพออกจากกัมพูชาโดยเฉพาะเป็นชาวต่างชาติเพราะโดนฮิวแมนทราฟฟิกกิ้งคือโดนล่อลวงหลอกลวงมาเนี่ย 300,000 คนมันเยอะขนาดนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับกัมพูชาเนี่ยนะอันแรกคือคนที่เป็นผู้นำหรือคนคุมอำนาจเนี่ยสั่งถูกให้เป็นผิดสั่งผิดให้เป็นถูกได้ประการที่สองประชากรประชาชนมีความเปราะบางนะเฉยเมยเฉยชาไม่ทำมาหากินอะไรขาดความรู้ขาดความกระตือรือร้นแล้วตกไปเป็นอยู่ในอบายมุขได้ง่ายคือพูดง่ายชอบเสี่ยงดวงอ่ะนะครับประการที่สามคนกัมพูชาสังคมกัมพูชาเป็นแหล่งรวมของคาสิโนขนาดใหญ่ไปลงทุนกันเยอะแยะประการถัดมานะครับเขาบอกว่าให้ตั้งข้อสังเกตว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันมักจะไปฝังตัวอยู่ในสังคมที่มันเปราะบางแบบนี้และผู้คนที่ถูกล่อลวงหลอกลวงแล้วก็ถูกซื้อได้ง่ายถ้าผู้ฟังครับปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาถึงวันนี้นะเราได้ยินข่าวเรื่องของข้าราชการนะสีดำปิดปีบางจำพวกนะอำนวยความสะดวกให้กับทุนสีเทาของจีนทำอะไรครับทั้งสวมบัตรประชาชนทั้งแจ้งเกิดทั้งเป็นบิดาของเด็กเด็กเกิดมาแล้วก็มาเป็นบัตรประชาชนไทยคือทำหลายอย่างท่านผู้ฟังคือสามารถจะทำอะไรก็ได้นะอย่างอำนวยความสะดวกให้กลุ่มจีนเทาหรือกลุ่มบางกลุ่มต่างจากต่างประเทศสามารถจะมาทำมาสร้างลัทธิมาทำพื้นที่ territory ส่วนตัวอาณาจักรส่วนตัวโดยที่คนไทยเข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยก็ได้เห็นไหมครับแล้วกัมพูชาหรือประเทศที่มักจะมีสแกมเมอร์เข้าไปอยู่เยอะๆแบบนี้เนี่ยมักจะอยู่ใกล้ๆกับแหล่งเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประเทศไทยเราคือหนึ่งในเหยื่ออันโอชะนะคือที่บ่มเพาะให้มันเติบโตได้อย่างสบายนะตั้งศูนย์ประชาการอยู่เมืองไทยก็ส่งลิงก์กันไปก็ส่งลิงก์กันมาถูกไหมครับนะที่สำคัญคือมีการโฟลว์ไปมาคือเปิดด่านสะดวกได้ง่ายเพราะวันนี้ผมคิดว่าเราต้องมองให้ลึกครับท่านผู้ฟังว่ากัมพูชาเนี่ยมันเป็นบทเรียนของโลกทั้งใบประเทศไทยก็คือหนึ่งในนั้นด้วยนะครับถ้าเราปล่อยให้ประเทศประชาชนถูกครอบงำประชาชนถูกตกต่ำทำมาหากินลำบากความเปราะบางก็เกิดมากขึ้นการที่กลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยเอาคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในกระบวนการมันก็เป็นเรื่องไม่ยากนะผมว่าวันนี้เนี่ยสังคมไทยเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มใหญ่ครับต้องถอนพิษเอาเชื้อโรคร้ายที่มันกัดกร่อน ถ้าเปรียบประเทศไทยเป็นร่างกายเนี่ยขอโทษฮะตอนนี้ข้างในเนี่ยไม่รู้ส่วนไหนเป็นมะเร็งส่วนไหนเน่าส่วนไหนมันหมักหมมนะลำไส้เนี่ยเป็นมะเร็งไม่รู้จะกี่ชั้นต่อกี่ชั้นถ่ายไม่ออกของเสียเต็มตัวบวมไปหมดเลยเมืองไทยนี่ถ้าเกิดเปรียบเป็นสุภาพสตรีนะมองมาไกลๆนี่เป็นสาวสวยเข้ามาใกล้ๆนี่กลิ่นเริ่มออกเข้าไปใกล้นิดนึงโอ้โหเริ่มเหม็นเปรี้ยวไส้เน่าถูกไหมฮะพอคุยด้วยเนี่ย mindset มีปัญหาผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดเฮ้ยมันได้ยังไงฮะผมคิดว่าเพราะวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องจัดการ mindset ของผู้คนให้ได้นะเพราะว่าคิดว่าการรับดาวพฤหัสในรอบนี้เนี่ยต้องตั้งหลักต้องตั้งความคิดต้องเซต mindset ใหม่ต้องทำให้คนไทยทั้งบ้านทั้งเมืองเด็กเยาวชนรุ่นใหม่นะให้เข้าใจตรงกันว่าอาชีพที่สุจริตหรือความเป็นสุจริตชนเนี่ยเป็นหมุดหมายที่สำคัญนะเป็นหมุดหมายที่สำคัญต้องประกอบอาชีพสุจริตแล้วไม่ต้องรวยเร็วอย่าไปสรรเสริญเยินยอยกย่องอย่างกับเทวดาโอ้โหรวยมาจากไหนยกย่องมากมันเอาคนรวยอย่างเดียวก็เป็นอย่างที่เราเห็นท่านผู้ฟังครับนะแต่มันน่าหนักใจตรงไหนแม่ท่านผู้ฟังครับสัปดาห์ที่แล้วสภาผู้แทนราษฎรมีการโหวตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2หรือ300กว่าเสียง300กว่าเสียงนะมีทั้งฝากฝั่งสสฝั่งรัฐบาลส่วนฝั่งฝ่ายค้านก็มีสสพรรคกล้าทำยกมือพร้อมเพรียงกันไม่ส่งตัวผู้ที่มีความเกี่ยวเพาะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีสแกมเมอร์หรือพนันออนไลน์ก็คือ1สสท่านนั้นคือสสภาคใต้เห็นไหมครับโหวตกันหมดเลยทุกคนก็ตาลอยสิครับทั้งที่จริงๆแล้วคดีนี้มีมูลครับท่านผู้ฟังเพราะมีการชี้มูลมาอย่างชัดเจนแล้วแต่ปรากฏว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งก็ออกมาบอกโอ้ยเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่อยู่ดีๆจะมาเอาตัวลากไปลากมาไม่ได้ก็ต้องให้เขาปฏิบัติหน้าที่ก่อนแต่ถ้าคดีมันมีมูลซะขนาดนี้เนี่ยเราให้คนที่มีความหมองมัวแบบนี้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับนี่ผมนึกถามว่าถ้าเรายังปล่อยไปแบบนี้น่าหนักใจนะครับอุ้มกันทั้งแผงเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าน่าหนักใจนะหนักใจนี่ก็ระดับหนึ่งนะแต่น่าตื่นตระหนกมากกว่านั้นกรณีที่พื้นที่การรถไฟที่เขากระดงที่เป็นกรณีพิพาทใหญ่โตมโหระทึกอยู่ในบ้านเราขณะนี้เนี่ยนะวันนี้ยังถกเถียงกันทางฝากฝั่งของพรรคภูมิใจไทยนะซึ่งก็โดนกล่าวพาดพิงคือท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทไปถึงหน้าบ้านท่านในวินเลยเนี่ยท่านก็ไปพูดแล้วก็มีเรื่องราวท่านไปหาอ่านดูผมว่าท่านผู้ฟังรู้มากกว่าผมเยอะแยะนะแต่กรณีนี้ที่ดิน 5,083 ไร่ซึ่งเป็นที่ดินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นสมัยรัชกาลที่6ก็มีการประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาเอาพื้นที่ดินแปลงนี้เพราะเขากระโดงมันมีหินแกรนิตคุณภาพสูงท่านผู้ฟังครับการที่รถไฟมันจะพาดลางไปมีไม้หมอนเนี่ยมันต้องมีหินแกรนิตคุณภาพสูงไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะรับน้ำหนักตู้โบกี้ที่ไปถึงหนักเป็นตันๆเนี่ยทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเขากระโดงจึงมีความสำคัญกับการรถไฟจึงเป็นที่การรถไฟแท้ๆเพราะฉะนั้นไอ้ 5,083 ไร่เนี่ยมันก็คงปฏิเสธยากแหละเพราะศาลเนี่ยได้ชี้ออกมาแล้วถูกไหมครับแต่ว่าก็ยังมีคำยืนยันว่ามันยังเป็นจังหวะเวลาที่เป็นความกันอยู่ในศาลเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับคือการที่พื้นที่เป็นผืนแผ่นดินของหลวงนะแล้วยังเป็นข้อพิพาทเนี่ยได้มาโดยชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมเนี่ยผมว่าเด็กๆที่กำลังเติบโตมาในยุคนี้ดูข่าวแล้วก็ต้องคิดพ่อแม่ต้องอธิบายท่านผู้ฟังครับผู้ปกครองนะคนที่เราจะต้องอยู่กับเด็กรุ่นใหม่ที่จะต้องเติบโตไปแล้วเราอยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงต้องอธิบายเขาฟังว่าเรื่องเนี้ยที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและถ้าเป็นครอบครัวเราเราจะปฏิบัติอย่างไรเห็นไหมครับงั้นวันนี้เด็กจำนวนหนึ่งนะซึ่งก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากติดยาโดนมอมเมาติดเกมติดสื่อออนไลน์น ะวันนี้ยังมีเด็กจำนวนหนึ่งที่ชื่นชอบนิยมชมชอบธุรกิจอะไรก็ได้ที่มันรวยเร็วที่สุดนะมันรวยเร็วมันรวยจริงมันรวยดังรวยปังโดยที่ไม่สนว่ามันรวยด้วยวิธีอะไรเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่สนใครให้เงินใครเอื้อประโยชน์คุณจะทำอะไรก็ได้ที่เขาบอกว่าเป่าคดีคุณอยากจะเป็นคนไทยคุณอยากจะเอาผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นพ่อของเด็ก 30-40 คนซึ่งเป็นลูกต่างด้าวคุณทำได้เลยที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเคลียร์คดีได้เป่าคดีได้เงินทำได้ทุกอย่างทำให้ได้สัญชาติไทยก็ทำได้ลุกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยก็ทำได้ผมว่าเรื่องพวกนี้ฟังแล้วก็ลำบากนะถ้าเรายังปล่อยไว้แบบนี้ถ้าเปรียบประเทศไทยเป็นสาวสวยก็เป็นสาวสวยที่หน้าตาเนี่ยถ้ามองไกลๆสวยนะเข้ามาใกล้ๆหลุมบ่อคงลึกไปหมดเลยกลิ่นก็แบบผะอืดผะอมอ่ะเพราะข้างในมันเน่าไหนถ้าผู้ฟังนะผมว่าการที่ดาวพฤหัสเดินมาในครั้งนี้เนี่ยนะครับคนไทยต้องเกิดความตระหนักรู้เกิดการตื่นรู้เกิดความสำนึกอย่างแท้จริงนะแล้วมองไปดูรอบๆ บ้านเราถ้าผู้ฟังกัมพูชาเมียนมาสปป.ลาวซึ่งมีความเหลื่อมล้ำในสังคมมโหฬารมากใครเคยไปเที่ยวท่านต้องจำได้ท่านไปเมียนมาเนี่ยท่านถือเงิน US ดอลลาร์1ดอลลาร์ท่านไปแลกเงินจักได้ทุ่งหูเท่าไหร่ท่านไปกัมพูชาไปพนมเปญเห็นไหมฮะเราจะเห็นเมืองเนี่ยคือไอ้คนรวยมันก็รวยไปเลยสปป.ลาวก็เหมือนกันนะครับเขาจะรวยเกาะกลุ่มอยู่กลุ่มเดียวแต่ก็จะมีคนลำบากอีกเยอะทีนี้พอคนเนี่ยมันลำบากลงไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยหมดหนทางใช่ไหมครับอะไรมาก็ต้องคว้าไว้นะพอสังคมไทยแล้วถ้ามันถดถอยมากไปกว่านี้สแกมเมอร์มาก็ต้องคว้าไว้ธุรกิจผิดกฎหมายมาก็ต้องคว้าไว้อะไรทำได้ก็ทำและนี่แหละครับมันเป็นหลักการที่พวกกลุ่มสีเทาสีดำมองไปที่อเมริกาใต้ท่านผู้ฟังครับเม็กซิโกซิตี้เป็นเมืองหลวงของอาชญากรตัวเป้งของโลกคือแก๊งคาร์เทลคือแก๊งค้ายาที่เอายาเสพติดขนถ่ายแล้วก็มีเด็กเดินยาเป็นเด็กอายุ3ขวบ5ขวบ7ขวบเยอะแยะไปหมดจนต้องมีการปราบปรามโคลัมเบียอย่างนี้อยู่อเมริกาใต้ทั้งนั้นท่านผู้ฟังทำจนประเทศนี่ถดถอยเสื่อมถอยจนเมืองเนี่ยเป็นสลัมนี่เรายังไม่ต้องมองไปถึงฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ผมไปมา 2-3 ปีไม่ไหวจริงท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าดาวพฤหัสเดินมาตำแหน่งนี้และจะอยู่ตรงนี้ไปถึงเดือนตุลาคมวันที่20จากนั้นก็จะเคลื่อนจากราศีกรกฎไปสู่ราศีสิงห์คือตรีโกณกับอาทิตย์ของชะตาเมืองหมายความว่าอะไรครับอาทิตย์กับพฤหัสจะมีกำลังอาทิตย์คือดาวแห่งผู้นำช่วงปลายปีนี้ถ้าผู้นำนะหรือคนที่เป็นหัวแถวขององคาพยพไม่ได้น้อมรับเอากระแสดาวพฤหัสเข้าเป็นหลักปฏิบัติอย่างแท้จริงถ้าจะลำบากแต่เท่าที่ผมฟังท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนักข่าวก็ไปที่ไมโครโฟนถามทุกวันท่านบอกว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายยังไงก็ต้องปฏิบัติไปตามคำพิพากษาหรือแนวทางของกฎหมายฟังแล้วก็ชื่นใจแล้วก็ใจชื้นนะแต่ว่าแต่พอติดตามกระแสความเป็นไปของบ้านเมืองปลอดชื้นตอนแรกใจชื้นพอนานๆเขาปลอดชื้นรู้สึกมันจะไม่ไหวมันจะป่วยนะท่านผู้ฟังงั้นวันนี้ผมคิดว่าเราต้องเร่งขวนขวายปรับเปลี่ยนนะประชาชนพี่น้องทั้งแผ่นดินแล้วดาวพฤหัสถึงจะบังเกิดผลอย่างจริงจังนะเหมือนกับคนมีพระดีพระรหัสนี้ก็เปรียบเหมือนเรานี่นะได้ถ้าเปรียบเซียนพระก็บอกโหได้พระดีมาบูชาโอ้เป็นสมเด็จอย่างดีบางขุนพรหมอกร่องหูยานรุ่นนี้แบบโอ้ใช่ไหมแต่เราเนี่ยไม่ได้น้อมนำไม่มีหลักปฏิบัตินะคือศีลไม่ครบนะบุญกิริยาวัตถุไม่ต้องพูดไม่ได้ทำคือมีพระมาก็ไม่มีประโยชน์ครับเขาเอามาตั้งไว้เป็นวัตถุมงคลตั้งอยู่ตรงหน้าเฉยๆแต่ถ้าดาวพฤหัสเดินมาแล้วแล้วเราเนี่ยนะก็ปฏิบัติจริงจังรู้เลยว่าอะไรมันถูกมันผิดถูกไหมครับนะคือพูดง่ายๆว่าเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความตระหนักรู้มันก็เจริญขึ้นถ้าผู้ฟังผมเปรียบเทียบเรื่องพระสมเด็จพ่ออะไรไหมฮะถ้าผู้ฟังที่ รุ่นไล่ๆกับผมหรือท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านต้องจำเรื่องนี้ได้แคล้วธนิตกุลนะชื่อแคล้วนะแต่สุดท้ายก็ไม่แคล้วฮะไม่คลาดแล้วก็ไม่แคล้วเพราะทีมมือปืนที่ไปถล่มแคล้วธนิตกุลเนี่ยใช้ทั้งปืน M16 ปืน9มม11มมคือสาดกระสุนเข้าไปเนี่ยผมไม่รู้กี่ร้อยนัดนะแล้วก็คุณแคล้วก็ลงมาจากรถแล้วก็เสียชีวิตอยู่ข้างรถของตัวเองอยู่กลางถนนท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นการกระหน่ำยิงอย่างหนักหน่วงมันก็มีสาเหตุมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแขวนพระดีได้พระดีดาวพฤหัสเดินมาตำแหน่งดีผมเปรียบเทียบแบบเนี้ยถ้าท่านไม่ทำอะไรนะยังเล่งก้มหน้าก้มตาไม่สนไม่หือไม่ไอ้ทำแบบเนี้ยมันง่ายมันได้เยอะท่านผู้ฟังครับการทำความดีมันทำยากนะมันเส้นทางที่จะทำให้ไปสู่ความเจริญอย่างมั่นคงจริงมันอาจจะทำยากแต่ทำแล้วมันยั่งยืนมัน sustainable นะแต่อะไรที่มันทำง่ายหาเงินแบบนี้มันง่ายไปรวมกวนกับเขามันง่ายไม่สนใจใครศรัทธาเราเหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะครับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนประกาศเปรี้ยงเลยรอบนี้ถ้าใครโกงผมจับได้ผมจะจัดการทันทีท่านดูสิครับถ้าใครทำผิดกฎหมายไม่ปล่อยไว้วันนี้มีตั้งหลายเรื่องที่มันคาราคาซังอยู่ผมว่าวันนี้ประชาชนต้องตระหนักแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยดาวพฤหัสมาแล้วเราเนี่ยนะจะดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมจะสามารถตระหนักรู้ลึกซึ้งกว่านี้ได้ไหมเห็นไหมครับเพราะไม่เช่นนั้นจุดจบของประเทศเพื่อนบ้านของเรามันคือจุดตั้งต้นของบ้านเราที่จะเดินตามเส้นทางของเขานะครับกัมพูชาวันนี้อยู่ในสภาพวิกฤตท่านผู้ฟังเศรษฐกิจหนักหน่วงมากการท่องเที่ยวไม่ไปไหนเพราะบ้านเมืองมันอุดมไปด้วยของเสีย ธุรกิจผิดกฎหมายกลุ่มทุนเทาเพราะพอทุนเทามันเข้าไปเยอะๆเยอะๆมันก็ไปครอบงำมันก็ไปซื้อไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการน้ำดีน้ำเสียตอนหลังมันน้ำเน่าหมดเลยถ้าผู้ฟังเห็นไหมครับงั้นวันนี้ถ้าคนไทยนะไม่หือไม่นะไม่พัฒนาไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็อย่าหวังว่าบ้านเมืองสังคมมันจะไปไกลกว่านี้อย่าไปหวังเหมือนกับที่โหราจารย์หมอดูเหมือนแต่ผมเองก็บอกพฤหัสมาแล้วดีเนี่ยอย่าไปหวังว่ามันจะดีกว่านี้เป็นไปไม่ได้เหมือนกับท่านนิมนต์พระมาเทศที่บ้านพระก็มาอธิบายความสอนแต่คนลงมือปฏิบัติคือเจ้าตัวของตัวคุณเองว่าจะปฏิบัติได้กี่มากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับอะไรที่จะทำให้สังคมเสียหายต้องช่วยกันจัดการนะต้องช่วยกันขยายความเพราะจะไปรอโชควาสนารอพลังกำลังของดาวพฤหัสมีลาภเด่นไหมลอยมาไหมไม่มีหรอกครับผมว่าถ้าเราปล่อยไปอย่างนี้เราก็จะเป็นสวะลอยไปตามกระแสแห่งกิเลสและความหลงถ้าผู้ฟังเวลาเราเดินลงจากเขาเนี่ยมันลงง่ายนะยิ่งถ้าลงสไลเดอร์มาเนี่ยโอ้มันเร็วเพราะจิตใจที่ปล่อยให้ไหลลงสู่ที่ต่ำมันไปง่ายครับมันสะดวกมันปลื้ดแต่ไอ้ที่มันขึ้นไปสู่ที่สูงมันต้องใช้ความอดทนพยายามท่านผู้ฟังเคยเดินทางบางคนอาจจะเคยไปเนี่ยไม่แน่ใจเอาเปรียบเมืองไทยนะธรรมเนียมปฏิบัติของเด็กที่เขาเข้าไปอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาจะมีการพารุ่นน้องเดินขึ้นดอยสุเทพการเดินขึ้นดอยสุเทพเนี่ยมันเป็นสื่อสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึง 2-3 เรื่องนะเรื่องแรกคือชนพี่น้องชาวเชียงใหม่เนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนโดยแท้ในเวียงนะเขาเรียกว่าในเวียงนะบริเวณพื้นที่โดยรอบของเมืองเก่าหรือนครเชียงใหม่เดิมเนี่ยโอ้มีวัดตั้งหลายวัดท่านผู้ฟังนั่นคนเชียงใหม่ดั้งเดิมเป็นคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนจิตใจอ่อนโยนโดยมีพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยเป็นหัวใจหลักแล้วที่นั่นก็เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยมันก็นำพา รุ่นน้องๆทั้งหลายเนี่ยเดินขึ้นดอยนะการเดินขึ้นต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความต่อเนื่องแล้วต้องไปกันเป็นทีมท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะเพราะว่า ต้องการจะสอนเป็นสื่อในเชิงสัญลักษณ์ว่าความอดทนความภาคเพียรพยายามตลอดระยะเวลาที่เดินขึ้นก็เปรียบเสมือนการเรียน

นะขนาดทหารไทยไปรบมีความรักกับสาวเกาหลีแยกกันมาก็มีความขมขื่นเกาหลีใต้นี่ต่อสู้มาอย่างยาวนานยังไม่พอเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ยังถูกแบ่งแยกเห็นไหมครับที่ตรงเส้นแบ่งเขตหมู่บ้านปันมูลจอมจากกรณีของสงครามโควอร์คือสงครามเย็นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วลัทธิความเชื่อมันทำให้แผ่นดินเกาหลีซึ่งเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันเป็นครอบครัวเดียวกันมาแตกแยกแต่สุดท้ายที่สุดเขาก็ทำจนเกาหลีใต้นี่แข็งแรงขึ้นมาได้ปราบปรามทุจริตนะถึงขั้นประธานาธิบดีที่ผ่านมาจำได้ไหมครับปีที่แล้วประธานาธิบดีใช่ไหมครับนะที่จะประกาศมีการยึดอำนาจวันนี้โดนพิพากษาดำเนินคดีเต็มที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละครับผมก็ด้วยเหตุที่ว่าดูโหราศาสตร์ดูทำเลห่วงจุ้ยดูสภาพความเป็นไปแต่ขอให้กำลังใจพี่น้องคนไทยด้วยว่าบ้านเมืองกำลังถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงแล้วจะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนอยู่ที่คนไทยด้วยนะครับไม่ใช่รอใครมาเปลี่ยนให้รอคนนั้นมาจัดการคนนี้มาจัดการไม่หรอกครับอย่างเหตุกรณีที่เกิดขึ้นไม่กี่วันนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกรณีที่มีเจ้าพนักงานคนหนึ่งของปปช.นะซึ่งแกก็ขับรถแล้วแกก็เมานี่แกก็ยอมรับนะแล้วตอนเมาลงไปจากรถแล้วก็มีพี่น้องประชาชนภาษาข่าวเรียกว่าพลเมืองดีนะตอนนี้ประเทศไทยมีพลเมืองดีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นก็ช่วยกันถ่ายรูปเก็บข้อมูลอัดวิดีโอเป็นพยานไปเป็นพยานไปออกรายการโหนกระแสไปบอกชัดเจนว่าเรื่องมันเกิดแบบนี้มีความพยายามจะเปลี่ยนตัวแบบนี้นี่คือช่วยกันทุกคนนะทำไมมันจะไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมครับนะวันนี้เป็นวันหยุดฮะหยิบประเด็นข่าวสารหยิบความเป็นไปของโลกหยิบจังหวะดวงดาวมาอธิบายความให้ท่านผู้ฟังฟังจะได้มีกำลังใจเรียกว่าพองฟูไปพร้อมๆกันแล้วก็เชื่อว่าประเทศกำลังเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงเพราะประชาชนยกระดับความคิดเห็นเกิดความตระหนักรู้เรียกว่ารับกำลังดาวพฤหัสมาอยู่ในมายด์เซตของตัวเองอย่างจริงๆจังๆจะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับทักทายแฟนรายการครับคุณพุทธชินโรสคุณจิระโรจน์นะคุณทองเนื้อเอกใช่ไหมคุณธนทันนะพี่สุนทรพี่เล็กนะฮะคุณโยรโชตน้องแพรดานยาคุณศิวพรคุณอัศนีคุณสุธัญญาบอกสวัสดีค่ะอาจารย์ปิดวิเวกมาค่ะสบายดีเย็นใจเฮียปณพลเมื่อวานนี้ผมไปที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งชื่อบ้านทิพวรรณอยู่ตรงทางขึ้นน้ำตกป่าละอูที่หัวหินนะครับมีเนื้อที่ประมาณสักร้อยกว่าไร่นะนะกรุงเทพเมื่อวานร้อนมากแต่ที่นั่นเย็นสบายอุณหภูมิตอนที่ผมขับรถเข้าไป26-27อยู่ถึงเย็นได้มีโอกาสไปคุยกับท่านอาจารย์ชาติมานะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์สายตรงของคุณแม่ดร.สิริกลิ่นชัยคุณแม่ดร.สิริกลิ่นชัยเนี่ยผมฟังท่านตั้งแต่ผมเด็กๆตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะชอบฟังมากแต่ก่อนผมเอาหาฟังยากต้องไปหาเทปมาฟังแล้วก็ฟังวิทยุแล้วตอนหลังก็ได้ติดตามท่านพอได้มาเจอว่าโอ้มีลูกศิษย์สายตรงเนี่ยเปิดสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็กำลังวางแผนจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ก็เชิญผมไป บอกว่าอาจารย์ชยุทธช่วยมาดูให้หน่อยว่าจะปรับสภาพทำเลยังไงขออภัยนะผมไปเห็นเมื่อวานนี้พูดตามตรงว่ามีความปิติอิ่มใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ไม่เน้นเรื่องการทำมาหากินคือพูดง่ายว่าไม่ได้เปิดเป็นพื้นที่รีทรีตเก็บตังค์ 2-3 หมื่นไม่ใช่เจ้าของตั้งใจว่าต้องการจะให้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ฝึกฝนบ่มเพาะนะยกระดับจิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะมีการฝึกวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ยกระดับจิตมีการสอบจิตด้วยนะครับที่สำคัญคือผมได้ทราบว่านะผู้บริหารหรือคนที่ดำเนินการที่นี่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ทองใบที่ปู่ย่าอู่ด้วยนะหลวงพ่อทองใบเนี่ยสมัยผมยังวัยรุ่นนะยังขาลุยนะยังได้มีเคยมีโอกาสไปตามท่านทุดงนะทนโซนตะวันออกชลบุรีพนัสนิคม

0: ไล่ไปเนี่ยแต่ก็ช่วงหลังเนี่ยท่านก็อายุเยอะนะครับนะแล้วก็ตอนหลังเราก็ไม่ได้พบท่านนะแต่ว่าเมื่อได้เจอลูกศิษย์สำนักเดียวกันก็มีความปิติยินดีนะครับงั้นผมว่าวันนี้เหตุการณ์บ้านเมืองมันอาจจะอยู่ในสภาพการอย่างที่เราเห็นก็อย่าทำให้จิตใจมันเศร้าหมองมากถึงเวลาก็ต้องถอยออกจากสถานการณ์แล้วก็ชำระจิตทุกเย็นท่านผู้ฟังแล้วก็ทำให้ตัวเรามีพละกำลังกลับมาทำหน้าที่ตัวเองให้ครบนะทำหน้าที่ตัวเองแล้วก็ตักเตือนนะสกิดสเกาบอกคนใกล้ชิดอะไรถูกอะไรผิดช่วยกันผลักดันให้สังคมมันแข็งแรงขึ้นท่านผู้ฟังครับเอาเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งฮะคุณวีนาสวัสดีด้วยนะครับเฮียปันธพลเดี๋ยวเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่นะครับเบอร์โทรศัพท์276-3632และ33พักสักแป๊บหนึ่งเจอเลยครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับในปี2569หลังจากตรุษจีนเป็นต้นมายาวไปจนถึงตรุษจีนปีหน้านะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีมะเมียไฟเป็นปีที่ตามตำราโหราศาสตร์จีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีมะเมียไฟที่มีพละกำลังมากเพราะเป็นปีมะเมียไฟในยุค9ทิศใต้ธาตุไฟด้วยเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่กรมอุตุหรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ของโลกใบนี้ประกาศออกมาพร้อมเพรียงกันว่าโลกกำลังจะต้องเผชิญกับสภาวะเอลนิโยที่เรียกว่าเป็นซุปเปอร์อภิมหาเอลนิโยเนี่ยผมว่าเที่ยวนี้คงหนักหน่วงรุนแรงอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังแล้วปรากฏการณ์นี้จะชัดเจนขึ้นภายในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้านี้ท่านผู้ฟังครับเวลาปรากฏการณ์เอลนิโยมันเกิดขึ้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เคยอธิบายความไว้ท่านผู้ฟังครับนะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันอยู่ติดทะเลท่านผู้ฟังครับเคยมีนักธรณีวิทยาและนักวิทยาศาสตร์อธิบายความตรงกันว่าหลายพื้นที่ในโลกใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเกือบจะแทบจะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแล้วนะครับเช่นที่ไมอามี่เช่นที่มหานครนิวยอร์กเช่นที่เวนิสกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแถวๆตรงปากน้ำโดยเฉพาะแถวๆสมุทรปราการนะไปแถวๆนู้นเนี่ยนะครับมันก็ต่ำทั้งนั้นแหละแต่ว่าพอเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยเกิดขึ้นความร้อนพอมันสูงขึ้นท่านผู้ฟังครับทะเลเนี่ยก็จะร้อนอุณหภูมิในทะเลจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิในทะเลสูงขึ้นไอ้น้ำจะระเหยขึ้นสู่ท้องฟ้ามากขึ้นนะแล้วความร้อนเนี่ยนะครับเวลามันร้อนระอุท่านผู้ฟังสังเกตดิท่านก็เป็นผมก็เป็นเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เวลาเดินอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถ้าเดินกลางวันนี่โหมันปวดแสบปวดร้อนจริงๆเพราะความร้อนมันหนักหน่วงมากท่านผู้ฟังนะเราใช้สารเคมีเราใช้พลังงานฟอสซิลนะที่ เมื่อของเสียมันระเหยขึ้นไปในอากาศแล้วเนี่ยมันไปทำลายชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าโอโซนมันทำให้รังสี UV เนี่ยทะลุทะลวงลงมาแล้วก็ทำให้ความร้อนเนี่ยมันลงมานะอยู่บนผืนผิวพื้นผิวของโลกเราถ้าเกิดว่าเป็นป่าอย่างเมื่อวานนี้ผมอยู่ทางเข้าน้ำตกป่าละอูมันก็เย็นสบายเพราะมีออกซิเจนเยอะท่านผู้ฟังมันมีขุนเขามีสายน้ำแต่กรุงเทพมหานครเราเนี่ยมันเป็นเมืองครับมันมีแต่คอนกรีตนะลมจะโฟลว์ไปทางไหนก็ลำบากทุกบ้านติดแอร์หมดรถทุกคันติดแอร์หมดเพราะฉะนั้นความร้อนนะมันลอยขึ้นสู่ที่สูงเมื่อความร้อนในเมืองลอยขึ้นสู่ที่สูงก็ขึ้นอย่างเร็วไอร้อนเวลาท่านผู้ฟังจอดรถไว้นะครับตากแดดพอเข้าไปนั่งปุ๊บท่านจะเห็นไอร้อนอยู่บนกระโปรงฝาหน้ารถระเหยโอ้โหดูระอุเลยเหมือนอยู่บนหน้าเตาผิงอย่างนั้นน่ะถูกไหมครับพอมันลอยขึ้นเสร็จปั๊บไอความชื้นที่อยู่ในทะเลนะที่มันเกิดเมฆมหาศาลเพราะนะน้ำเนี่ยร้อนมากขึ้นไอระเหยก็มากขึ้นมันก็จะอินฟลักลมก็จะพัดพาคือกลายเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ถ้าอเมริกาก็เรียกเฮอริเคนถ้าบ้านเราแถวนี้ก็เรียกไต้ฝุ่นถ้าบางที่ก็เรียกเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นประเภทเดียวกันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสตอร์มเซิร์ชท่านผู้ฟังครับผมจะเรียนว่าเดี๋ยวดาวราหูจะเดินเข้าสู่ราศีมังกรราหูเป็นมหาจักรเวลาดาวแรงๆเข้าสู่ราศีมังกรก็มักจะเกิดปรากฏการณ์พายุยกตัวขนาดใหญ่ท่านผู้ฟังครับปีหนึ่งที่บ้านเราเกิดเหตุการณ์ใหญ่นะคือปี2505ปีนั้นเนี่ยนะครับนะดาวเสาร์เนี่ยอยู่ที่ราศีมังกรเสาร์เป็นเกษตรเลยแล้วก็เกิดปฏิกิริยากับราหูและดาวพฤหัสเกิดอะไรขึ้นครับเกิดพายุที่แหลมตะลุมพุกคนเสียชีวิตเยอะมากเพราะฉะนั้นพายุที่จะถล่มเข้าสู่ชายหาดชายฝั่งทะเลนะครับคงจะเกิดในจังหวะเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ซูเปอร์เอลนิโยแบบนี้รวมไปถึงฝนฟ้าที่จะถล่มอย่างรุนแรงเข้ามาในเมืองผมว่าอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะเมื่อ2วันก็มีข่าวไรเดอร์ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางข้าม เป็นทางด่วนยกระดับนะถูกฟ้าผ่าลงมาวันนี้เนี่ยนะครับพี่ๆไรเดอร์ทุกคันครับเวลาพี่ขับรถส่งของพี่ก็มีโทรศัพท์แล้วพี่ก็มี Google Map ไปเนี่ยแต่ฝนตกเนี่ยพี่หลายคนก็ยังขับอยู่ผมว่าเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่ารอบนี้เนี่ย เวลาส่งของถ้าฝนตกคนสั่งของก็ใจเย็นนะครับนะถ้าเกิดจะต้องส่งของได้กินตรงเวลาแต่ก็ต้องแลกมากับความสูญเสียชีวิตผู้คนผมว่าอันนี้ก็ไม่คุ้มแล้วล่ะนะเวลาฝนตกก็อย่าไปหิวมันอดซะบ้างไม่ต้องกินก็ได้ถ้าคนขับรถก็ได้เงินไม่เยอะหรอกแต่ความเสี่ยงมีเยอะนี่ยังไม่รวมไปถึงอุบัติเหตุอุบัติภัยนี่ฟ้าผ่าเข้าไปรอบนึงผมดูข่าวนี้ตกใจมากแล้วก็ปรากฏการฟ้าผ่าก็ยังจะมีมากกว่านี้อีกเยอะท่านผู้ฟังครับเพราะดาวธาตุไฟทำงานอย่างรุนแรงเพลงนี้ก็ต้องฝากกันเอาไว้นะครับเอาท่านผู้ฟังท่านใดที่จะแอดไลน์เอาไว้สำหรับทั้งเช็คเรื่องดวงตรวจเรื่องทำเลห่วงจุ้ยนะครับก็ทักทายผมมาได้ครับไลน์ ID ผมคือโหรา 97A ครับ HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A นะครับโหรา 97A ถ้าดูดวงต้องขออภัยนะบางคนบอกทำไมบ่ายๆไม่คุยบ่ายๆนี่ผมก็ไปตะเวนดูแลชาวบ้านไปดูห่วงจุ้ยนะครับเย็นๆมาถึงบ้านก็ต้องมีสัมโมทนียกถานะต้องพูดคุยสนทนากับลูกๆนะอธิบายวันนี้เป็นยังไงคุยจนแล้วใจส่งลูกเข้านอน2ทุ่ม2ทุ่มเสร็จๆนะผมนั่งดูดวงทุกวันท่านผู้ฟังแอดไลน์ไว้ได้นะครับโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนยังมีความสุขกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนชยุทธวันเกิดฮะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนอย่างแท้จริงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าอิสราเอลและเลบานอนอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายในไม่กี่วันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกพบเซอร์เบียเวลา14 นาฬิกาวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเมื่อในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระรองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยราชการต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีนำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนจะนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรโดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จำนวน149 รูปเดินรับบิณฑบาตจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569และกล่าวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา19 นาฬิกาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
1: ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วง1 ทุ่มวันนี้ที่ท้องสนามหลวงก็ที่ท้องสนามหลวงก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรก็ฝากกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับร่วมวันจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในเวลา19 นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานพร้อมเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนพระสงฆ์อนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบณศาลาสาไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวัง
2: ตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วสารทิศรวมถึงนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่คอยให้คำแนะนำดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังคอยให้บริการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มพระราชทานแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลนางสาวจงกลนีหลวนพาณิชย์อายุ62ปีเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วยตนเองเนื่องในโอกาสมหามงคลอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยพร้อมขอถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3: ก็ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งชีวิตของคนเราที่เกิดมาได้เข้ามาถึงในวังมาลงนามถวายพระพรครั้งนี้ก็อยากบอกให้พระองค์ท่านว่าทรงมีพระพรานามัยที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยั่งยืนนานแล้วก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอยู่คู่คนไทยไปชั่วนิรันดร
2: ์ขณะที่คณะนักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จากทั่วประเทศกว่า400คนต่างปลาบปลื้มที่ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและมุ่งมั่นประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
4: ก็ขอให้พระองค์นะครับทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้กับปวงชนชาวไทยและก็ลูกๆนักเรียนต่อไปครับผมในส่วนของเยาวชนนะครับก็จะทำความดีครับผมจะทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินครับผมในฐานะที่เป็นเยาวชนและก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนเยาวชนเหมือนกันครับผม
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลณเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงภายในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เปิดระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และในวันพรุ่งนี้จะเปิดลงนามระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางสามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.thหรือระบบลงนามถวายพระพรของสำนักพระราชวังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง5มิถุนายนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งกรมการศาสนาจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเดียวกันในวันนี้ยังร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระราชกุศลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามในช่วงบ่ายอีกทั้งยังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีทางศาสนาตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติณศาสนสถานทั่วประเทศโดยส่วนกลางกำหนดจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาวันพรุ่งนี้ที่โรงละครแห่งชาติเพื่อรวมพลังศรัทธาของประชาชนทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยได้แก่การจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรณวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคและโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอธิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือมาริชโยรายงาน
0: พระตำหนักทักษิณราชินีเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลา 16 นาฬิกาวันนี้ณอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: พระสกนิกรจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อย่างพร้อมเพรียงเช่นจังหวัดสระแก้วมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลณหอประชุมปางสีดาสารกลางจังหวัดสระแก้วเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นส่วนจังหวัดพังงาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาโดยนายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้นำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
7: วันนี้ที่บริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีพระราชเมธากรกวีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12-13 ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอเมืองเพชรบุรีและตัวแทนภาคเอกชนตลอดจนประชาชนชาวเพชรบุรีร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความผาสุกของประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวในเวลา 19:29 ณบริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหรือสถานที่จัดงานตามที่แต่ละอำเภอกำหนดโดยพร้อมเพรียงกันณภสวรรณมีลิสวทเพชรบุรีรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
8: ที่หอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน149 รูปจากนั้นร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนพุทธอุทยานตำบลโนนน้ำแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบสานวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนพงศ์ศิริสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
9: ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำส่วนราชการศาลทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดก่อหลักพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเดินออกรับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการศาลทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยหมู่ที่2ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยร่วมกันปล่อยปลาตะเพียนจำนวน 300,000 ตัวสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ด้านประสบกรณิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
10: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประสบกรณิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ณหอประชุมจังหวัดตรังเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีเป็นที่ประจักษ์แก่ผองประสบกนิกรนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่านอกจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแล้วยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่อำเภอกันตังและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในช่วงเย็นด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: พุทธศาสนิกชนสุราษฎร์ธานีพร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
11: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี5สอหรือ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นที่วัดเจริญประชาธรรมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมกว่า300คนอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
12: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสเพื่อแสดงความจริงใจในการเข้าเป็นสมาชิกและแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่วางแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
13: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนของฝ่ายไทยจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแสดงถึงความจริงจังและจริงใจของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าไทยมีแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องที่ล่าช้ามาหลายปีจากปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองแต่รัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายรวมทั้งมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECD
14: มาครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกว่าระดับรัฐมนตรีซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดของ OECD เรามาเพื่อแสดงถึงความจริงใจจริงจังของเราที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD แล้วเป็นโอกาสที่สำคัญด้วยที่เราจะแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวทางแล้วในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ก็ถ้าดูจากจำนวนเสียงในสภาก็เป็นรัฐบาลที่ทุกคนมองว่ามีเสถียรภาพคือความต่อเนื่องของนโยบายการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆเนี่ยซึ่งมันสอดคล้องกับกระบวนการเจรจาเข้าสู่ OECD ครับ
13: นายศิริศักดิ์กล่าวได้ว่าการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามซึ่งต้องมีการแก้ไขและยกระดับกฎหมายอีกทั้งยังต้องมีการแก้ไขเรื่องอื่นเช่นการปรับโครงการหลีกเลี่ยงภาษีการปรับการช่อโกงซึ่งจำเป็นต่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนอย่างแท้จริง
15: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์ประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
16: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
15: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 รายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: ไทยช่วยไทยพลัส6040หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดรวมกว่า 4,500 ล้านบาท
17: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่อง2วันมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 4,500 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า14ล้านคนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จกว่า 790,000 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่ประชาชนไม่ค่อยทราบคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมก.เรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขส. โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามจริงมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าถอนเป็นเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติมั่นใจหน่วยในพื้นที่รับมือได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่มีรายงานเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงเป็นปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจเป็นการยั่วยุจนนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าทางกองทัพมีกฎการปะทะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นกังวลและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้านนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลว่าการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 2544เพื่อเริ่มต้นการเจรจาในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพราะ MOU 2544ไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมานานกว่า20ปีแต่ฝ่ายกัมพูชากลับกล่าวหาฝ่ายไทยว่าตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยฝ่ายไทยมองว่าเมื่อใช้กรอบของอันครอสที่ทั้งสองประเทศเป็นรัฐภาคีแล้วก็ควรเจรจากันในระดับทวิภาคีก่อนทางนี้กระบวนการประนอมภาพบังคับต้องใช้เวลาหากไทยและกัมพูชาเข้าสู่กระบวนการนี้จะยังไม่สามารถกำหนดเขตแดนทางทะเลหรือพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกันได้ดังนั้นจึงตั้งข้อสงสัยถึงเจตนาของฝ่ายกัมพูชา
14: จริงๆแล้วเราก็พร้อมที่ตอบสนองแต่มันต้องมีความจริงใจเพราะปัญหาพวกนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขโดยง่ายแล้วถ้าเกิดเขาพูดถึงแก้ไขโดยสันติวิธีสันติวิธีที่แท้จริงคือพูดคุยกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยการหาแนวทางแล้วถ้าเราหาแนวทางออกไม่ได้เราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีอยู
0: ่ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงต่อไทยโดยกล่าวอ้างว่ามีการจัดสร้างพระพุทธรูปติดตั้งธงชาติสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชายแดนรวมถึงการวางลวดหนามโดยระบุว่าการจัดสร้างพระพุทธรูปและการติดตั้งธงชาติไทยเป็นการดำเนินการภายในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อธิปไตยและการควบคุมดูแลของฝ่ายไทยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในเขตพื้นที่ของไทยโดยกองทัพบกยังคงยึดมั่นตามถ้อยแถลงร่วมในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศรวมทั้งการใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนส่วนการวางลวดหนามในพื้นที่บริเวณช่องบกเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดำเนินการภายในเขตอธิปไตยและพื้นที่ควบคุมของฝ่ายไทยเช่นกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนลดโอกาสการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดโดยสอดคล้องกับแนวทางการลดการเผชิญหน้าและการรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
18: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
19: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดี เช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
18: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและเลบานอนอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายในไม่กี่วันหากไม่มีอุปสรรคใดๆจากการกระทำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐในฐานะคนกลางต้องการให้การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนดำเนินต่อไปอย่างอิสระโดยแยกออกจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลอิหร่านไม่เห็นด้วยความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่คณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเริ่มการเจรจาสันติภาพโดยตรงรอบที่4ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติวุฒิฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟและแคว้นคาคิฟเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก130รายนายดูจาริกเน้นย้ำว่าการโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขัดกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียยุติการโจมตียูเครนโดยทันทีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐเตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้เพิ่มเติมในอัตราร้อยละ10หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมพบว่าเกาหลีใต้และอีกกว่า60ประเทศยังคงละเลยการบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบังคับอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวอาจมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้านนายจิมมี่สันกลีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับการที่ประเทศคู่ค้าละเลยการแก้ไขปัญหาสินค้าที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบังคับได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการบังคับใช้แรงงานอย่างไรก็ตามสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอนี้จนถึงวันที่6กรกฎาคมก่อนจัดการไต่สวนในวันถัดไปนายกรัฐมนตรีแมทธิวเวลของหมู่เกาะโซโลมอนซึ่งเป็นประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เปิดเผยระหว่างการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเพื่อหาความร่วมมือทวิภาคีกับรัฐบาลออสเตรเลียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลโซโลมอนจะทบทวนข้อตกลงด้านความมั่นคงที่เคยลงนามกับจีนเมื่อปี2565ซึ่งเปิดให้ทางจีนสามารถส่งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเข้ามาปฏิบัติการในหมู่เกาะโซโลมอนท่ามกลางความกังวลของออสเตรเลียและสหรัฐต่อบทบาทที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวว่าออสเตรเลียและหมู่เกาะโซโลมอนจะจัดทำสนธิสัญญาฉบับใหม่เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมเดินหน้าโครงการฝึกอบรมตำรวจระหว่าง2ประเทศต่อไปทั้งนี้ออสเตรเลียลงนามสนธิสัญญากับหลายประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิตูวาลู นาอูรูและปาปัวนิวกินีเพื่อทวงดุลการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะทีมชาติบรูไน9ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักเตะไทย U19 จะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการเล่นร่วมกันก่อนการฝึกซ้อมธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกทีมชาติไทยจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรกล่าวว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้ฟื้นฟูร่างกายโดยต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและโปรแกรมด้วยส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้การที่ได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นได้พัฒนาหลายอย่างมาปรับใช้กับทีมชาติซึ่งเกมทีมชาติ2เกมนี้ถ้ามีโอกาสลงไปเล่นก็จะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อพิสูจน์ตัวเอง
21: การที่ได้ไปเล่นญี่ปุ่นก็ช่วยแบบพัฒนาตัวผมด้วยครับแล้วก็ได้เหมือนแบบตัวผมก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยครับที่ได้ไปตรงนั้นก็ช่วยพัฒนาอะไรหลายอย่างครับฟุตบอลญี่ปุ่นมันก็จะแบบมันค่อนข้างเร็วครับเราก็ต้องปรับตัวให้ทันครับเพราะว่าถ้าเราช้ากว่าเขาเราก็อาจจะแบบตามเขาไม่ทันนี่เราก็ต้องปรับตัวกับที่นู่นให้ได้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับถ้ามีโอกาสได้ลงไปเล่นก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยครับ
1: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนนี้พบคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันโดนีอิราโอลากุนซือชาวสเปนิชวัย43ปีมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนอันเนอร์สล็อตกุนซือชาวดัตที่เพิ่งโดนปลดจากตำแหน่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและกำลังหารือกันเรื่องทีมงานของอิราโอลารวมถึงแผนการทำทีมในอนาคตก่อนจะมีการลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการในไม่อีกกี่วันข้างหน้าการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมาวิก้าบันโซดมือ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-12 และ 21-10 ส่งผลให้พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกแพ้พุสลาวีสินธุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย 0-2 เกม 23-25 และ 16-21 จบเส้นทางการแข่งขันไว้ในรอบแรกศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรรองการอสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะราฟาเอลคอร์ดามือ27ของโลกจากสเปน3เซตรวด 7-6 ไทเบรก 7-3 6-1 และ 6-3 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยาคุปแมนซิกมือ26ของโลกจากเช็กที่หยุดความร้อนแรงของชูอัลฟอนเซกาดาวรุ่งจากบราซิลและมือ28ของรายการ3เซตรวด 6-4 6-3 และ 7-6 ไทเบรก 7-3 ด้านหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเมียร่าอันเดเอวามือ8จากรัสเซียเอาชนะโซราน่าเคิร์สเตียมือ18จากโรมาเนียอย่างเหนือชั้น2เซตรวด 6-0 และ 6-3 ผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับมาตาคอสยุกมือ15จากยูเครนที่เอาชนะเอลิน่าสวิโตลีน่ามือ7เพื่อนร่วมชาติมาได้บุดวิด 2-1 เซต 6-3 2-6 และ 6-2 นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมจำนวน12คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยนักกีฬาชาย6คนได้แก่กสิดิษฐ์สำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิศสอนลักทรัพย์วิชยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะและปัชญาอิสโร ส่วนนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยรัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะและเพียงทานผลิพืชชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหลังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ National Swimming Championship 2026ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมที่ผ่านมาทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแถมยังจารึกสถิติใหม่ประเทศไทยได้อีก2รายการโดยเงือกออยสวนีบุญอัมภัยนักว่ายน้ำสาวทีมชาติไทยเหมาคนเดียวมากที่สุด3เหรียญทองจากประเภทกบ50เมตร 34.94 วินาทีกบ100เมตร1นาที 10.90 วินาทีและกันเชียง50เมตร 28.96 วินาทีทีมนักตบลูกยางสาวไทยลงฝึกซ้อมสนามจริงก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกนัดแรกที่จะพบกับเซอร์เบียที่หนานจิงโอลิมปิกยูสปอร์ตพาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรได้เน้นเรื่องการเสิร์ฟรับเสิร์ฟก่อนที่จะลงระบบทีมโดยโค้ชออสกล่าวว่าพอใจกับการฝึกซ้อมนักกีฬาไม่มีปัญหาทุกคนค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมลงสนามทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะพบกับเซอร์เบียเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคอมแบทชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกประจำปี2026ณกรุงบราซิเลียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในระหว่างวันที่8-13 มิถุนายนนี้โดยมีชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน5ชนิดกีฬาประกอบด้วยยูเยตสูคาราเต้มวยไทยวูซูและมวยปล้ำโดยคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันมีจำนวนทั้งสิ้น76คนประกอบด้วยนักกีฬา46คนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ประจำทีมแพทย์ผู้สื่อข่าวจำนวน30คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ล่าสุดมีนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

0: พัฒน์สอนการรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบยงเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงา

0: ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารและการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่021413930กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาและนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์สถาบันโรคสูงอกประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลราชวิถีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลานักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ hrdms.thaijobs.com ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่4ถึง11มิถุนายนนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานศาลปกครองสูงสุดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครองชั้น2อาคารศาลปกครองสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคาร4เลขที่120ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่021410775และสายด่วน1355สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อประจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดราชการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอของการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่02561-2445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะตำนานรัดเกล้าคู่ราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเครื่องประดับประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นหลายคนคงนึกถึงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสวมณ งานเลี้ยงพระกรยาหารค่ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในคืนวันที่30เมษายน2569ที่ผ่านมาที่ได้สร้างความประทับใจต่อราชวงศ์ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประสบกรณิกรชาวไทยโดยที่มาของรัดเกล้าองค์นี้นั้นมีประวัติความเป็นมากว่า100ปีค่ะรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะหรือฟรินช์เทียร่าเป็นรัดเกล้าเพชรโบราณรูปทรงแฉกรัศมีโดดเด่นด้วยเพชรที่เรียงเป็นแฉกแหลมเปรียบเสมือนรัศมีของดวงอาทิตย์และสามารถแปลงเป็นสร้อยพระศรได้มีต้นเขามาจากเครื่องประดับของสตรีรัสเซียที่เรียกว่าโคโคเชนิกเริ่มแพร่หลายในยุโรปและมีการนำเข้ามาในสยามเมื่อครั้งรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปทรงเลือกซื้อและทรงนำเข้ามาเพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทำให้รัดเกล้าองค์นี้เป็นภาษาการทูตชนิดหนึ่งเพราะในโลกของราชสำนักยุโรปซึ่งมีอิทธิพลต่อโลกในยุคนั้นการมีเครื่องเพชรรัดเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์และฉลองพระองค์ถือเป็นการแสดงความมีอารยธรรมความมั่งคั่งความต่อเนื่องและความเป็นสมาชิกของสังคมกษัตริย์สากลค่ะในอดีตรัดเกล้าเพชรองค์นี้มีหลักฐานปรากฏชัดในพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบทอดมรดกชิ้นนี้มาทรงในหลายโอกาสสำคัญรวมถึงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2546และในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบทอดศิราภรณ์องค์เดิมนี้กลับมายังสวีเดนอีกครั้งท่านผู้ฟังคะการปรากฏตัวของรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะในครั้งที่ผ่านมานั้นไม่เพียงแต่แสดงถึงพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบนเวทีสายตานานาชาติ แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรีที่สืบทอดมากว่าศตวรรษเพราะรัดเกล้าที่ดีที่สุดคือรัดเกล้าที่มีเรื่องเล่าและไม่มีเรื่องเล่าใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ามรดกจาก6รัชสมัยแห่งราชวงศ์จักรีจบบทความประจำวันเรื่องรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะตำนานรัดเกล้าคู่ราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจ
1: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์เมาท์วอช
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่3มิถุนายน2569เป็นวันสำคัญนะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมภริยาค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะโดยเป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปด้วยกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีพร้อมภริยาประธานศาลฎีกาพร้อมคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระพร้อมคู่สมรสรองนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมภริยาตลอดจนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะจากนั้นในเวลา 8:30 นาทีนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาเดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ด้วยและในโอกาสค่ำคืนนี้นะคะที่จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายกรัฐมนตรีก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเลยร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรณท้องสนามหลวงในค่ำคืนนี้โดยพร้อมเพรียงนะคะขอให้พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ฟังมีบทเพลงนะคะในโอกาสพิเศษนี้นะคะคุณนิติพงษ์หอนาคนักแต่งเพลงชื่อดังก็ได้แต่งเพลงเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ด้วยกับบทเพลงยิ่งนานยิ่งรักนะคะเข้าไปติดตามใน YouTube ของคุณนิติพงษ์หอนาคตอนนี้ MV นี้ก็มีผู้ติดตามแล้วนะคะเข้าไปดูแล้วเนี่ย 28,000 กว่าครั้งนะคะต่างก็มีการแสดงความคิดเห็นถึงพระองค์ท่านนะคะยิ่งนานก็ยิ่งรักจริงๆค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งนานยิ่งรักเป็นชื่อบทเพลงที่คุณดีนิติพงษ์นั้นได้ประพันธ์ขึ้นแล้วก็ขับร้องโดยคุณใหม่เจริญปุระนะคะหลายท่าน ารย์ก็บอกว่าเห็นด้วยเลยยิ่งนานก็ยิ่งรักพระองค์ท่านพระองค์ทรงน่ารักมากมายยิ่งนานยิ่งรักขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานฟังกี่ครั้งก็น้ำตาไหลขอพระราชินีทรงพระเจริญขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและก็บอกว่าในบทเพลงนี้แท้จริงเลยนะคะเป็นบทเพลงที่ตรงใจขอบคุณคุณดี้ที่แต่งเพลงดีๆที่ดีแต่ต่อใจคนไทยยิ่งรู้จักก็ยิ่งรักทรงเก่งและแกร่งเกินหญิงธรรมดาขอทรงพระเจริญพระราชินีสุทธิดาของปวงชนชาวไทยและประเทศไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะก็มีการได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะหลังจากที่ได้ติดตามบทเพลงใน YouTube ของคุณดี้นิติพงษ์หอนาคและก็เป็นบทเพลงที่ไพเราะและก็แทนใจของชาวไทยนะคะเสียงเพลงนี้ยิ่งนานยิ่งรักจริงๆตามบทเพลงที่คุณนิติพงษ์หอนาคได้แต่งขึ้นนะคะคุณฟังและขณะเดียวกันค่ะฟังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้นะคะได้เห็นนะคะทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะก็คือกลุ่มแพนบีค่ะนะคะคุณฟังได้มีการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสู่สายตาชาวโลกด้วยนะคะดิฉันฝากก็แชร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแพนบีมีเดียค่ะได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นจอ LED ถวายพระพรชัยมงคลเลยนะคะใจกลางไทม์สแควร์ค่ะณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีของปวงพระสกนิกรชาวไทยให้แผ่ไปยังระดับสากลค่ะนะขึ้นจอ LED ถวายพระพรชัยมงคลใจกลางไทม์สแควร์เลยนะคะ Long Live the Queen ค่ะก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชาวโลกนะคะได้เห็นเลยนะคะถึงวันสำคัญของปวงชนชาวไทยในวันนี้นะคะโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์ค่ะและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆที่จัดขึ้นนะคะคุณฟังสามารถจะร่วมงานกันได้อย่างทางด้านของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการจัดงานที่วัดราชาธิวาสด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นท่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งพิธีของนิทรรศการนี้ก็มีที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนด้วยนะคะทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะจัดงานทั้งที่วัดราชาธิวาสแล้วก็ที่ร่วมมือกับทางศูนย์การค้าสยามพารากอนที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569มุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามารถของพระองค์ท่านนะคะเราก็ร่วมกันในการที่จะได้เห็นถึงนิทรรศการดังกล่าวนี้นะคะเราจะได้เห็นถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรอันงดงามตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบด้วยคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนนะคะได้ไปร่วมงานนี้กันที่สยามพารากอนนะคะคุณฝากแล้วก็ยังมีการออกร้านต่างๆด้วยนะคะกับกิจกรรมนิทรรศการบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะงานมีขึ้นนะตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่2นะจะมีไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569เลยจะมีถึงวันอาทิตย์นะคะคุณฟังไปกันได้10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะก็ไปร่วมกันในกิจกรรมนี้และขณะเดียวกันนะคะคุณฟังก็ยังมีงานที่วัดราชาธิวาสด้วยนะคะคุณฟังกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสนั้นนะคะก็จะมีกิจกรรมที่ท่านผู้ฟังจะได้ไปติดตามนะคะงานเฉลิมพระเกียรตินะคะและก็ในช่วงวันนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะ18:30 น.ถึง 18:00 น. นะ 17:30 น. ค่ะจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมโนรานะคะสำหรับวันนี้วันพุธที่3มิถุนายนมีการแสดงทางวัฒนธรรมนะคะล้านนาสักการะองค์พระราชินีและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลส่วนช่วงค่ำเป็นต้นไปหลังจากพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแล้วนะคะจะมีการแสดงจากศิลปินเพชรในเพลงคุณอนันต์อาศัยไพรพนานะคะแชมป์จากรายการใหม่ทองคำด้วยนะคะและก็จะพบกับคุณพลพลพลกองเสงด้วยนะคะคุณฟังที่จะมาร่วมในกิจกรรมนี้นะคะ 19:30 น. ถึง 20:30 น. ค่ะเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดราชาธิวาสวิหารด้วยวันนี้ก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะคุณฟังมีการชมโบราณสถานนะคะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4กิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10 จุดภายในวัดราชาธิวาสวิหารเลือกชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์และก็ร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในงานกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาไทยอีกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะและก็วันนี้มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรด้วยจากนั้นก็มีการแสดงของคุณอนันต์อาศัยไพรพนานะคะศิลปินไม้ทองคำและก็คุณพลพลพลกองเสงด้วยวันนี้เป็นวันหยุดอีก1 วันถ้าคุณฟังไปวัดราชาธิวาสนี่ก็จุใจเลยอยู่ได้ตลอดเลยนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะดิจฟ้าเองก็มีโอกาสได้ไปร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญใส่บาตรให้แด่ทวิตให้ถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งดิจฟ้าก็ไปในฐานะเป็นครอบครัวของกำลังพลกองทัพเรือนั่นเองค่ะก็ได้ไปร่วมในพิธีทำบุญใส่บาตรนะคะกองทัพเรือได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในส่วนของกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะโดยวันที่2 มิถุนายน 2569เวลา7:00 น.พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในส่วนของกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลณหอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่นะคะมีนางอริยาเฟื่องจันทร์นายกสมาคมภริยาฐานเรือคณะนายฐานชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรสร่วมพิธีกิจกรรมจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรพิธีปล่อยพันปลาน้ำจืดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางพันพุ่มถวายราชสักการะพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องเจ้าพระยารวมถึงการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตณห้องอรุณอมรินทร์ค่ะมีกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะส่วนเวลา11:00 น.ค่ะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในส่วนของกองทัพเรือด้วยนะคะณวัดเจ้าอามเขตบางกอกน้อยค่ะปวงพระศกนิกรนั้นต่างก็พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆในการที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันครู่เดียวไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันและเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะช่วงบ่ายนี้ก็ล็อกคลื่นไว้ FM 97นะจะนั่งฟังนอนฟังขับรถฟังอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้นะฟังทั้งทางวิทยุหรือว่าจะฟังผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็ได้ www.97qfm.com และที่ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพขอบคุณทุกการทักทายจากแฟนๆประจำรายการของมองรอบทิศคิดทันข่าวดิฉันฝากก็เข้าไปกดไลค์ตอบแล้วนะคะแต่ก็อยากได้คนติดตาม FC เพิ่มด้วยใครฟังอยู่ช่วยกดติดตามกดไลค์สักหนึ่งไลค์จะได้ไหมคะเมื่อวานนี้ลงภาพเดี่ยวตัวเองไปใน Facebook สิริพรวิไลรักษ์โอ้โหคนกดติดตาม158คนภายในพริบตาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแชร์รายการแล้วช่วยกดไลค์หน่อยจะขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับ FC ของ DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะและขอบคุณแฟนรายการด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์ค่ะหลายท่านก็ฟีดแบคมาว่าใช้ดีนะคุณฟ้าใช้แล้วรู้สึกว่าช่องปากชุ่มชื้นลดกลิ่นปากตื่นนอนมาปากสะอาดแน่ค่ะคุณฟ้าเราก็ต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่านะคะนะแบคทีเรียในช่องปากเนี่ยไม่ได้อยู่ในปากของเราเสมอไปด้วยนะมันสามารถที่จะปล่อยมากๆเนี่ยมันสามารถจะขึ้นสู่ระบบสมองได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณฟังบอกเลยว่าต้องดูแลช่องปากกันนะคะอย่าปล่อยให้มีคราบพลักสะสมแล้วก็ปล่อยให้เหงือกอักเสบเรื้อรังแบคทีเรียนั้นสามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้แล้วก็ส่งผลต่อการอักเสบภายในร่างกายรวมถึงสมองของเราได้คุณฟังไว้วางใจได้เลยกับน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์น้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะสูตรสารสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกค่ะลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลข้าวสีดำออร์แกนิกนั้นถูกวิจัยและก็ค้นคว้าเป็นระยะเวลากว่า10ปีโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะสกัดเอาแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันลดการอักเสบของเหงือกและก็แผลในช่องปากเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่เป็นพิษต่อเซลล์ในช่องปากของเราเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากตัวอื่นน้ำยาบ้วนปากออร์ไรนั้นช่วยทำความสะอาดช่องปากแม้ในส่วนที่ยากแก่การเข้าถึงค่ะคุณฟังการฝั่งที่เปิดใจให้กับน้ำยาบ้วนปากออร์ไรนั้นจะเห็นถึงความแตกต่างเลยแล้วก็ถ้าใช้แล้วเนี่ยจะติดใจแล้วก็ซื้อหาใช้กันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะมีทั้งขนาด250 ml แล้วก็100 ml รวมทั้งมีสเปรย์ออร์ไรด้วยเป็นไอเทมพกง่ายเลยที่เพิ่มความมั่นใจในการที่จะไปพูดคุยกับใครหรือว่าจริงๆไม่ต้องพูดคุยกับใครหรอกเรารู้เลยว่าช่องปากของเราสะอาดขึ้นนะคะฝั่งเราดูแลช่องปากกันแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะใช้ไหมขัดฟันนะคะลดเศษอาหารคราบสะสมตามซอกฟันแล้วก็ใช้น้ำยาบ้วนปากออร์ไรส์ในการดูแลช่องปากลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ลดอาการเหงือกอักเสบได้อย่างดีเลยทีเดียวดิฉันฝากก็ใช้เป็นประจำเมื่อเรา กลัวแค่หนึ่งฝาเล็กๆนะคะลมหายใจของเราก็จะสะอาดขึ้นสร้างความมั่นใจแฟนๆรายการที่ฟังรายการของเรามานานนะคะอย่าลืมนะให้ความไว้วางใจกับน้ำยาบ้วนปากออโรไรมั่นใจทุกครั้งที่พูดด้วยนะคะคุณฟังคะออโรไรนั้นมีวางจำหน่ายที่ร้านขององค์การเภสัชกรรมร้าน GPO สำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ค่ะที่คลินิกทันตกรรมนะที่ LDC คลินิกทันตกรรมมี14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลค่ะแล้วก็ที่ร้าน Healthy Max นะคะ6สาขาเลยไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือว่าในช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะทางแอดมินของเราเนี่ยก็แปะโพสต์ไว้ให้เรียบร้อยคุณฟังสั่งซื้อได้ในบ้านสีส้มหรือว่าเข้าไปติดตามรีวิวต่างๆได้ใน Facebook Fanpage Aurorise นะคะ Facebook ของเขาก็มีคนติดตามอยู่ 23,000 คนเลยนะคะขอบคุณแฟนรายการที่เข้าไปกดติดตามแล้วก็อ่านรายละเอียดหรือมีเบอร์โทรด้วย0814914291 0814914291หรือว่าแอดไลน์ Aurorise นะคะแอดไลน์ Aurorise ได้เลยค่ะแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะก็อ่านข่าวนี้นะเชื่อว่าแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะอาจจะไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเอาใครใช้บ้างหรือเปล่าบอกดีเจฟานหน่อยซิแต่ว่าเราก็มีความรู้อันนี้ไว้ได้เผื่อว่าจะได้ไปบอกต่อกับคนที่เขาต้องใช้ตัวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะพรุ่งนี้ต้องไปลงทะเบียนกันสำหรับผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569แล้วก็จะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยด้วยสำรวจกลุ่มชายขอบที่อาจมีคุณสมบัติแต่ว่ายังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะงานนี้เนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์กันใหม่ค่ะนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเข้าถึงผู้ที่มีรายได้น้อยมีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงนะคะโดยนายเอกนิตินิธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ครม.ก็มีมติเห็นชอบการลงทะเบียนนะคะเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ถือเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคุณฟังก็มีการเปิดเกณฑ์ใหม่ๆที่จะต้องมีการทบทวนกันนะแล้วก็ขอให้เข้าถึงผู้ที่มีความลำบากจริงๆนะคะคุณฟังดังนั้นเขาก็เลยมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนใหม่นะคะก็คือเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะและต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ก็หมายถึงว่าบุคคลดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ได้สิทธินี้นะคะก็คือไม่เป็นภิกษุสามเณรนักพจน์นักบวชนะต้องไม่เป็นนะคะผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนี้ไม่ได้และก็ครั้งนี้เนี่ยนักเรียนนักศึกษาไม่ได้นะคะและข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเว้นแต่บุคคลดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีรอบปีปฏิทินผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญตามปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการอันนี้ก็คือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้ถือหุ้นกรรมการในบริษัทผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์นะฮะก็คือคนที่มีหลักทรัพย์เนี่ยไม่ได้ผู้มีชื่อในทะเบียนบัญชีถือครองตราสารหนี้ไม่ได้ผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีบุตรหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีคู่สมรสของผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีนะอันนี้ก็ไม่ได้นะต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้และต้องมีรายได้หรือจ่ายให้บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีมีทรัพย์สินทางการเงินฝากสลากเนี่ยรวมกันก็ไม่เกิน 100,000 บาทไม่มีวงเงินสินเชื่อมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภททุกหนี้บัญชีเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก็คือขนาดพื้นที่รวมกันทั้งหมดเพื่อการเกษตรเนี่ยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ10ไร่นะคะไม่ใช่เพื่อการเกษตรเนี่ยต้องน้อยกว่าหรือว่า1ไร่มีห้องชุดรวมกันทุกแห่งมีพื้นที่นะคะ ไม่น้อยกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวตึกแถวนะคะรวมกันนะทุกแห่งมีพื้นที่นะคะไม่เกิน25ตารางวาไม่มีบัตรเครดิตไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ด้วยนะไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่รถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน300ซีซีรถยนต์สำล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเกษตรกรรมต้องมีประเภทละไม่เกิน1คันน่ะคือหนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะจำกัดมากๆนะคะสำหรับผู้มีคุณสมบัติลงทะเบียนเนี่ยค่ะนะก็จะต้องเริ่มวันพรุ่งนี้แล้ว4ถึง21มิถุนายน2569เอาเปรียบเทียบคุณสมบัติกันละกันนะคะปี2565เดิมเนี่ยนะคะที่เขาให้ลงได้เนี่ยคือกลุ่มต้องห้ามเนี่ยมีแค่4กลุ่มคุณฟังคืออันที่เหมือนกันคือสัญชาตินะสัญชาติไทยนะอายุ18ปีขึ้นไปนี่เท่ากันแต่อันของปีที่แล้วปี65ขอไว้เมื่อปี65เนี่ยของเก่านะคะก็คือกลุ่มต้องห้าม4กลุ่มเดิมมีแค่นักบวชผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้ต้องขังข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐยกเว้นรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองสสสวเค้ามีแค่4กลุ่มแต่ปัจจุบันนี้นะคะอันใหม่ที่จะลงทะเบียนพรุ่งนี้เนี่ยมีกลุ่มต้องห้าม4กลุ่มเดิมแล้วมาบวก5กลุ่มใหม่ด้วยนะคะก็คือ5กลุ่มใหม่ที่ไม่ได้เนี่ยจะมีนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินกว่า 12,000 บาทต่อคนต่อปีบิดาบารดาบุตรคู่สมรสที่ผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนนั่นเองนะคะส่วนรายได้นะคุณฟ้ารายได้เนี่ยเขาเคยกำหนดของปี65เนี่ยรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีแต่อันใหม่นะคะก็คือรายได้รายบุคคลนั้นมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับผู้อื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะคุณฟ้าอันนี้ก็มีการปรับด้วยใครที่มีเงินฝากสลากนะคะคุณฟังก็คือต้องมีไม่เกิน 100,000 บาทอสังหาริมทรัพย์รถยนต์นั่นเองนะคะว่าตามเกณฑ์ส่วนบุคคลเดิมเนี่ยไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้นรถจักรยานยนต์รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อรับจ้างแล้วก็รถที่ใช้งานนะคะแล้วก็เรื่องบัตรเครดิตเนี่ยเหมือนกันนะคราวที่แล้วคือเหมือนกันก็คือต้องไม่มีบัตรเครดิตแล้วก็หนี้สินวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะคะก็ปีนี้เขาบอกว่าเน้นพิจารณารายบุคคลตรวจสอบข้อมูลการเงินแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยละเอียดมากขึ้นนะเพื่อให้สิทธิ์เนี่ยถึงกับผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆนะคะก็ต้องไปยืนยันการลงทะเบียนรอบใหม่นะคะไม่ว่าจะผ่านแอปเป๋าตังผ่านแอปทางรัฐผ่านเว็บไซต์ในโครงการผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าไปลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันนะคะที่เขากำหนดไว้อย่างที่ธกส.ที่ออมสินนะคะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้นะคะคุณฟังก็มีหลากหลายที่จะไปลงทะเบียนกันได้สำหรับคนที่ต้องการจะไปติดต่อด้วยตัวเองนะแต่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เนี่ยก็คือสะดวกมากขึ้นอ่ะเขาก็มักจะไปลงทะเบียนกันที่แอปต่างๆมากกว่านะคะทางนี้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะการไปลงทะเบียนต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็มีให้ท่านเนี่ยจุดที่ไปลงทะเบียนบางคนเนี่ยต้องไปกันในกรุงไทยนี่คนแน่นนะคุณฟังแล้วก็ไปที่ธกส.ไปแบงก์ออมสินได้ไปอาคารสงเคราะห์ได้แล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะทางนี้เนี่ยเขาก็จะมีการประกาศผลผู้ลงทะเบียนนะคะจะมีขึ้นในวันที่17กรกฎาคมผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็มีเว็บไซต์นะคะ mof.go.th นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะเปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเนี่ยเข้าไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลก็คือ17กรกฎาคม2569และก็ใช้สิทธิ์ได้เนี่ยวันที่1สิงหาคม2569คนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนี่ยก็สามารถที่จะอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ใครที่คิดว่าตนเองมีสิทธิ์ตามที่ทางการเขากำหนดเนี่ยเขากำหนดเงื่อนไขค่อนข้างที่จะละเอียดในรอบนี้นะคะบอกว่าเพื่อที่จะให้ไปถึงผู้ที่มีความต้องการช่วยเหลือโดยตรงก็เลยจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่นั่นเองค่ะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้เลยนะคะคนที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติก็ไปใช้สิทธิ์ของคุณได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็สื่อมวลชนเองก็นำเสนออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะคะดิฉันไปเจอน้องคนนึงก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะเตรียมลงทะเบียนวันพรุ่งนี้แล้วนะก็ลงให้กับคุณแม่นั่นเองนะคะ และคุณฟังคะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบในวันที่3มิถุนายน2569นะคะก็ได้มีพระมหากรุณาธิคุณค่ะนะคะมีการพระราชทานอภัยโทษในปี2569ด้วยโดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะและนายทักษิณชินวัตรค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะก็เข้าเงื่อนไขผู้ถูกคุมประพฤตินะคะก็ได้รับอานิสงส์พ้นโทษนะคะคุณฟังแล้วก็เป็นอิสระในทันทีเลยนะคะไม่ต้องรอให้ครบกำหนดเดิมในเดือนกันยายนนี้นะคะนายทักษิณชินวัตรนั้นก็ได้พระราชทานอภัยโทษในคราวนี้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีสื่อมวลชนเองก็สอบถามท่านนายกรัฐมนตรีด้วยในโอกาสที่ท่านได้ไปทำบุญใส่บาตรเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะท่านก็ได้กล่าวว่าในวันนี้เนี่ยเป็นวันมหามงคลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงเรื่องของนายทักษิณชินวัตรนะคะก็คือนักข่าวก็ถามละค่ะนะคะท่านก็บอกว่าได้ทราบจากข่าวแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยแต่ก็ย้ำว่าวันนี้เป็นวันมงคลก็จะไม่พูดเรื่องอื่นนะคะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ค่ะก็เปิดเผยถึงกรณีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยออกมายืนยันว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวาระดังกล่าวนะคะสำหรับข้อสงสัยในประเด็นระยะเวลาการรับโทษที่เหลืออยู่ของนายทักษิณซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่ายังเหลือโทษจำคุกอีก1เดือน10วันนะคะพลตรวจโทรุทธพลก็บอกว่าตามข้อกฎหมายนายทักษิณนั้นก็จะถือว่าพ้นโทษในทันทีเนื่องจากเข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามมาตรา8แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งกำหนดให้ผู้ที่เหลือโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนั้นได้รับการปล่อยตัวให้พ้นโทษไปนะคะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะคุณฟังว่านายทักษิณเนี่ยก็ได้พ้นโทษในโอกาสนี้ด้วยนะคะท่านนายกก็ยินดีด้วยแต่ว่าท่านก็ไม่ให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องดังกล่าวนี้นะคะส่วนบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรนะคะนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมด้วยนายณัฐพงศ์คุณากรวงคู่สมรสนายปิดกสุขสวัสดิ์ผู้คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569บริเวณท้องสนามหลวงนะคะนางสาวพินทองทาก็กล่าวด้วยความตื้นตันแล้วก็มีน้ำตาคลอหลังจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษในครั้งนี้นะคะคุณพินทองทาก็บอกว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งภายในครอบครัวก็มีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากแค่พูดคุยกันว่าดีใจกับครอบครัวของเราส่วนหลังจากนี้เนี่ยนักข่าวถามว่าจะนัดกันภายในไปพักผ่อนที่ไหนหรือเปล่านะคะนายณัฐพงศ์ก็บอกยังไม่มีกำหนดการอะไรแต่ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะส่วนจะทำบุญอะไรหรือไม่นั้นนะคะนางสาวพินทองทาก็บอกว่าในครอบครัวก็มีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วและหลังจากนี้คงจะไปไหนมาไหนกันสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญก็คงทำในสิ่งดีๆแต่ตอนนี้รู้สึกตื้นตันพูดไม่ออกซึ่งนักข่าวก็ถามว่าทนายมีการแจ้งขั้นตอนหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นางสาวพินทองก็กล่าวว่าคาดว่าคงต้องรอเรื่องอย่างเป็นทางการก่อนนะคะทั้งนี้นะคะคุณฟังคุณพินทองทาก็บอกภายในครอบครัวเนี่ยก็มีการพูดคุยกันรวมถึงนางสาวแพทองทานด้วยครอบครัวก็ดีใจเพราะผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็นิ่งๆแต่ก็รู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกปลาบปลื้มกับสิ่งที่ได้รับอิสระคุณพ่อก็สบายขึ้นแค่นี้ก็เป็นที่สุดของลูกๆกับครอบครัวแล้วเมื่อถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันช่วงนี้นายทักษิณอยู่กับหลานใช่หรือไม่คุณพินทองทาก็บอกคุณพ่ออยู่บ้านช่วงนี้เงียบสงบดีแต่หลานก็เข้าไปหาแล้วก็ยอมบอกว่าตอนนี้หลานเนี่ยหนาแน่นถึง7คนด้วยกันนะคะก็เป็นอันที่ได้ทราบกันว่านายทักษิณชินวัตรนั้นก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะก็มีผลในทันทีเลยทีเดียวค่ะ เบรกนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะคุณฟันเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็กรณีของไรเดอร์นะโอ้มีภาพเผยแพร่คลิปนะคะฝนตกหนักๆเลยนะคุณฟังแถวๆย่านรัชโยธินปรากฏว่ามีจักรยานยนต์ขับอยู่นะคะแล้วก็เป็นจักรยานยนต์ของไรเดอร์นะคะที่ส่งอาหารนี่แหละเห็นภาพฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาเลยนะคะตรงสะพานยกระดับรัชวิภาเหนือถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกรัชโยธินแล้วก็มีเหตุฟ้าผ่าลงมาโดนตรงกลางหมวกกันน็อกเลยนะคะแล้วก็ทำให้รถนั้นล้มลงนะคุณฟังดีนะไม่โดนมันรถทับถึงขั้นเสียชีวิตนะเจ้าหน้าที่ต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามนะคะท่านอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเหตุฟ้าผ่าไรเดอร์กลางกรุงนั้นไม่เกี่ยวกับสร้อยเกี่ยวกับหมวกนะคะแต่ว่าเป็นจังหวะที่อยู่บนสะพานยกระดับเดี๋ยวมีรายละเอียดเบรกหน้าค่ะเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัย

0: สดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณฟังคะวันนี้วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะตลาดหุ้นบ้านเราก็ปิดทำการค่ะส่วนตลาดในต่างประเทศนะคะนักลงทุนเองก็จับตาเรื่องของความพยายามที่จะมีการเจรจาระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะก็ทำกลางความคาดหวังว่าจะคลายความขัดแย้งลงได้น้ำมันดิบเวสเท็กซัสก็ปิดบวกขึ้นมานะคะคุณฟังนักลงทุนนั้นติดตามความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านหลังจากมีสัญญาณการเดินหน้าหารือเพื่อยุติความขัดแย้งแล้วก็นำมาสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุสขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะดูจากข่าวหุ้น .com ค่ะบอกว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นในการซื้อขายวันอังคารที่2มิถุนายนท่ามกลางความผันผวนของตลาดและก็นักลงทุนติดตามความคืบหน้าการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านอย่างใกล้ชิดหลังมีรายงานว่าอิหร่านอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งน้ำมันดิบเวสเท็กซัส WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.60ดอลลาร์หรือ 1.74% ปิดที่ 93.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 1.02 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.07% ปิดที่ 96.0 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็มีรายงานจากสำนักข่าวของอิหร่านก็บอกว่าอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐเพื่อยุติสงครามโดยมีแนวคิดผลักดันข้อตกลงชั่วคราวในวงจำกัดลดแรงกดดันทางเศรษฐกิจภายในประเทศขณะเดียวกันยังคงจุดยืนในประเด็นเรื่องของโครงการนิวเคลียร์นะคะแหล่งข่าวบอกว่าภายใต้ข้อตกลงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นอิหร่านต้องการให้มีการยุติการสู้รบในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนการเข้าถึงรายได้จากการส่งออกน้ำมันการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานการยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือและการคงอิทธิพลเหนือช่องแคบฮอร์มุสขณะเดียวกันจนถึงขณะนี้อิหร่านยังไม่ตอบรับหรือปฏิเสธร่างข้อตกลงฉบับล่าสุดของสหรัฐโดยแหล่งข่าวระบุว่าอิหร่านยังคงใช้ท่าทีระมัดระวังและไม่ไว้วางใจสหรัฐเนื่องจากมองว่าสหรัฐมักไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในอดีตส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็บอกว่าการเจรจากับอิหร่านนั้นยังคงดำเนินต่อไปคาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อขยายเวลาหยุดยิงรวมถึงเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็กล่าวว่าสหรัฐและอิหร่านนั้นอยู่ระหว่างการเจรจาอิหร่านได้ยินยอมที่จะหารือบางประเด็นเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์หลังจากก่อนหน้านี้ปฏิเสธการเจรจาในเรื่องดังกล่าวนะคะนายรูบิโอก็บอกว่าการหารือยังไม่รับประกันว่าจะนำไปสู่ข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้แต่ถือเป็นโอกาสในการทดสอบว่าอิหร่านมีความพร้อมที่จะประนีประนอมมากน้อยเพียงแล้วก็ย้ำว่าสหรัฐยังคงให้เหตุผลด้านความมั่นคงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินนโยบายกับอิหร่านนะคะใครเล่นหุ้นพลังงานนี่ต้องตามข่าวอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะพอสถานการณ์ตึงเครียดราคาพลังงานก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นพอหันมาจะเจรจากันหวังว่าจะคลี่คลายนะคะตลาดหุ้นก็ตัวของราคาพลังงานก็ปรับตัวลงนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นก็ฟื้นตัวขึ้นช่วงนี้เนี่ยในหุ้นกลุ่ม AI เนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นเพราะว่าตลาดคาดหวังว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนั้นจะคลี่คลายด้วยนะคะและคุณฟังรายงานข่าวนี่เอาทำเอาเป็นงงเลยทีเดียวนะคะว่าทางด้านของผู้บริหารแจสจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะหรือตัวย่อ JAS เนี่ยนะคะตกลงขายหุ้นเท่าไหร่กันแน่หลังจากที่มีเรื่องของข่าวลือค่ะนะคะแต่ปรากฏว่าก็มีการชี้แจงออกมาแล้วจากทางจัสมินนะคะบอกว่ามีการขายหุ้นจริงแต่ไม่ได้สัดส่วนเยอะอย่างที่เป็นข่าวค่ะคุณฟังบอกว่าเป็นความคาดเคลื่อนในการรายงานนะคะและได้แก้ไขแล้วแม้แต่ก็เรียกว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยก็สร้างความตกใจให้กับนักลงทุนนะคะฟังเพราะว่าถ้ารายใหญ่ขายหุ้นเยอะๆเนี่ยนะคะกระทบต่อราคาหุ้นในท้องตลาดอย่างแน่นอนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวว่าทางด้านของนายพิษโพธารามิกเนี่ยมีการขายหุ้นบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเนี่ยนะเป็นจำนวนมากเลยคุณฟัง 4,135,762,557 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.8760 ทุนของทุนจดทะเบียนนะคะก็ปรากฏว่าบริษัท Jasmine Internet

0: National จำกัดค่ะก็มีอาการออกเป็นแถลงการชี้แจงเลยนะคะบอกว่าได้ตรวจสอบข้อมูลกับผู้ถือหุ้นรายใดดังกล่าวแล้วพบว่ามีการจำหน่ายหุ้นจริงเพียงจำนวนนะคะก็คือจำหน่ายไป11ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 0.13226% ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทเท่านั้นมิได้เป็นการจำหน่ายหุ้นในสัดส่วนตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใดและยังคงถือหุ้นจำนวน 4,135,762,557 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วน 49.8760% ของทุนจดทะเบียนแล้วของบริษัทตามเดิมนะคะคุณฟังก็คือหุ้นที่ถือเนี่ยเอาไปกอกเป็นหุ้นที่ขายคุณฟังนะคะเขาบอกว่าข้อมูลที่ปรากฏก่อนหน้านี้เกิดจากความคลาดเคลื่อนหรือข้อผิดพลาดในการรายงานผ่านระบบแบบรายงานการได้มาหรือการจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการแบบ246/2และดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ที่ทางด้านของจัสมินเขาชี้แจงมาแบบนี้ค่ะนะแต่ก็โอ้โหเล่นกอกผิดนะคุณฟังกอกผิดแบบเยอะเลยทีเดียวก็เลยทำให้จริงๆสื่อเนี่ยก็คือเขากรอกผิดสื่อก็เอามาเขียนนะคะแต่ก็อันนี้ก็ชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะส่วนเรื่องไรเดอร์นะคะคุณฟางเห็นภาพข่าวนี่โอ้โหเห็นภาพจากกล้องนะคือน่ากลัวเลยอ่ะนะฟ้าผ่าคือเวลาฝนตกนะคุณฟางฝนตกเนี่ยเราต้องระมัดระวังมากๆฝนตกถนนลื่นนะคะคือรถเก๋งเนี่ยก็ยังดีนะยังมีเกาะเหล็กคุ้มอยู่แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาไม่มีจังหวะที่จะป้องกันตัวเองได้เลยนะคะคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อย่าขี่ฝ่าฝนเลยค่ะแอบดีกว่านะบางคนก็ไปแอบตามสะพานลอยป้ายรถเมล์แล้วก็รวมทั้งเล่นโทรศัพท์มือถือด้วยระมัดระวังนะบางคนเล่นโทรศัพท์มือถือชาร์จแบตไปด้วยเนี่ยก็มีรายงานว่ามีผู้ชายคนนึงเล่นโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็โดนฟ้าผ่าเปี้ยงเสียชีวิตคาบ้านเลยทีเดียวหน้าบ้านนะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่เป็นไรเดอร์หนุ่มนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สะพานยกระดับราชวิภาเหนือถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าแยกราชโยธินนะคะเขตจตุจักรค่ะเห็นภาพฟ้าผ่าเลยนะคะลงมาตรงกลางหมวกกันน็อกเลยนะคะแล้วก็สร้อยคอที่ใส่อยู่ขาดออกจากกันนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ท่านก็โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะนักข่าวก็นำมาเผยแพร่ให้เป็นความรู้นะคะเพราะว่าท่านบอกว่าก็คนโทรมาถามความเห็นกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีการคอมเมนต์กันว่าเป็นเพราะคนขับใส่สร้อยคอเลยเป็นตัวล่อให้ฟ้าผ่าหรือแม้แต่หมวกกันน็อกโทรศัพท์มือถือกล่องใส่ของท้ายรถเนี่ยก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าเออเนี่ยเป็นตอนแรกก็คนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าคนขับเนี่ยเขาใส่หมวกกันน็อกแล้วเหมือนกับว่ามันมีตัวของกล้องวงจรปิดอยู่ตรงหมวกเขาด้วยเนี่ยนะคะนะคะอาจารย์เจษฎาก็อธิบายแบบนี้บอกว่าไม่ใช่หรอกครับไม่ได้มีวัสดุใดเป็นตัวล่อตัวดึงดูดให้ฟ้าผ่าเป็นเพียงแค่ความโชคร้ายที่รถอยู่ในจุดสูงเด่นคือสะพานยกระดับแล้วก็วิ่งมาตรงจุดที่ฟ้าบังเอิญผ่าลงมาพอดีไม่โดนคันนี้ก็โดนรถคันอื่นที่วิ่งผ่านตรงนั้นตามรายงานข่าวบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเวลา 15:41 ขณะที่มีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์บนสะพานยกระดับราชวิภาเหนือถนนวิภาวดีรังสิตทิศทางมุ่งหน้าแยกราชโยธินแล้วถูกฟ้าผ่าลงมาทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสพบแผลที่คอรอยไหม้ที่ใบหูและตรงศีรษะสร้อยคอเป็นสร้อยสแตนเลสนั้นขาดทั้งเส้นเลยซึ่งต่อมาก็มีการช่วยเหลือนะคะกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นและก็อาจารย์เจษฎาก็บอกว่าอย่างที่พูดไปข้างต้นว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่กับคนขับมอเตอร์ไซค์คันนี้ล้วนแต่ไม่ใช่สื่อล่อให้ฟ้าผ่าคือถ้าคิดว่าโลหะจะล่อฟ้าผ่าตัวรถจักรยานยนต์ทั้งคันยังน่าสงสัยมากกว่าอาจารย์บอกว่าเป็นเพราะความบังเอิญอันเนื่องมาจากรถมอเตอร์ไซค์อยู่ในที่โล่งแจ้งบนสะพานสูงขณะฝนตกซึ่งเป็นหนึ่งในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่าก็คือเป็นพื้นที่สูงเด่นที่ประจุไฟฟ้าในอากาศจะเคลื่อนที่มาตามเส้นทางที่สั้นที่สุดลงสู่พื้นดินและมักจะผ่านวัตถุที่อยู่ในจุดสูงเด่นที่สุดของบริเวณนั้นส่วนที่เห็นว่าเกิดรอยไหม้บนตัวผู้เคราะห์ร้ายก็เป็นรอยตามแนวเส้นสร้อยคอนะคะก็ทำให้คิดว่าสร้อยคอล่อฟ้าผ่านั้นจริงๆแล้วเกิดจากการที่โลหะของสร้อยคอได้รับกระแสไฟฟ้ามีการเหนี่ยวนำให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นจนทำให้เกิดแผลไหม้รุนแรงไม่ต่างกับกรณีของโทรศัพท์มือถือไม่เกรียมหรือระเบิดเมื่อถูกฟ้าผ่าซึ่งเป็นผลมาจากกระแสไฟฟ้าของฟ้าผ่าไม่ใช่ว่าโทรศัพท์จะล่อให้ฟ้าผ่าลงมาจะเห็นได้ว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ระหว่างที่ฝนฟ้าคะนองนั้น มีความเสี่ยงได้รับอันตรายมากกว่ารถยนต์เป็นอันมากเพราะเวลารถยนต์ถูกฟ้าผ่าโครงโลหะของตัวถังรถยนต์จะทำตัวเหมือนเป็นกรงฟาราเดย์นะคะฟาราเดย์เคจให้กระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าวิ่งไปรอบตัวรถและลงสู่พื้นดินในที่สุดโดยไม่เข้าไปหาผู้ขับขี่ผู้โดยสารด้านในแต่มอเตอร์ไซค์นั้นไม่มีโครงสร้างห่อหุ้มผู้ขับขี่จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับกระแสไฟจากฟ้าผ่าไปเต็มๆดังนั้นในช่วงฤดูฝนนี้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ในที่สูงเด่นเช่นสะพานต่างระดับหรือที่โล่งแจ้งเส้นถนนโดดเดี่ยวทุ่งนาถ้าเป็นไปได้ก็ควรหยุดพักหาที่หลบฝนที่มั่นใจว่าปลอดภัยเช่นอาคารแข็งแรงหรือใต้โครงสร้างสะพานอย่าไปจอดหลบใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาซึ่งมักจะเสี่ยงถูกฟ้าผ่าหรือแม้แต่จะหักโค่นลงมาได้ส่วนการใช้โทรศัพท์มือถือนั้นอย่างที่เน้นแล้วว่าทั้งตัวของเครื่องโทรศัพท์หรือตัวของสัญญาณโทรศัพท์ไม่ได้ล่อฟ้าผ่าอย่างที่เข้าใจผิดกันแต่มีความเสี่ยงอันตรายถ้าเกิดมีฟ้าผ่าแล้วมีเหนี่ยวกระแสไฟฟ้าขึ้นในอากาศจนทำให้โทรศัพท์มือถือเกิดการลัดวงจรหรือระเบิดขึ้นเป็นอันตรายต่อใบหน้าขณะที่ใช้โทรศัพท์ได้นะคะฝั่งอาก็ทางที่ดีก็คือฝนตกเนี่ยอย่าไปเล่นโทรศัพท์ละกันนะคะระวังมากๆเลยนะคะเขาบอกว่ามันก็คือมันมีฟ้าผ่าลงมาแล้วก็มีการเหนี่ยวกระแสไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็ทำให้มือถือลัดวงจรเลยเกิดระเบิดขึ้นหรือแม้กระทั่งอย่างบรรดามอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะคะขับรถไปแล้วเนี่ยถ้าฝนฟ้าคะนองก็ควรที่จะหลบอยู่ภายใต้อาคารที่แข็งแรงหรือว่าใต้โครงสร้างสะพานนะก็บางคนก็หลบอยู่ใต้สะพานลอยกันซะเป็นส่วนใหญ่อย่าไปจอดหลบใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณานั่นเองนำมาเล่าให้แฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวฟังกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกลงมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวในหลายๆพื้นที่เลยก็นอกจากเรื่องของฟ้าผ่าแล้วก็ระวังเรื่องของงูพิษแล้วก็สัตว์มีพิษด้วยนะคะหลายคนที่บ้านบอกเจองูนะงูเข้าบ้านนั่นเองค่ะและคุณฟังคะวันนี้เวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวหมดลงแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ดิฉันฝ่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
3: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆเซฟเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: เทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายนนี้
12: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงจึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนใน6จังหวัดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในช่วงระหว่างวันที่3ถึง8มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงได้แก่จังหวัดระนองในอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอจังหวัดพังงาอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและคูระบุรีจังหวัดภูเก็ตในทุกอำเภอและจังหวัดกระบี่ในอำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอ่าวลึกทั้งนี้ปภ.ได้สั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีประชาชนสามารถติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผ่านทาง LINE ID @1784DDPM หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนกรมปศุสัตว์ให้เตรียมเสบียงและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมแนะเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั่วประเทศ
13: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
7: รัฐบาลมาเลเซียเดินหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยกว่า 200,000 คนเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานสำนักข่าว CNA รายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียเดินหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยในประเทศกว่า 200,000 คนโดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลชีวมิติไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ลี้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังเปิดทางให้ผู้ลี้ภัยที่มีอายุระหว่าง20ถึง40ปีสามารถเข้าทำงานในภาคธุรกิจที่กำลังขาดแคลนแรงงานนายไซฟุดดินนาซูชันอิสมาอิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ลี้ภัยที่จะรับการขึ้นทะเบียนแล้วมากกว่า 4,000 คนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นช่องทางการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรในมาเลเซียด้านสถาบันเพื่อประชาธิปไตยและกิจการเศรษฐกิจของมาเลเซียประเมินว่าการเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยทำงานอย่างถูกกฎหมายอาจช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของมาเลเซียราว750ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลา5ปี ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คนและในเดือนมิถุนายนนี้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหลายแห่งกำลังเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรด้าน AI และดิจิทัลเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตผู้สนใจยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลและผ่านระบบ DST Online Training ซึ่งเปิดให้เข้าศึกษาได้ตลอดเวลานิตยาคุณสิมรายงาน
1: บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาปากท้อง
2: เริ่มต้นที่พรรคประชาธิปัตย์นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ซอยรามคำแหง53เขตวังทองหลางร่วมรับฟังปัญหาการจราจรติดขัดและหับเร่แผงรอยกีดขวางทางเท้าโดยนายชัยวัฒน์เปิดเผยว่าพรรคมีแนวทางพัฒนานโยบายค้าขายง่ายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผู้สัญจรและผู้ค้ารายย่อยโดยเสนอให้กทม.สำรวจพื้นที่ศักยภาพมาพัฒนาเพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์อาหารราคาประหยัดในชุมชนด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคลงพื้นที่เขตพญาไทและเขตหลักสี่ติดตามมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังตกหล่นจากสิทธิประโยชน์ภาครัฐพร้อมรับฟังปัญหาเรื่องทางเท้าน้ำท่วมและการลอกท่อระบายน้ำโดยพรรคมีแนวคิดที่จะนำที่ดินที่ยังพัฒนาไม่เต็มศักยภาพมาเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่ย่านวังหลังเขตบางกอกน้อยเพื่อพบปะประชาชนและแจกเอกสารแนะนำนโยบายซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นโดยนายชัชชาตินำเสนอแผนงานต่อเนื่องในพื้นที่วังหลังที่เคยจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วโดยจะมุ่งเน้นการปรับปรุงทางเดินเท้าให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: Focus Thailand ช่วงGossip บันเทิงดำเนินรายการโดยธัญญธรอุเทนพันธ์และปิยรมย์ทรัพย์สุวรรณ
3: สวัสดีค่ะกลับมาติดตาม Focus Thailand กันอีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทั้งคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะหรือว่าจะติดตามรับฟังรับชมกันได้ทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราทาง Facebook นะคะติดตามกันได้ทั่วโลกเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่พลาดรายการดีๆของทาง FM 97ค่ะวันนี้เรา2คนนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเช่นเคยมีเรื่องเม้ามอยเยอะแยะมากมายเลยนะคะจากพี่เจี๊ยบนะคะของเราปิยรมย์ทรัพย์สุวรรณนะคะบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีส่วนดิฉันจอยธัญญธรอุเทนพันธ์นะคะก็มาช่วยเม้ามอยมานั่งเป็น AI บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่สถานการณ์สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณน้องจอยค่ะก็วันนี้วันพุธที่3มิถุนายนแล้วค่ะก็คือเริ่มเดือนใหม
3: ่เผลอแป๊บเดียวเวลาเดินเร็วเหลือเกินกลางปีอีกแล้วเนาะเราเพิ่งจะปั๊บๆๆต้นปี

0: มากลางปีนี่เดี๋ยวเผื่อแป๊บเดียวสิ้นปีมั้งเนี่ยใช่ไห
1: ม
0: ไม่ทันได้ทำอะไรเลยปีนี้ทำไมมันเร็วเหลือเกินอ่ะพี
1: ่จริงๆเวลาเขาเดินปกติแหละแต่ชีวิตคนเรามันไม่ได้ไอ้นี่ไงน้องจอยคือเหมือนกับว่าเราต้องเผชิญอะไรทุกแบบอันนี้ก็เข้ามาอันนั้นก็เข้ามาเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องนู่นเรื่องนั่นบางทีเราอะลืมวันลืมคืนถูกปะ
0: ค่ะ
1: มาเผลอปั๊บอีกทีนึงอ้าวจะกลางเขาเรียกแหลกปลาเข้าไปกลางปีแล้วเนาะ
0: อือใช่ก็นั่นแหละรายการของเราก็มีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะวันจันทร์เป็นเรื่องราวข่าวคราวต่างๆก็ติดตามกันได้กับคุณหนูนาลัคนาเนาะวันอังคารเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกับคุณวันนะคะ Anti Aging วันพุธก็เป็นเรา2คนก็สิบบันเทิงมั่งใหม่บันเทิงมั่งเมามอยชาวบ้านเป็นงานถนัดของพี่เจี๊ยบ
1: ต้องจองอยู่นะอย่าทอดทิ้ง
0: เอาเหรออะไรแบบนี้นะส่วนวันพฤหัสก็เป็นช่วงของไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดานะคะแล้วก็คุณหนูนาสุริยงนะคะลัคนาสุริยงเราไปนามสกุลเฉยเลยส่วนวันศุกร์ก็เป็นเรื่องดาวบุ๊คไทม์กับคุณวันนะคะแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะเดี๋ยวจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยอัปเดตคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะพี่เจี๊ยบตกลงวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรมาเม้ามอยกันบ้างคะ
1: ก็คือเรื่องแรกเนี่ยเราจะพาคุณผู้ฟังไปอังกฤษกัน
0: อ๋อไปบ้านหนูอีกที่นึง
1: จะบอก
0: บ้านเก่าบ้านเก่าบ้านเก่าหนูอังกฤษอืม
1: อ๋อก็คือคงจำกันได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยได้ออกหนังสือที่ชื่อภาษาไทยว่าตัวสำรองเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการที่เขาเนี่ยระบายความรู้สึกความในใจออกมาว่าจริงๆแล้วตัวเองคิดกับพี่ชายอย่างไรก็คือว่าไม่พอใจว่าพี่ชายเนี่ยเป็นว่าที่คิงส่วนตัวเองก็เป็นตัวสำรองอะตอนนั้นนะเป็นตัวสำรองแต่ว่าก็ยังคงเป็นอันดับที่ต่อจากพี่ชายไงเพราะว่าถ้าพี่ชายขึ้นเป็นคิงเนี่ยตัวเองก็เป็นว่าที่ใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ลำดับขั้นเนี่ยก็คือตัวเองแหละเป็นอันดับหนึ่งต่อจากพี่ชายถูกไหมแต่ตอนเรื่องราวมันไม่เป็นแบบนั้นสิคะคุณผู้ฟังน้องจอยเพราะว่าเจ้าชายวิลเลียมก็ต้องแต่งงานถูกไหมพอแต่งงานไปก็ต้องมีลูกพอมีลูกเนี่ยก็ทำให้อันดับของเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยตกลงไปเรื่อยๆเช่นจากที่เคยต่อจากพี่ชายโดยตรงพอเจ้าชายวิลเลียมมีลูกชายก็คือเจ้าชายจอร์ดอันดับของแฮร์รี่ก็ต้องไปต่อจากเจ้าชายจอร์ดใช่ไหมพอมีเจ้าหญิงชาร์ลอตต์อันดับของแฮร์รี่ก็ไปต่อจากเจ้าหญิงชาร์ลอตต์อีกเอายิ่งพอมีเจ้าชายหลุยออกมาอันดับของแฮร์รี่ก็ต้องไปต่อจากเจ้าชายหลุยอีกคือตกลงไปเรื่อยๆลำดับขั้นน่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่แล้วอย่างนึงในยุคที่เขายังหนุ่มๆกัน
0: ค่ะ
1: ก็คือเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยก็เนื้อหอมพอสมควรนะคะคุณผู้ฟัง
0: สมัยก่อน
1: จอยใช่ไหมคือนอกจากเจ้าชายวิลเลียมแล้วก็จะมีเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยซึ่งเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยก็จะออกแนวเจ้าชายที่แบบเฮี้ยวๆหน่อยอะแบดบอยซึ่งก็ผู้หญิงบางคนก็ชอบนะผู้ชายสไตล์แบดบอยอ่ะคือเยี้ยวๆหน่อยไม่ได้แบบวางตัวอะไรเป็นเจ้าชายที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ไม่เหมือนเจ้าชายวิลเลียมซึ่งแบบว่าบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหพิธีการเยอะไปเนาะแต่ว่านั่นเป็นเพราะว่าจารีตประเพณีที่เจ้าชายเนี่ยจะต้องขึ้นเป็นกษัตริย์ในอนาคตไงเพราะฉะนั้นจะทำตัวเสเพอะไรเงี้ยก็ไม่ควรแต่ว่าอ่ะก็มีบ้างเช่นไปดูคอนเสิร์ตก็อาจจะมีเต้นบ้างดื่มบ้าง
0: ก็เป็นธรรมดา
1: ปาร์ตี้
0: ใช่ปาร์ตี้จากการ
1: ไปดื่มไปอะไรซึ่งเป็นเรื่องปกติเนาะก็ไม่ได้ห้ามขนาดนั้นหรือไปดูฟุตบอลก็เชียร์กีฬาแบบสุดๆอ่ะใช่ไหมล่ะ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เนี่ยมันมีหนังสือเล่มหนึ่งออกมาซึ่งเขียนโดยแอนดรูว์มอร์ตันแอนดรูว์มอร์ตันคือนักเขียนเกี่ยวกับราชวงศ์เอาง่ายๆเลยนะคือภาษาไทยบ้านเราคือหากินกับราชวงศ์แหละ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าบ้านเขาเรียกเอ็กซ์เพิร์ทค่ะเอ็กซ์เพิร์ทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์ไม่มีใครรู้เท่าเราอีกแล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยตอนนี
0: ้คุ
1: ณรู้อยู่คนเดียว
0: ที่สบายใจ
1: จริงไม่รู้แหละ
0: อืมค่ะ
1: คือแอนดรูว์มอร์ตันเนี่ยเขาก็ยกให้เป็นว่าเป็นนักเขียนเกี่ยวกับชีวประวัติของราชวงศ
0: ์
1: ก็ไปให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ชื่อว่า Daily Mail

0: Palace Confidential ซึ่งแบบเป็นแนวออกแนวสกู๊ปอะไรแบบเนี้ยสกู๊ปที่แบบว่าไม่ใช่ข่าวทั่วไปเลยทำนองนี้เนา
1: ะ
0: ก็เขาก็บอกว่าความกังวลของเจ้าชายแฮร์รี่ที่ว่าจะถูกบดบังรัศมีโดยลูกๆของพี่ชายเนี่ยเริ่มเป็นจริงแล้วนะเมื่อพิจารณาจากความสนใจอย่างมากในเรื่องของการศึกษาของเจ้าชายจอร์จ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้คนกำลังสนใจใครรู้ว่าเจ้าชายจอร์จจะไปเรียนที่ไหนคะคุณผู้ฟังน้องจอย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนง่ายๆเลยส่งเข้าอีตัน
1: อ่า
0: ใช่ไห
1: ม
0: พอส่งเข้าอีตันคือเขาจะมีเส้นทางของเขาแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าไม่อีตันจบจากอีตันถ้าไม่ไปออกฟอร์ดก็อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังในอังกฤษอะไรทำนองนี
1: ้ค่ะ
0: แต่เจ้าชายจอร์จเนี่ยก็ไม่ได้เริ่มตั้งเล็กๆอ่ะก็ไม่ได้เริ่มในเส้นทางของราชวงศ์เขาเรียนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยสนใจใคร่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าชายจอร์จเนี่ยสถานที่ศึกษาต่อไปเนี่ยควรจะเป็นที่ไหน
1: ค่ะ
0: แอนดูเขาก็บอกว่าตอนนี้เจ้าชายจอร์จกำลังเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มหล่อเหลาทุกสัดส่วนพูดอย่างนี้เลยนะคือหล่อไปทุกมุมทุกองศานั่นเองซึ่งเป็นการยืนยันความกังวลของเจ้าชายแฮร์รี่ที่มีมานานแล้วว่าสักวันหนึ่งลูกๆพี่ชายต้องมาบดบังเขา
1: ค่ะ
0: มอร์ตันเนี่ยเคยเขียนชีวประวัติของเจ้าหญิงไดอาน่ามาแล้วนะชื่อ Diana Her True Story ซึ่งชี้ว่าความสนใจอย่างมากในเรื่องการศึกษาของเจ้าชายจอร์จเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยที่ลูกๆของเจ้าชายวิลเลียมกำลังก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นและแสงของเจ้าชายแฮร์รี่ก็ค่อยๆหรี่ลง
1: อ
0: ันนี้ว่ากันไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นหน้าที่ของเขาไง คนที่เป็นสมาชิกในราชวงศ์อังกฤษเขาจะไม่ให้แบบคุณได้ท่องเที่ยวคุณไปเล่นซนหรือไปแบบไปทำอะไรตามใจไม่ได้ เพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องแบกนั่นคือภาระ
1: นะ
0: ของการรับใช้พระสุนิกรใช่ก็คือเหมือนกับแบ่งเบาภาระของตอนนี้ก็คือคิงชาร์ลส์ถูกไหมพระเจ้าชาร์ลส์ซึ่งเป็นปู่เพราะฉะนั้นพระเจ้าชาร์ลส์ก็ทรงมีแบบพระชนมายุเยอะแล้วอ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกคนต้องแบ่งเบาไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายวิลเลียมหรือว่าแม้กระทั่งลูกๆตอนนี้ทุกคนต้องหัดออกงานต้องหัดทำภารกิจกันแล้วแล้วเรื่องนี้ก็เลยตอกย้ำว่านี่แหละคือแสงของเจ้าชายแฮร์รี่กำลังริบหรี่ลงเรื่อยๆแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเขาก็มองว่าสถานศึกษาที่เจ้าชายจอร์จจะไปเรียนต่อในชั้นมัธยมปลายเนี่ยจะเป็นโรงเรียนอะไรแม้ว่าจะยังไม่ได้ตัดทิ้งชื่อของโรงเรียนอีตันซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของราชวงศ์แต่มอร์ตันก็บอกว่าโรงเรียนในที่มีชื่อว่าโอไนน็อตแทมตันเนี่ยซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาเนี่ยก็อาจจะเหมาะสมคือทุกวันนี้การเข้าโรงเรียนชายล้วนไม่ใช่ตัวเลือกอีกต่อไปแล้วคือเจ้าชายก็จะต้องหัดเข้าสังคมเนาะต้องมีโรงเรียนทั้งผู้ชายผู้หญิงเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วไงคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องราวของสังคมให้มากขึ้นเพราะว่าจะทำให้ทำไมรู้ไหมเพราะอย่างน้อยเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ก็เป็นผู้หญิงไงถ้าพี่ชายเข้าโรงเรียนสหศึกษาเพราะฉะนั้นเจ้าหญิงซึ่งเป็นผู้หญิงก็เข้าได้ไงโรงเรียนแบบนี้ก็อาจจะตามรอยพี่ชายไปมอร์ตันก็บอกว่าปัญหาที่เจ้าชายแฮร์รี่กังวลมาตลอดเนี่ยกำลังจะเป็นจริงแล้วเพราะว่าเจ้าชายจอร์จเติบโตมาอย่างแบบเพอร์เฟกต์อ่
1: ะ
0: หน้าตาดีแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็คือว่าอาจจะไปเรียนที่เดียวกันเลยนะทั้งเจ้าชายจอร์จทั้งเจ้าหญิงแชร์ลอตต์แล้วก็เจ้าชายลุยส
1: ์
0: คือต่อยอดกันไปเลย
1: ดีงามเลย
0: และโรงเรียนที่น่าจะไปเรียนก็อาจจะเป็นโรงเรียนเอกชนแต่ว่าเป็นสหศึกษาตอนนี้เนี่ยโรงเรียนเนี่ยค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 59,000 ปอนด์ก็หลายตังค์อยู่นะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าโรงเรียนที่มีค่าเทอมประมาณนี้ก็เหมาะสมแล้วแหละสำหรับคนที่จะขึ้นเป็นคิงในอนาคตแต่ปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นถ้าส่งเจ้าชายจอร์จเนี่ยไปเรียนในแบบสาศึกษาจริงๆคือโรงเรียนอูเดนเนี่ยไม่เคยมีนักเรียนจากราชวงศ์มาเรียนก่อนแม้ว่าจะได้รับพระราชทานตราตั้งแต่ปี1930
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเจ้าชายจอร์จไปเรียนที่นั่นเนี่ยก็จะเป็นรัชทายาทองค์แรกของราชบัลลังก์อังกฤษเลยที่เข้าเรียนในโรงเรียนแบบสาศึกษาที่ผ่านมาอีตันเป็นชายล้วนไง
1: เขาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยอะเนาะ
0: เพราะอะไรรู้ป่
1: ะ
0: เพราะว่าโรงเรียนชายล้วนมันจะหลีกเลี่ยง

0: โอกาสที่น่าอึดอัดใจเช่นเกิดไปปิ๊งสาวไงแล้วก็ไปมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กหวานแหววแล้วรูปออกมาเนี่ยเขาก็กลัวเกรงว่ารูปหลุดพวกนี้มันจะไม่ค่อยดีนักสำหรับภาพลักษณ์ราชวงศ
1: ์
0: เออแต่ว่าเขาบอกว่าครอบครัวเนี่ยของเจ้าชายจอร์จที่เรารู้กันในชื่อว่าครอบครัวเวลส์เนี่ยก็อาศัยอยู่ใกล้กับวิทยาลัยอีตันซึ่งเป็นโรงเรียนที่วิลเลียมกับเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยเคยเรียนเจ้าชายแฮร์รี่ก็เคยเรียนนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางราชวงศ์อังกฤษเนี่ยขอไว้เลยว่านักข่าวอย่ายุ่งอย่าเข้าไปถ่ายรูปหรือจะไปเกี่ยวข้องใดๆในกรณีที
1: ่
0: ทั้งสองคนเนี่ยยังอยู่ในโรงเรียนถ้ามีภาพถ่ายหรือออกมาอันนี้คือขอความร่วมมือนะไม่ได้ห้ามแบบนั้นแต่ขอความร่วมมือซึ่งแน่นอนว่าทั้งเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแฮร์รี่ตอนนั้นเนี่ยก็ได้เรียนอย่างปกติสุขอ่ะก็คือไม่มีภาพหลุดอะไรใดๆยกเว้นออกไปปาร์ตี้ข้างนอกเองนะอันนั้นไม่ได้อยู่ในกฎเพราะฉะนั้นเนี่ยอีตันก็เลยยังน่าจะเป็นตัวเลือกสำหรับเจ้าชายที่ต้องน่าจะไปเรียนชายล้วนเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องนี้เนี่ยแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับเจ้าชายวิลเลียมเลยในการที่จะเลือกโรงเรียนให้ลูกอะน้องจอยแต่ส่วนเป็นเพราะอะไรรู้ป่ะเป็นเพราะเขามีจารีตประเพณีของเขาไงบางอย่างเราก็บางอย่างก็เลือกไม่ได้ไง
1: ตัวเจ
0: ้าชาย
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ใช่ส่วนเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยคงจำได้ว่าตอนหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยคือทางอังกฤษเนี่ยก็มอบบ้านให้หลังหนึ่งที่ชื่อว่า Frogmore Cottage ให้ไปอยู่ที่นั่นให้เป็นเรือนหอเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็ไปของบมาตกแต่งบ้านใหม
1: ่
0: คืออยู่แบบเป็นกระท่อมน้อยไม่เอาจะเอาให้มันหรูใช่ก็จะสร้างให้มันติดหรูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เงินไปบานปลายอยู่ไม่น้อยเลยตอนนี้ถึงแม้ว่าตอนรีโนเวทเนี่ยจะใช้งบไปไม่น้อยเนี่ยแต่ในเมื่อมีความเป็นไปได้ว่าราชวงศ์จะตัดขาดจากสองคนนี้แหละเขาก็เลยยอมทุ่มอีกครั้งในการรีโนเวทบ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งสองคนเนี่ยเขาทำให้บ้านเนี่ยจริงๆเป็นสองหลังคู่แล้วก็ทำต่อกันมาให้มันกลายเป็นหลังเดียวเพื่อให้เป็นหลังใหญ
1: ่ค่ะ
0: ทางราชวงศ์เลยจัดการใหม่บอกว่าจะรีโนเวทใหม่แยกบ้านเป็นสองหลังเหมือนเดิมเขาบอกว่าเหมือนกับคนที่เชี่ยวชาญบอกว่าดูเหมือนว่าทางฝั่งอังกฤษเนี่ยต้องการจะลบร่องรอยของทั้งสองคนนี้ออกไปหรือเปล่าแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งขั้นตอนเขาก็บอกว่าบ้านอย่างฟรอกมอร์คอตเทจเนี่ยที่เคยถูกใช้เป็นเรือนหอเนี่ยอาจจะถูกปรับโครงสร้างใหม่ให้กลับไปเป็นแบบเดิมยุคก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะย้ายเข้าไปอยู่แม้ว่าจะเป็นของขวัญแต่งงานจากควีนเอลิซาเบธที่2เมื่อปี2018แล้วก็มีการใช้เงินรีโนเวทไปมากกว่า 2.4 ล้านปอนด์เนี่ยคือด้วยการเอาบ้านแฝดเนี่ยคือมันเหมือนบ้านแฝดหน้าตาเหมือนกันแต่อยู่ใกล้ๆกันแต่2คนเนี่ยไปจับบ้านทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นบ้านหลังเดียวกันแต่ว่าปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะใช้เงินไปในการรีโนเวทมากมายแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่ได้ไม่นานไงใช่ก็ย้ายไปอยู่อเมริกาคือการรีโนเวทในครั้งนั้นเนี่ยคือทำเป็นแบบหรูเลยมีโยคะสตูดิโอมีอ่างอาบน้ำทองแดงราคา 5,000 ปอนด์แล้วก็ตกแต่งแบบรักโลกด้วยใช่ก็ใช้ดีไซเนอร์ชื่อดังมาออกแบบอ่
1: ะ
0: แต่ถูกไปไม่กี่เท่าไหร่เลยหม้อข้าวยังไม่ทันจะดำเลยใช่ไหมไม่ได้เลิกกันนะแต่หนีไปย้ายไปอยู่แคลิฟอร์เนียไงในปี2020อยู่ได้ประมาณ2ปีเองนะต่อมาเนี่ยคิงชาร์ลส์ก็เลยมีคำสั่งให้ทั้งคู่คืนบ้านในปี2023เพราะว่าไม่อยู่แล้วก็คืนมาเหอะแต่ที่สำคัญเพราะว่าหนังสือตัวสำรองไงสเปร์เนี่ยมันออกวางจำหน่ายตอนนั้นเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาแบบสั่นสะเทือนราชวงศ์มากอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือแบบทำลายทุกอย่างอะไรทำนองนี้ก็เลยมีรายงานว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังพิจารณาจะรีโนเวทให้บ้านเนี่ยกลับไปเป็นสองหลังเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: แล้วก็การรีโนเวทใหม่น่าจะใช้เงินมหาศาลแต่เขาบอกว่าคุ้มเพราะถือเป็นการปิดฉากแห่งยุค success เพราะทั้งคู่ก็เป็นในยุคกับ that trade แห่ง success ไงเพราะฉะนั้นถือเป็นการปิดฉากของทั้งคู่ในอังกฤษโดยสมบูรณ
1: ์
0: เอาเป็นว่าต่อไปเนี่ยถ้าจะไปอังกฤษไปพักโรงแรมนะคะ

0: มีบ้านให้อยู
1: ่ตาย
0: แล้วจะไปพักในวังก็ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นคนนอกแล้วเพราะว่าตัวเองเป็นคนถอยออกจากการเป็นสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงถูกไหม
1: ค่ะ
0: จะในฐานะแขกก็ไม่ได้มีหมายไง
1: ก็ทำเองอะเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้ทั้งอย่างก็ต้องไปแบบพักโรงแรมและที่สำคัญแหล่งข่าวเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะ
1: ยังไงคะ
0: คือเขามองว่าตอนแรกเนี่ยตัวเองอยากเข้าไปอยู่ตอนนั้นแต่พอเมแกนเนี่ยไปเห็นว่าบ้านเล็กไง มีเป็นสองหลังแล้วก็ไม่พอใจไง ก็เห็นไหมล่ะพอไปอยู่คฤหาสน์ที่แคลิฟอร์เนีย14ล้านน่
1: ะ
0: ไปอยู่ในย่านแบบคนรวยด้วยใช่ไหมที่มอนเตซูโต้แต่ขอโทษนะต่อให้ไปอยู่ในย่านนั้นน่ะแต่บ้านตัวเอง14ล้านน่ะเล็กกว่าของชาวบ้านเยอะเลยนะเพราะบ้านของโอปราห์วินฟรีย์นี่เป็นร้อยล้านถูกป่ะเพราะเขารวยมากอ่ะบ้านดาราแถบนั้นก็20 30ล้านเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบให้อยู่ในแบบเป็นเจ้าเนาะอยู่ถึงแม้จะบ้านแบบไม่ได้ใหญ่แต่พอเอา2หลังมารวมกันก็ใหญ่นะแล้วเป็นแบบพระราชฐานด้วยอ่ะดูดีดูมากอ่ะกลายไปเป็นยาจกในวงคนรวยที่อเมริกาซะอย่างนั้นไม่รู้คิดอะไรอยู่
1: คิดผิดไงคิดพลาดวางแผนผิดพลาดเขาถึงบอกว่าการมีคู่ชีวิตที่ดีมันก็จะเป็นเรื่องดีแต่ถ้ามีคู่ชีวิตผิดพลาดก็นั่นแหละก็กูไม่กลับ
0: แล้วอีกช่วงหนึ่งเนี่ยคือสองคนเนี่ยเขาพยายามที่จะหาแสงใส่ตัวเองอย่างมากเลยตอนครบรอบแต่งงานเนาะ8ปีเนี่ยเขาก็ปล่อยรูปออกมาเขาบอกเป็นรูปที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่
1: อ
0: นรูปในการในช่วงปาร์ตี้ช่วงอะไรตอนแต่งงานเนี่ยคือเอาของเก่ามาขายอ่ะไม่รู้จะขายอะไรแล้วตอนแรกห่วงไงห่วงความเป็นส่วนตัวนะสื่อก็ไม่ให้เข้าแขกมาร่วมงานนี่เก็บมือถือหมดเลยนะไม่ให้พกเข้าไปแล้วเป็นไงล่ะตอนนี้แขกไม่ได้ถ่ายแต่ไอ้ภาพที่ถ่ายเนี่ยเอาออกมาเองคือตอนนี้ก็เลยถูกโจมตีว่าจงใจปล่อยข่าวลงรูปออกสื่อให้ตรงกับช่วงที่ราชวงศ์ตัวหลักปฏิบัติภารกิจสำคัญคงจำได้ว่าตอนที่มีช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แคทเธอรีนน่ะ
1: ค่ะ
0: ตายาในเจ้าชายวิลเลียมอ่ะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นปรินเซสแห่งเวลส์เนี่ยเขากลับมาออกงานแล้วไงหลังจากรักษาอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งไงแล้วก็ไปเยี่ยมเด็กๆที่อิตาลี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหอิตาลีแทบแตกคนหลั่งไหลไปต้อนรับเพียบเลย
1: ใช่ไหม
0: ต่างจากเมแกนที่ไปสวิตเซอร์แลนด์หลังจากนั้น
1: เงียบเก็บ
0: ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องเห็นใช่ไหม
1: เงียบเก็บ
0: อยากจะตั้งคำถามว่านั่นซ้อมหรือวันจริงคือคนสวิตก็มองมาทำไมเก้าอี้ที่นั่งฟังนี้อย่างโล่งเลยนะเห็นป่ะแล้วคนก็เลยบอกว่าคือแบบอย่างน้อยๆเนา
1: ะ
0: ไม่ได้ไม่แบบพูดไปไม่มีใครฟังก็ยังมีแม่ซื้อเนาะที่แบบอาจจะนั่งฟังอยู่ในทำนองนี้
1: ขนาดนั้นเป็นเลยทีเดียว
0: ต่างกันเยอะไงตอนนี้ไอ้ช่วงที่ปล่อยรูปออกมาเนี่ยช่วงครบรอบ8ปีเนี่ยก็เป็นช่วงที่พระเจ้าชาร์ลส์กับควีนคามิล่าเนี่ยไปเดินสายเยือนไอแลนด์เหนืออย่างเป็นทางการไงเขาเลยบอกว่าเนี่ยวิธีการแบบนี้เขาเรียกว่าไฮแจ็คกิ้งเดรี
1: ่
0: คือไปแย่งเขารายวันอะแย่งแสงเขารายวันเนี่ยคือแย่งซีนเขาเนี่ยโดยเขาบอกว่าทีมงานของซัสเซสเนี่ยจะคอยดูว่าทางอังกฤษเนี่ยจะมีงานอะไรแล้วก็จะเลือกปล่อยคอนเทนต์ให้แบบตรงหรือว่าใกล้เคียงกับงานนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วยังมีการปล่อยบทความเรื่องอังกฤษที่แตกแยกของแฮร์รี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาแบบไม่คือไม่ได้เขียนเองนะแต่เอาเรื่องเนี้ยออกมาแบบว่าออกมาโพสให้เห็นอะไรทำนองเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในช่วงที่อย่างที่บอกอะในช่วงที่แคทเธอรีนไปเยือนอิตาลีพอดีหรือแม้แต่ตอนที่แฮร์รี่ปล่อยภาพตอนตัวเองไปยูเครน
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่คือแฮร์รี่เนี่ยปล่อยเรื่องราวของตัวเองในช่วงที่พระเจ้าชาร์ลส์ไปเยือนยูเครนคือแย่งซีนทุกฉากทุกตอนอะทำนองนี
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยฝ่ายใกล้ชิดของแฮร์รี่อะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเจ้าชายเขาไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเลยนะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยใส่ใจ
1: ค่ะ
0: เขาใส่ใจเรื่องทหารผ่านศึกเรื่องสุขภาพจิตสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องยูเครนแล้วก็เลยแบบว่าพอเห็นพระเจ้าชาร์ลซึ่งเป็นพระบิดาไปเยือนก็เลยแบบนึกถึงในช่วงนั้นก็เลยแบบเอามาพูดถึงบ้างก็ทำตรงนั้น

0: อันนี้เรียกว่าโหนพ่อหรือเปล่าน
1: ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออเขาบอกว่าแต่จริงๆอะถึงแม้ว่าจะโดนโจมตีหนักหนาสาหัสยังไงเนี่ยแต่แฮร์รี่ก็จะกลับอังกฤษนะเพราะว่ามันมีงาน Invictus Game ใน2027เนี่ยที่เบอร์มิงแฮม Invictus เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทหารผ่านศึกที่พิการในสงครามแล้วเขาก็มาจัดการแข่งขันกีฬาให้เนี่ยมีหลากหลายประเภทเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าชายแฮร์รี่เป็นผู้อุปถัมภ์ร่วมกันต่อมาเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยก็สละให้น้องให้เจ้าชายแฮร์รี่ไปดูแลแล้วก็จัดการแข่งขันกีฬา
1: จะได้มีอะไร
0: แต่ตอนนี้เจ้าชายวิลเลียมคึกคักมากเลยนะ
1: ใช่ไหมก็ให้น้องเพราะว่าเสียสละเออใช่กลัวจะไม่มีอะไรทำให้น้องได้มีอะไรได้มีทำเป็นเรื่องเป็นราวบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: อืม
0: ก็นั่นแหละ
1: ชีวิต
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้แบบเจ้าชายแฮร์รี่คิดว่าแบบตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของงานไงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะก็เป็นร่วมกันนั่นแหละเออ
1: จ้ะ
0: อะไรที่น้องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าชายเนาะเขาก็อยากได้แสงเขาแหละไม่ใช่หญิงห้อยนินาจะได้มีแสงในตัว แต่จริงๆอะในความเป็นเจ้าชายเนี่ยเขามีอยู่แล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: ถูกปะการเป็นเจ้าชายเนี่ยเป็นอินฟลูโดยธรรมชาติเกิดมาเพื่อเป็นอินฟลูคนสนใจตั้งแต่เกิดเลยนะตั้งแต่ตอนที่เจ้าหญิงแดน่าเนี่ยอุ้มออกมาเลยนะออกมาจากโรงพยาบาลน่ะทั้งเจ้าชายแฮร์รี่ทั้งเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยคือใครๆก็เขาก็สนใจอยู่แล้วล่ะแต่ทำไมเจ้าตัวถึงไม่พอใจก็ไม่รู้สินะ
1: น
0: ั
1: ่นแหละสิ
0: ยังพอมีเวลาเหลือไหมคะน้องจอย
1: ก็จริงๆก็เบรกได้เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าราชวงศ์อังกฤษหมดแล้วใช่ไหมคะ
0: นะคะ
1: หมดแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปพักกินน้ำกินท่ากันก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเมามอยก็สิบกันต่อในช่วงที่2ของ Focus Thailand นะคะพักกันสักครู่ค่ะ
2: Focus Thailand ช่วงก็สิบบันเทิงดำเนินรายการโดยธัญญธรอุเทนพันธ์และปิยรมย์ทรัพย์สุวรรณ
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงก็สิบบันเทิงดำเนินรายการโดยธัญญธรอุเทนพันธ์และปิยรมย์ทรัพย์สุวรรณ
1: ค่ะช่วงนี้เข้าสู่ในช่วงที่2ของโฟกัสไทยแลนด์ในช่วงก็สิบบันเทิงบันเทิงกันต่อนะคะยังบันเทิงไหมหรือว่าไปอย่างอื่นก็สิบอย่างอื่นมั่วมอยเรื่องชาวบ้าน
0: คือเป็นว่าเป็นสาระน่ารู้ก็แล้วกัน
1: ช่วงนี้เป็นสาระน่ารู้โอเคเรื่องอะไรคะ
0: ใช่เราจะหยิบจับประเด็นในสังคมมาคุยกันไงที่เราชอบทำกันนะ
1: อ
0: ันนี้มันเกิดขึ้นที่ไทยเลยก็คือว่ามันมีเรื่องของสมัยนี้ไม่ได้เชื่อนะอาชีพที่ทำให้คนเรากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันไม่พอแล้วค่ะน้องปลอย
1: อ๋อยังไง
0: สมมติว่าสมัยก่อนเราจะมีแบบคนขายเก่งๆอะออกมาแบบเปิดเพจแล้วก็ขายแบบไลฟ์ขายของอ่ะขายแบบเดี๋ยวนาทีนี้จ่ายไปแล้ว1ล้านนาทีนี้ได้อีก2ล้านอะไรทำนองเนี้ยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะน้องจอยแค่การไลฟ์สดขายของแค่นั้นมันไม่พอมันจะต้องมีการใส่สตอรี่เข้าไปแล้วทำให้เกิดคอนเทนต์เข้าไปด้วย
1: ในยุคนี้เนาะ
0: ต้องมีคอนเทนต์
1: ยุคนี้ต้องมีคอนเทนต์ทุกอย่างจะทำอะไรเนาะ
0: แล้วมีสคริปต
1: ์
0: คอนเทนต์อะไรถึงจะดึงดูดคนมาสนใจหรือว่ามาสงสารเราได้มากเท่ากับคอนเทนต์ที่มันเรียกน้ำตาเช่นตอนนี้ที่ไทยที่เป็นเรื่องเป็นราวคือคอนเทนต์แบบพวกพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อลูกอ่อนอะไรแบบเนี้ยตอนนี้เนี่ยมันก็เลยมีการพอเป็นคอนเทนต์หนักๆเข้าเนี่ยคนก็เริ่มแบบสงสัยแล้วว่าเอ๊ะความลำบากของเขาเนี่ย

0: จริงแล้วมันจริงหรือไม่นู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆอ่ะเราก็ไม่สามารถไปรู้เขาได้เนาะบ้านเขาอยู่ที่ไหนบางทีเราก็ไม่รู้เราเห็นเขาแต่แบบในจอหรือในเพจและทำนองเนี้ยจนกระทั่งมันมีคนที่แบบเป็นคนทำคอนเทนต์เองนั่นแหละออกมาแฉว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การลำบากการสู้ชีวิตของเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันเป็นแค่การจัดฉากตกใจเลยนะคนฟังแล้วแบบเฮ้ยเขาบอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างเขาชื่อว่าครอบครัวบิ๊กบอสเนี่ยเป็นไรเดอร์สู้ชีวิต
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าได้ออกมาแฉว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาถูกบริษัทจีนจ้างทำคอนเทนต์นะคะคุณผู้ฟังน้องจอยอันนี้คุณผู้ฟังกับน้องจอยเนี่ยอาจจะรู้มาแล้วอาจจะได้รู้ข่าวสารมาบ้างแหละแต่ว่าที่ต้องเอามาพูดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีใน BBC เนี่ยเขามีรายงานถึงเรื่องนี้ด้วยเขาบอกว่าคลิปทั้งหมดเนี่ยที่ว่าสู้ชีวิตหรืออะไรต่างๆที่เขาเอาไปลง TikTok ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากเนี่ย
1: ค่ะ
0: โดยคลิปที่ดังที่สุดคือคลิปที่ภรรยาของเขานอนเล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้านสามีที่เป็นไรเดอร์ต้องออกไปทำงานปรากฏว่าคลิปนั้นมียอดวิวสูงถึง11ล้านวิวจากนั้นก็มีคลิปอื่นๆตามมามากมายก็คือเหมือนกับว่าคนก็สงสารโหภรรยานอนเล่นมือถือสามีออกไปสู้ชีวิตตามลำพังแต่สุดท้ายแล้วทางเจ้าตัวครอบครัวเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าถูกบริษัทร่วมทุนจีนเนี่ยมาว่าจ้างให้ทำคอนเทนต์สไตล์ดราม่าโดยให้ค่าตอบแทนคลิปละ1,000 บาทต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเงินเดือนให้เดือนละ20,000 บาท
1: ว้าว
0: แลกกับการทางเขาเนี่ยวางสคริปต์ให้แล้วก็บริหารช่อง TikTok เนี่ยทั้งหมดคือ TikTok เนี่ยมันได้เงินไงคะ
1: ค่ะ
0: เขามีค่าตอบแทนให้เขาก็เลยแบบว่าแทนที่คุณเนี่ยจะได้สมมติคุณได้ยอดวิวเป็นล้านเนี่ยคุณมีรายได้เท่านี้เนี่ยเขาไม่ให้คุณแล้วเขาให้คุณแค่คลิปละ1,000หรือให้เงินเดือนแค่20,000เพราะฉะนั้นยอดวิวที่ได้เนี่ยมันน่าจะได้มากกว่านี้อะรายได้อะเขาไม่ให้คุณเพราะเขาเข้ามาบริหารแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็คือเขาเท่ากับเขามายึดเลยเท่ากับเขาได้ 80% แล้วคุณได้แค่ 20%
1: ค่ะ
0: กลายเป็นการเอาเปรียบก็เลยทำให้ครอบครัวเนี่ยเขาออกมาแฉความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย1,000 บาทเนี่ยเป็นเรื่องราวของการที่แบบแต่งขึ้นมามีสคริปต์เขียนสร้างสตอรี่ขึ้นมาคนก็เลยอ้าวแล้วอย่างกรณีเคสอื่นๆล่ะเคสอย่างแบบพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยไปรับล้างห้องน้ำอ่ะเป็นเรื่องจริงไหมบางคนก็บอกโอ้โหบริษัทที่เอาไปให้ไปล้างห้องน้ำเนี่ย
1: คือ
0: บ้านที่ไปรับพักมันสกปรกโสโครกแบบเกินกว่าที่แบบคนเราจะอยู่ได้อย่างสกปรกขนาดนั้นได้อ่ะจนกระทั่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเป็นการสร้างฉากขึ้นมาจัดเซตขึ้นมาเพื่อให้มันดูสกปรกมากๆแล้วเขาจะต้องดูแบบว่าเขาทำเพื่อลูกอ่ะบางครั้งก็เอาลูกไปด้วยไปล้างห้องน้ำไปล้างบ้านไปทำความสะอาดไปเก็บของเนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าให้ดูน่าสงสารไงแล้วที่สกปรกมากเพราะเขาจะขายน้ำยาไงทางบริษัทมีน้ำยาให้เขาขายด้วยพอคนเห็นว่าอุ๊ยมีน้ำยานี่แบบล้างดีจังเลยล้างแล้วสะอาดสะอ้านขนาดนั้นงวดจดเหมือนกับฉีดปุ๊บไม่ต้องเอามือขัดเลยอะน้ำฉีดปุ๊บหายวับไปกับตาเลยทำนองเนี้ยคราบทั้งหลายต้องกลัวอ่ะแต่ก็มีคนมาแฉไงว่าเอ๊ะทำไมอะเวลาที่เราซื้อมาใช้เองอะไม่มันไม่เกลี้ยงเหมือนเขาอะขัดจนมือหงิกแล้วมันก็ไม่เกลี้ยงเขาก็พูดอย่างนี
1: ้
0: ตอนนี้เรื่องราวนี้เนี่ยทาง BBC ถึงขั้นไปทำรายงานเลยนะบอกว่ากรณีอินฟลูเอนเซอร์ทั้งครอบครัวไรเดอร์ลูกหนึ่งที่ทำคอนเทนต์เผยแพร่เรื่องราวในชีวิตประจำวันที่สู้ชีวิตเนี่ยที่กระตุ้นความสงสารที่น่าเห็นใจจากคนไทยเนี่ยได้ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้เนี่ยคือมันเป็นการเซตฉากขึ้นมาจุดเริ่มต้นก็คือว่ามันมีบริษัทที่อยู่เบื้องหลังเขาบอกว่าในช่องวิดีโอเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาเซตขึ้นมาทำให้ผู้หญิงเนี่ยถูกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็คือทำหน้าที่ขับรถส่งอาหารด้วยกันเพื่อเลี้ยงลูกที่ยังเล็กแล้วเผยแพร่วิดีโอจนแบบดูสู้ชีวิตเนี่ยได้แต่ว่าจริงๆได้ค่าจ้างอย่างที่บอกคลิปละ1,000 บาทต่อมาก็เสนอให้เซ็นสัญญาตกลงกลายเป็นเงินเดือนละ20,000 บาท

0: ต่ว่าในวิดีโอที่มีการเอามาแฉความจริงในเรื่องนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เขาจำเป็นต้องทำเพราะว่าลูกชายเขาเนี่ยชื่อว่าน้องบอสเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันแล้วก็พอไปขอเงินกับทางบริษัทไปขอค่ารักษาพยาบาลลูกเนี่ยปรากฏว่าถูกปฏิเสธเพราะเขาถือว่าเขาให้แล้วไงเอาเป็นเงินเดือนไปแล้วตอนนี้ทางนี้ก็เลยบอกว่าเงินเก็บที่วิ่งงานมาทั้งหมดเนี่ยแทบจะไม่มีเป็นค่ารักษาพยาบาลลูกเลยเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเอาไปใช้กับการทำสคริปต
1: ์
0: ไอ้ขอโทษเอาไปทำตามสคริปต์ที่เขาบอกคืองานทั้งหมดมันเสียไปตรงนั้นเขาบอกว่าต่อมาทั้งคู่ก็เลยหาทางออกด้วยการไปขายหมูปิ้งและนั่นคือจุดแตกหักเพราะว่าคือทางบริษัทเนี่ยเข้ามาควบคุมชีวิตเขาอีกแล้วบอกว่าต้องการให้ผู้ติดทำตามข้อเรียกร้องของผู้ติดตามเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความถนัดในการขายหมูปิ้งแต่ดันย้ายไปขายหมูปิ้งแต่ตัวเองอยากขายไก่ทอดเพราะว่าที่เป็นสิ่งที่ตัวเองถนัดมากกว่าอันนี้แหละเขาบอกว่าทางเอเจนซี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเขาตั้งเป็นบริษัทเลยมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทเป็นธุรกิจประเภทการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตและมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีคอมเมิร์ซทางออนไลน์โดยมีผู้ร่วมลงทุน2รายเป็นคนไทยถือหุ้น 51% จีน 49%
1: ค่ะ
0: แล้วอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะสำหรับคอนเทนต์ที่ว่านี้อาจจะใหม่ในเมืองไทยแต่สำหรับจีนเขาซึ่งเป็นเจ้าของคอนเทนต์เนี่ยเขาทำเงินมานานแล้วนะเขาเรียกว่าคอนเทนต์เรียกน้ำตาแต่มันเพิ่งเข้ามาสู่ในไทย
1: โอ้มันหลายสิ่งเนาะ
0: เขาบอกว่ามันมีการยกตัวอย่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนทำคอนเทนต์แบบเนี้ยทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยอยากจะเข้าไปยื่นมือให้ความช่วยเหลือ สมมุติเธอขายอะไรเป็นสมมุติสักคนหนึ่งเนี่ยอย่างน้องจอยเนี่ยอยู่ดีๆน้องจอยบอกว่าพี่คะหนูไม่จัดรายการกับพี่แล้วนะหนูขอไปทำคอนเทนต์บีบน้ำตาในช่องของหนูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆอ่
1: ะ
0: จอยก็จะมีสินค้ามาขายด้วยว่าการจอยเหนื่อยมากเลยเนี่ยจอยแบบทำงานเสริมทางด้านนี้จอยแบบรับทำความสะอาดเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้จอยหายเหนื่อยได้ก็คือว่าจอยมีน้ำยาที่จะขัดถูทุกอย่างที่แบบสะอาดภายใน3นาทีอะไรทำนองเนี้ย
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้คนแบบว่าหลงเชื่อไงนอกจากจะดูจอยแล้วอ่ะคือทำให้จอยได้เงินจากการแบบถ่ายทอดตัวเองผ่านทาง TikTok แล้วอ่ะเพราะยอดวิวมันสูงแล้วจอยยังจะได้แบบขายน้ำยาด้วยนึกออกป่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่มองคือจอยได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นคือบริษัทได้ไปทั้งหมด 80% ไงจอยเหนื่อยแทบตายจอยได้20บาทบริษัทได้80บาทอ่ะ
1: ค่ะ
0: อืม
1: เนาะมันก็ไม่คุ้ม
0: เขาบอกว่าคอนเทนต์นี้มีชื่อในภาษาจีนซึ่งแปลเป็นไทยว่าแกล้งทำเป็นจนแล้วก็เล่นบทเหยื่อเพื่อหาผลประโยชน์จากคนดูจำนวนมากจนตอนนี้มันคือหนึ่งในปัญหาในโลกออนไลน์คือจีนเขาก็ขยันทำนะพวกธุรกิจพวกเนี้ยค
1: ือ
0: นอกจากเป็นจีนเขาเป็นcall center แล้วก็ยังมีพวกเนี้ยคืออะไรก็ได้ที่เอาเงินดึงเงินจากกระเป๋าคนอื่นได้อ่ะในโตอินเนี่ยเขาพยายามคือเป็นแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยโตอินเขาพยายามปราบปรามคอนเทนต์ลักษณะนี้มาหลายปีแล้วอ่ะถึงขั้นประกาศเลยนะว่าห้ามเผยแพร่เนื้อหาขายความจนที่มันเป็นการแสดงแต่ปรากฏว่าคอนเทนต์แนวนี้มันไม่หมดเนี่ยมันมีทั้งคอนเทนต์ที่เป็นบริษัทจีนเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือคอนเทนต์ของคนจริงๆที่อยากรวยทางลัดน่ะ
1: ค่ะ
0: ตัวอย่างที่พบบ่อยก็คือเช่นอย่างที่บอกเมื่อกี้พ่อเลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยทำงานไปด้วย
1: ค่ะ
0: หญิงสาวกตัญญูดูแลพ่อแม่ป่วยคนที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของสามีชาวนาซื่อสัตย์แต่นิสิตล้นพ้นหรือว่าคนแก่ที่ต้องใช้ชีวิตตามลำพังอย่างยากลำบากอันเนี้ยอันเนี้ยคนสงสารละคือแน่นอนว่าคนที่จะเอามาตรงนี้ก็มีเด็กผู้หญิงสู้ชีวิต
1: ค่ะ
0: คนพิการคนแก่แม้กระทั่งสัตว์ก็ยังไม่รอดเลยนะ
1: เนาะจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วสัตว์อะโดนมาก่อนนะหนูว่าจอยว่านะพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรไม่จริงไม่อันนู้นนี่ก็แบบเอาสัตว์มาสร้างมาแซงให้คนสงสารแล้วก็กลายเป็นช่องทางในการหารายได้ไงเนี่ยเริ่มมาจากสัตว์ก่อน

0: อนแต่มันไม่ได้แบบเป็นอินฟงอินฟูโด่งดังเหมือนในยุคปัจจุบันนี้ไงแต่เมื่อก่อนมันเป็นออก
1: มันมีเพจนะ
0: เออยังไง
1: มันจะมีเพจประเภทที่ว่าช่วยเหลือสัตว
0: ์เออนั่นแหละ
1: เอาข้าวไปให้กินแบบมีหมาเป็นร้อยตัวเลยนะตัวนี้นั่นตัวนี้ก็

0: แบบ
1: มาเป็นชุดแล้วก็เดี๋ยวคนน้องคนนี้ก็แอดมาเอออะไรแบบนี้
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ก็โดนมาหมดแล้วเราก็โดนแต่เรามีวิจารณญาณในการที่จะคิดจะช่วยเราดูไงแต่ก็เคยโดนหลอกมาเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าดีแต่เราก็รู้สึก
0: เราก็ช่วยแหละมันเราเห็นภาพมันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าภาพที่เขาเอามาเนี่ยมันยังไงอะไรแต่ว่าเราก็ช่วยไปอ่ะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็ถือว่าทำบุญอ่ะตอนนี้ก็จะสบายใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ใ
0: ช่ตอนนี้เนี่ยพอมันเป็นธุรกิจประเภทนี้เนี่ยพอมันมาลงTikTokมาลงอะไรที่มันหารายได้ได้เนี่ยมันก็จะเกิดการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าส่งของขวัญหรือไม่ก็อย่างที่เราบอกอะถึงขั้นบริจาคเงินหรือว่าไปช่วยเขาอุดหนุนสินค้าเชื่อไหมว่าความสงสารในรูปแบบนี้มันกลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรัฐบาลจีนก็พยายามกวาดล้างแล้วก็จับกลุ่มคนที่ทำคอนเทนต์ลักษณะนี้เนี่ยแล้วก็เขาบอกว่ามันมีคดีที่แบบจบลงด้วยการติดคุกจริงด้วยนะใช่ตอนนี้เนี่ยเขายกตัวอย่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเด็กสาวสู้ชีวิตเนี่ยที่ทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยเห็นคลิปของเธอแล้วเนี่ยอยากไปช่วยเขายกตัวอย่างชื่อว่าอาซีเป็นเด็กสาวชาวเผ่าอีวัย19จากเมืองเหลียงซานในมณฑลเสฉวนเขาบอกว่าพื้นที่เนี่ยได้เลยเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเป็นพื้นที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของจีนในคลิปของเธอเนี่ยอาซีก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นลูกกำพร้าพ่อแม่ไม่มีแล้วก็เลยต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุ14เพื่อดูแลน้องๆ อีก4คนเด็กผู้หญิง19ต้องแบกรับภาระดูน้องอีก4คนตามลำพังแล้วก็เลยสร้างบัญชีชื่อว่าเมื่องหยางจากเหลียงซานในแพลตฟอร์มโตอินแล้วก็โพสต์ชีวิตคลิปที่สุดแสนจะลำบากอาศัยอยู่ในบ้านดินเสื้อผ้ากับมอมแมมร่างกายกระผอมเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะว่ากินแต่มันฝรั่งทุกวัน อาชีพหลักคือไปรับจ้างเลี้ยงวัวต้อนแกะผ่าฟืนบางทีน้องๆหน้าตามอมๆมแมมก็เข้ามาอยู่ในเฟรมให้เห็นด้วยยิ่งเพิ่มความน่าสงสารเข้าไปอีกก็บอกว่าหลายคลิปเนี่ยถูกถ่ายด้วยมุมภาพที่แบบดูแล้วง่ายๆอ่ะเต็มไปด้วยความไร้เดียงสาแล้วก็ความสู้ชีวิตของเด็กสาวคนนี้เนี่ยยิ่งคำพูดที่ซื่อๆออกมาเนี่ยคนดูหลายๆคนโอ้โหถึงกับร้องไห้ตามเลยแล้วก็พยายามที่ต้องการจะช่วยเหลือให้เด็กผู้หญิงกับน้องเนี่ยมีชีวิตที่ดูเขาเรียกว่าอะไร
1: มี
0: ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นไวรัลอย่างรวดเร็วยอดวิวก็ทะลุหลักล้านแน่นอนนะคะผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจนเกือบ4 ล้านคน
1: อ
0: ะมีทั้งคนส่งของขวัญเงินช่วยเหลือแล้วก็ข้อความให้กำลังใจคิดดูดีว่าเงินมันสะพัดขนาดไหน
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นเธอก็เริ่มขายสินค้าเกษตรออร์แกนิกเช่นพืชผักน้ำผึ้งถั่วแล้วก็ผลผลิตพื้นบ้านโดยบอกว่าเป็นสินค้าจากชาวเผ่าของเธอเธอไปเอามาขายคนจำนวนมากยอมซื้อแม้ว่าราคามันจะสูงกว่าท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ด้วยความที่บอกว่าเป็นผักออร์แกนิกแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้ซื้อแค่ของกินไงกำลังช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนนี้ให้รอดพ้นจากความจนน่
1: ะ
0: เขาก็เลยบอกมันก็ถือว่าเป็นความอะไรอิ่มเอมทั้งสองฝ่ายไหมล่ะคนให้ก็ดีใจคนรับก็ได้เงินจากตรงนี
1: ้
0: แน่นอนว่าเหรียญมันมีสองด้านเนา
1: ะ
0: คนที่สงสารสุดริมทิมประตูก็มีแต่คนที่เริ่มเอ๊ะก็มีเหมือนกันลูกค้าหลายคนบอกว่าเอ๊ะสินค้าที่มันได้มาเนี่ยคุณภาพไม่เห็นจะสดใหม่หรือว่าดูแล้วบางอย่างมันไม่น่าจะปลูกอยู่ในเหลียงซานนะ
1: ค่ะ
0: เริ่มสงสัยแล้วแล้วก็มีคนพบว่าอาซีตัวจริงเนี่ยน่าจะแตกต่างจากในคลิปเพราะว่ามีคนเห็นไปกินข้าวร้านหรูแต่งตัวทันสมัยหน้าสวยผิวเนียนมีรอยสักสวมนาฬิการาคาหลายหมื่นหยวนแตกต่างจากภาพเด็กสาวชาวเขาที่แบบผู้คนกำลังให้ความสงสารกำลังน้ำตาร่วงไปกับชีวิตของเธอตอนหลังเนี่ยคอนเทนต์กลายเป็นการเน้นไลฟ์ขายของมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เขาบอกว่ามีคนเข้ามาบิมสวนว่าโกหกจัดฉากแต่ว่าเขาใช้คำแรงกว่านี้นึกเอาแล้วกันว่าคำว่าโกหกมันใช้คำว่าอะไรได้บ้างเนาะ
1: ค่ะ
0: พอเจอแบบอันนี้เข้าไปก็เลยรีบตัดจบไลฟ์จนกระทั่งในปีที่แล้วอะก็มีคนเริ่มสงสัยมากขึ้นเลยไปที่บ้านแล้วก็พบความจริงที่แบบแน่นอนว่าถึงขั้นช็อกเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมพ่อแม่ยังอยู่นะไม่ได้ตายอย่างที่เธอบอกนะครอบครัวแม้

0: ไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้จนจ้ะ
1: จ้ะ
0: อาศัยอยู่ในบ้านที่เรียกว่ามั่นคงเลยบ้านดินที่ใช้ถ่ายเนี่ยไม่ใช่บ้านเธอแต่เป็นบ้านร้างพอเรื่องบานปลายตำรวจก็ต้องเข้าไปสอบสวนแหละแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยบอกว่าแน่นอนมีเอเจนซี่มาจากเมืองใหญ่อย่างเฉิงตูเข้าไปควบคุมอยู่ดูแลการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางคาแรคเตอร์เขียนบทกำกับอารมณ์จนถึงถ่ายและตัดต่ออาซีเนี่ยกลายเป็นเด็กสาวนักสู้ที่เสียสละเพื่อน้องๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนก็อยากจะช่วยไงแต่เธอก็แบบว่าสคริปต์เขาเขียนบอกว่าอย่าส่งของขวัญให้เลนนะถ้าอยากจะช่วยเนี่ยเอาเงินมาซื้อแบบผลิตภัณฑ์ของเราดีกว่ามาซื้อพืชผักของเราดีกว่าเท่ากับช่วยชาวบ้านไปด้วยเอ้าโอ้น้ำใจงามคนก็รีบอุดหนุนกันเลยสิ
1: เน
0: า
1: ะ
0: เขาก็บอกว่ายังมีทีมหน้าเจาะหน้าหมาเนี่ยคอยกดไลค์คอยคอมเมนต์แล้วก็ชี้นำผู้คนด้วยนะเพื่อสร้างกระแสอุปทานหมู่ส่วนสินค้าที่ว่าเป็นสินค้าพื้นเมืองเนี่ยมาจากตลาดค้าส่งในเฉิงตูแล้วก็มาติดป้ายว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากเหลียงซานไงเขาบอกว่าอย่างเช่นลูกวอลนัทเนี่ยกิโลละ5หยวน
1: ค่ะ
0: พอเอามาขายในเพจอินฟูถูกขายในราคา15หยวนกินกำไรจากความเขาเรียกอะไรจากความสงสารของผู้คนแน่นอนนะว่าคอนเทนต์ที่ไม่ต้องลงทุนแค่บีบน้ำตาลอ่ะมันทำเงินได้หลายร้อยล้านเลยละหลายร้อยล้านหยวน
1: คนเข้ามาดูกันเยอะเนาะ
0: ถ้าไปพิสูจน์ก็คือเด็กผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นชาวเขาเผ่าอีจริงมีน้องสี่คนจริงครอบครัวเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะจริงแต่ว่าเขาเอามาปรุงแต่งให้มันเป็นดราม่าเพราะว่าชีวิตไม่ได้ลำบากขนาดนั้น มันกลายเป็นการผูกเรื่องราวที่ทำให้คนเนี่ยแบบว่าอินไปตามกระแสตำรวจบอกว่าเอเจนซี่สามารถทำรายได้จากเคสนี้เนี่ยในช่วงปี2021หรือ2564ถึง2566เนี่ยถึง35ล้านหยวนเป็นเงินไทยคือ170ล้านบาทเลยทีเดียวแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะมาถึงเงินมาถึงเมืองไทยแล้วในตอนนี้เนี่ยทางตัวอาซีกับทีมเอเจนซี่ทั้ง8คนถูกจับข้อหาโฆษณาเท็จและศาลก็พิพากษาให้จำคุกอาซี11เดือนปรับประมาณ80,000 หยวนเนา
1: ะ
0: เอา5คูณก็คร่าวๆก็ 400,000 บาทเจ้าของเอเจนซี่จำคุก1ปี2เดือนปรับประมาณ 100,000 หยวน5คูณก็ 500,000 สมาชิกคนอื่นๆถูกปรับ9เดือนถึง1ปีแล้วก็โทษตามสัดส่วนนะถ้าโทษปรับเนี่ยส่วนช่องถูกปิดถาวรรายได้ที่ได้มาถูกรัฐบาลยึดเอาไปหมดเลยเขาบอกว่าอุ๊ยอาซีนี่แค่แบบหนึ่งในนั้นเพราะว่ายังมีสาวน้อยกตัญญูวัย18เลี้ยงดูพ่อแม่บุญธรรมที่ป่วยทางจิตต้องร้องไห้ไปไลฟ์ขายของไปผู้ติดตามมากถึง1ล้านกว่าคน
1: ว้าว
0: ตำรวจก็บุกรวบคาไลฟ์เลยแล้วก็พบว่าแม่บุญธรรมก็คือแม่แท้ๆแหละไม่ได้ป่วยจิตด้วยเป็นเพียงตัวละครที่ถูกวางไว
1: ้
0: ที่น่ากังวลคือตอนนี้เนี่ยเอเจนซี่ทุนจีนเนี่ยเข้ามาถึงไทยแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะสงสารใครเนี่ยต้องดูให้ดีนะว่าแบบโอ้แต่ยังไงเนี่ยคะคุณผู้ฟังน้องจอย
1: แล้วยิ่งคนไทย
0: ยากไว้ล่ะ
1: แล้วยิ่งคนไทยเป็นคนขี้สงสารขี้เห็นใจอยู่แล้วด้วยเลยต้องกลายเป็นเหยื่อแบบอย่างนี้เลยไม่ได้นะต้องดูให้ดีๆต้องเช็คให้ดีๆนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเราแต่ละมื้อแต่ละเดย์แต่ละวันแล้วก็หาเงินทองกันยากลำบากแล้วแหละชีวิตใครใครก็น่าสงสารกันหมดแล้วในช่วงนี้ดูกันให้ดี
0: กว่าจะได้เงินมาแต่มาโดนหลอกบางคนเนี่ยเชื่อไหมเขาบอกว่ามีเบี้ยคนชราเนี่ยแค่ไม่กี่บาทใช่ไหมไม่ถึงพันบาทเลยบางคนน่ะแต่พอเห็นเนี่ยไอ้คลิปหรือไอ้พวกติ๊กตอกอะแล้วก็ชอบเล่นกันซะด้วยนะคนพวกเนี้ย
1: ค่ะ
0: ก็ไปเจอ TikTok แบบหมาลำบากเป็นมะเร็งผิวหนังโอนเงินให้เขาไม่หมดเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ไม่ได้ทันพรุ่งนี้จะกินอะไรยังไม่รู้เลยอ่ะแต่ด้วยความสงสาร
1: ใช่ไม่ทันได้สืบสาวราวเรื่องก็โอนไปแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะต้องระวังให้ดีนะพี่เจี๊ยบนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
0: คือก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้อง call center ขนาดนั้นละแค่ไถ TikTok อ่ะเขาถึงบอกไงว่าอย่าปล่อยให้ผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยเล่นมือถือตามลำพังเลยโดนหลอกกันมาแบบไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้ว
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่เหลือเวลาอีกแค่ประมาณ3นาทีพอจะมีอะไรตบท้ายไหมคะพี่เชียร์
0: อ
1: ๋
0: อ ขออันนี้หน่อยได้ไหม
1: ได
0: ้คือเรื่องของสสญี่ปุ่น
1: ค
0: ือสภาญี่ปุ่นเนี่ยอดพูดถึงญี่ปุ่นไม่ได้ชอบต้องตรึงโบนัสสสเพราะอะไรรู้ไห
1: ม
0: คือเขาเนี่ยรู้ว่าประชาชนทุกยากสินค้ามันราคาพุ่งไม่หยุดไงเขาบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยลงมติเมื่อวันศุกร์ที่29พฤษภาคมผ่านกฎหมายแก้ไขเงินตอบแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสให้คงโบนัสปลายปีของพวกเขาไว้เท่าเดิมที่ประมาณ6.38 ล้านเยนต่อปีโดยพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านเห็นชอบร่วมกันเลยเพราะเขาบอกว่าต้องการคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากสินค้าราคาแพงเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยตรึงโบนัสแบบเดียวกันนี้แต่ว่าสิ้นสุดไปเมื่อเดือนมกราคมเพราะว่าตอนนั้นมีการยุบสภาไงรัฐบาลก็เลยต้องมาแก้กฎหมายใหม่เพื่อต่ออายุมาตรการนี้อีกครั้งนึงแต่ว่าถึงแม้ว่าจะตรึงเนี่ยผู้ใช้โซเชียลก็ยังมองว่าแหมเงินนะปีละ6ล้านเยนกว่าเนี่ยก็ยังสูงเกินไปอยู่ดีสำหรับนักการเมืองอะในช่วงที่แบบประชาชนลำบากอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ชาวญี่ปุ่นเขากำลังเผชิญความเดือดร้อนจากค่าครองชีพเนาะอาหารเครื่องปรุงทยอยขึ้นราคาเขาบอกว่าแตะ 1,000 รายการไปแล้วอะเพราะว่าวิกฤตตะวันออกกลางของคุณพ่อทรัมป์นี่แหละรายงานจากบริษัทวิจัยเศรษฐกิจญี่ปุ่นบอกว่าเดือนมิถุนายนนี่แหละ
1: ค่ะ
0: จะมีสินค้าและอาหารที่ราคามันสูงขึ้นเนี่ยประมาณ 1,078 รายการมากกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้ามากที่สุดก็คือในหมู่ของเครื่องปรุงคือ450รายการแล้วก็อาหารสำเร็จรูปแปรรูปเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องอีก300กว่ารายการเนี่ยโหน่าสงสารมากอ่ะเขาบอกว่าราคาบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพวกประเภทถาดและฟิล์มพลาสติกที่ผลิตจากเนฟตาเราเห็นมาพวกชุดอาหารญี่ปุ่นที่เขาจะต้องมีถาดพลาสติกอะเนาะแบ่งเป็นช่องๆพวกซูชิพวกอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: คือเขาก็ต้องใส่แบบนั้นนะตอนนี้ไอ้ราคาพวกนี้มันพุ่งไงสินค้ามันก็พุ่งเลยแล้วก็บอกว่าสินค้าที่ราคาแพงอาจจะทะลุ 1-2,000 รายการแล้วก็เป็นครั้งรอบในรอบเขาเรียกอะไรครั้งแรกในรอบ7เดือนด้วยค่ะคุณผู้ฟังคุณน้องจอยเงินเดือนเท่าเดิมนะคะแต่สินค้าทะยานแล้วค่ะ
1: โอ้ยทุกที่ละพี่ก็เป็นอย่างนี้หมดอ่ะแต่ว่าอเมริกาก็ยังดีนะเขาก็จะมีขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเขาจ่ายเงินกันเป็นชั่วโมงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละมันก็มีผลกระทบไปหมดแหละทั่วโลกอ่ะหนูว่าเจ้ยจอยว่านะ
0: เราก็ไม่รู้ไงคะคุณผู้ฟังน้องจอยว่าแบบถึงอเมริกาจะดูเศรษฐกิจดีแต่อย่าลืมนะว่าครั้งหนึ่งเขาเคยแบบลดเขาเรียกว่าอะไรลดน้ำหนักหน่วยงานรัฐบาลด้วยกันใช่ป่ะองค์กรต่างๆปลดคนแบบโอ้โหลานพันลึก
1: ใช่คุณ
0: ล่าสุดเนี่ยที่เมตาหรือ Facebook เนี่ยปลดคน 8,000 คน
1: อ
0: ะโดนด่ายับเลย
1: ปลดกันหมด
0: เพราะว่าเขาจะไปทุ่มกับ AI ไง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่การที่คุณปลดคนแล้วไปลงทุนกับ AI อะเพราะว่าอะไรการพัฒนา AI คือ AI จะมาแย่งงานมนุษย์ทำให้มนุษย์อยู่ยากขึ้นไปอีก
1: อะไรแบบนี
0: ้นี่แหละ
1: ปวดหัวเครียดเครียดเครียดจบหมดเวลาไม่คุยแล้วเรื่องเครียด
0: งานที่น่ากลัวที่สุดใช่คืองานเอกสารเพราะว่า AI ทำได้การบัญชี AI ทำได้
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: โอเคไปเราไปจัดการ AI กันดีกว่าเอาละค่ะเวลาหมดเวลาในช่วงนี้ก็10ของเรา2คนนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพุธหน้าแต่พรุ่งนี้เราก็ติดตามรายการ Focus Thailand กันต่อนะคะจนถึงวันศุกร์วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Focus Thailand ช่วง Gossip บันเทิงดำเนินรายการโดยธัญญธรอุเทนพันธ์และปิยรมย์ทรัพย์สุวรรณ
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกองบัญชาการกองทัพไทยยืนยันภาพช่องว่างระหว่างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนเป็นงานที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีปรากฏภาพช่องว่างระหว่างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเป็นงานก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ
7: ์พลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผ่านสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งปรากฏช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างแนวกำแพงว่าภาพที่ปรากฏไม่ได้เป็นการจัดทำช่องทางหรือประตูเข้าออกแต่อย่างใดแต่เป็นกรณีแนวกำแพงที่ยังไม่เชื่อมต่อกันสมบูรณ์เช่นจุดที่เป็นประเด็นพบว่าแผ่นปูนไม่สามารถบรรจบกันได้พอดีจึงต้องจัดทำแผ่นปูนเพิ่มเติมพร้อมเสริมโครงเหล็กอีก1ชิ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและปิดช่องว่างดังกล่าวทั้งนี้การก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนไม่สามารถใช้วัสดุคอนกรีตปิดทับหลักเขตได้จึงต้องออกแบบโครงเหล็กและแผ่นปูนให้สามารถถอดประกอบได้โดยลักษณะเป็นบานพับเพื่อยกเปิดได้เมื่อจำเป็นต่อการตรวจสอบหลักเขตสำหรับความคืบหน้าโครงการดังกล่าวมีระยะทางรวมกว่า1กิโลเมตร300เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณ140และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่8จังหวัดเมืองท่องเที่ยวศักยภาพกระตุ้นเส้นทางบินเปิดประสบการณ์ใหม่ Fly and Driveช่วงครึ่งปีหลัง
8: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททประชุมร่วมกับกระทรวงคมนาคมและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับเส้นทางการบินสู่สนามบินภูมิภาคภายใต้แนวคิด3311ครอบคลุม8จังหวัดได้แก่อุดรธานีอุบลราชธานีขอนแก่นกระบี่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์และน่านโดยเตรียมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบ Fly and Driveหรือบินแล้วขับรถเที่ยวตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569 นอกจากนี้ททท.ยังเน้นกลยุทธ์สร้างมูลค่าดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงด้วยเครื่องบินน้ำและเครื่องบินส่วนบุคคลพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินเชื่อมต่อผู้โดยสารและสร้างประสบการณ์เดินทางแบบไร้รอยต่อเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ตำรวจเร่งตรวจสอบกรณีร้านค้าในย่านห้วยขวางรับชำระเงินเป็นสกุลหยวนย้ำต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
9: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยเปิดเผยข้อมูลว่ามีร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านห้วยขวางรับชำระค่าอาหารเป็นเงินหยวนและมีการโอนเงินเข้าบัญชีของชาวจีนซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายการดำเนินธุรกิจในลักษณะทัวร์ศูนย์เหรียญโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบด้านจึงจะสามารถยืนยันได้ว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายใดบ้างทั้งนี้ยอมรับว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและต้องตรวจสอบว่ามีการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการดำเนินการหรือไม่พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบและกวาดล้างการกระทำความผิดของชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังทั่วประเทศดลภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับแล้ววันแรกเลยนะครับเมื่อวันจันทร์เราได้พูดถึงนะครับแขกคนสำคัญของเราถือว่าเป็นคนแรกนะครับของสายนักเขียนนะซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงด้วยนะครับอายุแค่21ปีเท่านั้นนะครับและเขียนนิยายมาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจนะครับชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของบ๊อบบางกอกทูเดย์เป็นอาจารย์พิเศษด้วยนะครับแล้วเธอยังเป็นอาจารย์เฮ้ยถ้าเธอยังเป็นนักศึกษาของบ๊อบด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับน้องพลอยนิชาลีหวานแหว่งครับสวัสดีครับน้องพลอย
3: สวัสดีค่ะ
2: มานักเขียนรุ่นใหม่ไปแรงนะเมื่อวานนี้เราค้างไว้ว่าเราคุยอีบุ๊กของผลงานของน้องพลอยนะมีทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมดอยู่4เล่มด้วยกันเนาะกำลังเขียนเล่มที่5อยู่เล่ม4เล่มนั้นก็คือเราคุยไปแล้วเรื่องรักไม่ต้องหย่านะครับฟังดีนะครับคุณผู้จัดละครทั้งหลายนะเผื่อใครสนใจอยากจะได้นิยายยูริทางออนไลน์ซึ่งยังไม่เคยนำไปถ่ายทอดเป็นบทละครที่ไหนนะครับเรื่องที่2หมาเด็กของนางตานีเรื่องที่3พันธการรักของคุณเป็นไปและเรื่องที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องอะไรครับน้องพลอย
3: ชาติรักมนุษย์หมาป่าค่ะ
2: ชาติรักมนุษย์หมาป่ามีแวมไพร์แล้วมีมนุษย์ป่าตามมาเลยนะครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้ได้รับแรงบันใจมาจากไหนครับ
3: เรื่องนี้จะเป็นจักรวาลเดียวกันกับเรื่องที่แล้วเลยค่ะ
2: อ๋อใช่ไหมเรื่องแวมไพร์กับหมาป่าใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: หนังมันมีอยู่แต่ก็ดูเป็นคนรุ่นใหม่แสดงทั้งนั้นนะก็เห็นแบบโอ้แบบก็ดูเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ดูครบทุกอะไรทุกตอนนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องนี้เป็นไงครับแรงบันดาลใจมาจากแน่นอนมาจากเรื่องนี้แล้วก็ถูกกำหนดตัวละครไหนบ้างครับมีต่างประเทศไหม
3: ก็เรื่องก็ยังเซตติ้งอยู่ที่โรมาเนียเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเป็นจักรวาลเดียวกัน
2: อ๋อจักรวาลเดียวกัน
3: ใช่ค่ะ
2: อืม
3: ก็คือเป็นเรื่องราวของซิลเวียนะคะซึ่งซิลเวียจะเป็นนางรองในเรื่องที่แล้วค่ะก็คือน้องอ่ะชอบไอริสน้องไปจีบไอริสอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องนกจากไอริสค่ะแล้วก็มาเจอกับบาเบลซึ่งบาเบลก็คือเพื่อนของไอริสที่แฟนของไอริสนอกใจไปหาค่ะ
2: เป็นก่อนหน้านี้ยานี่เป็นต่างชาติใช่ไหมจำต่างชาติใช่ไหมไม่มีนักแสดงไทยไหม
3: ตัวละครถ้าเป็นคนไทยจะเป็นไอริสกับบาเบลค่ะ
2: อ๋อไอริสบาเบลแต่ชื่อเป็นฝรั่งหน่อยนึงที่บ๊อบเลยหลงไปหน่อยนึงค่ะต่อแล้ว
3: ใช่ค่ะแล้วทีนี้ซินเวียจำได้ว่าคนนี้คือคนที่ทำให้คนที่เธอรักเจ็บปวดค่ะเพราะว่าแบบไปแย่งแฟนอะไรมาก็เลยประมูลน้องคนนี้มาเพื่อที่จะแก้แค้นค่ะแก้แค้นให้คนที่ตัวเองรักแต่สุดแก้แค้นมาก็ตกหลุมรักเขาค่ะ
2: ใช่แล้วเรื่องนี้มันมีเส้นเรื่องที่มันมีอุปสรรคมีอะไรเป็นตัวขวางกั้นไหมฮะ
3: ก็ความเกลียดชังค่ะเริ่มแรกก็คือซินเดียเนี่ยเกลียดบาเบลมากเลยค่ะ
2: เพราะอะไรอะถึงเกลียด
3: ก็ทำให้คนที่ตัวเองรักเจ็บปวดค่ะ
2: มันด้วยวิธีไหนอะเจ็บปวดด้วยวิธีไหน
3: ก็ไปแย่งแฟนของเขาค่ะ
2: แย่งแฟน
3: ใช่ค่ะแต่สุดแล้วแฟนที่บาเวลแย่งมาก็หลอกบาเวลไปขายให้เสียค่ะเสียก็เลยส่งบาเวลมาประมูลที่โรมาเนียใช่ค่ะแล้วซินเวียก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมเข้าประมูลแล้วก็เห็นแล้วก็จำได้ก็เลยประมูลน้องมาเพื่อที่จะเอามาแบบแก้แค้นค่ะค่ะก็เลยเป็นที่มาคำว่าธาตุรักค่ะ
2: อ๋อธาตุรักโอ้แต่พูดถึงว่าถ้านำไปสร้างละครนี่ไม่ต้องไปถ่ายที่โรมาเนียอะไรเหรอน้องพลอยหรือต้องสมมุติด้วยนะอาจจะเป็นบ้านเมืองสมมุติก็ได้เนาะ
3: ใช่ค่ะถ้าถ่ายที่ไทยก็น่าจะเลือกที่มีไร่องุ่นค่ะเพราะว่าเซตติ้งอย่างแบบมีไร่องุ่นด้วยซินเวียแบบเป็นเจ้าของรวงกันไวน์อะไรเง
2: ี้
3: ย
2: อ๋อเนี่ยโอ้โหนี่วางเขาเรียกอะไรดูโลเคชั่นให้เสร็จสับโอ้ยอย่างเงี้ยพูดถึงว่าถ้าใครนำไปสร้างเป็นละครได้ทั้งบทประพันธ์ด้วยได้ทั้งนักเขียนนะคนหาโลเคชั่นด้วยนะก็ดีนะพูดถึงบทประพันธ์วรรณยายหลายๆเรื่องเนี่ยบางทีเนี่ยผู้จัดเนี่ยนอกจากเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเนี่ยเขายังจ้างนักเขียนเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้วยนะเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้ตรงกับ สิ่งที่นักเขียนก็ต้องการเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่หลายครั้งที่พี่บ๊อบไม่ใช่หลายครั้งมีบางทีเนี่ยพี่บ๊อบก็ได้ยินเหมือนกันนะว่านักเขียนแอบบ่นนะว่าบางทีผู้จัดเอานิยายไปยำจนเละนะครับแต่ยำจนเละนี่ก็ยำจนเละนี่คือบางทีมันไม่ใช่บทละครอะไรเลยอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นช่องว่างเนาะระหว่างผู้จัดกับเจ้าของบทประพันธ์นะจริงๆแล้วมันควรจะลดช่องว่างตรงนี้ลงนะอาจจะมีการคุยมากขึ้นหรือถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับยุคสมัยนะก็อาจจะคุยกับนักเขียนเนาะ
3: ใช่
2: หรื
3: ค
2: อว่
3: ่
2: า
3: ะ
2: ข้างหน้าน้องพลอยอาจจะเจอก็ได้นะปัญหานี้ทุกอย่างมันมีปัญหาบ่อนเหมือนว่าเราถ่ายละครนะบางแผนอีกอย่างพอหน้าเสร็จมันก็มีปัญหาอีกอย่างนะอันนี้เราต้องรู้จักแก้ไขให้ดีนะแล้วสุดท้ายนี่เรื่องนี้แฮปปี้เอนดิ้งไหม
3: เรื่องนี้แฮปปี้เอนดิ้งค่ะ
2: ถ้ารักมนุษย์หมาป่าก็
3: ใช่
2: คือจากความเกลียดก็กลายเป็นความรัก
3: ใช่ค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิยายออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมนะเพราะว่าคุยกับน้องพลแล้วมีคนอ่านเยอะขึ้นเนาะมีคนตามเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะคนอ่านนิยายตอนนี้อ่านกันเร็วด้วยเพราะนิยายออนไลน์เนี่ยอย่างน้องน้องสาวของพี่นี่บางทีคืน2 คืนเขาอ่านเสร็จหมดละอ่านเร็วมากบอกตายเธออ่านยังไงเนี่ย
3: ค่ะเข้าใจเลยค่ะว่าหนูก็
2: แต่คนที่เป็นนักอ่านนี่ก็จะอ่านปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จะติดเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: เรื่องเสพติดนิยายเนี่ยเหมือนตอนนี้พี่บ๊อบก็ยังชอบดูซีรีส์เนี่ยตั้งเยอะแล้วก็ตอนนี้จะเริ่มรู้เยอะอะไรไงเริ่มอ๋อเดี๋ยวมันต้องคือเดาทางบางทีการเดาทางถูกบางทีทําให้อรรถรสในการดูมันก็หมดไปเนาะแต่พูดถึงว่าการที่จะให้นักเขียนคิดใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเหมือนกันนะให้คนดูเดาทางไม่ถูกไงคนดูน่าจะเดาทางถูกนะคนดูจะไม่ค่อยให้ราคาเหมือนด้อยค่างานเขียนของเรานะแล้วพูดถึงว่านิยายที่กำลังเขียนอยู่เป็นเล่มที่5นะครับชื่อว่าศาสินาหลงฝันใช่ไหมน้องคุณพลอย
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้เป็นแนวไหนอ่ะ
3: เรื่องนี้ต้องขึ้นคำเตือนคำใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะท็อกซิกมาก
2: อ๋อเหรอ
3: ๆใช่ค่ะมันเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของระหว่างว่าที่พี่สะใภ้กับน้องของเจ้าบ่าวค่ะใช่ค่ะก็เลยขึ้นเตือนว่ามีการนอกใจมีความสัมพันธ์ซับซ้อนนะคะ
2: อ๋อเหรอแต่ว่าคนอ่านแล้วคนอ่านไม่ถึงว่าอ่านเสร็จแล้วเราจะไม่ได้ท็อกซิกใช่ไหม
3: หนูว่า
2: คน
3: คว
2: อ
3: าม
2: ่านอ่ะ
3: เขาไม่น่าจะท็อกซิกกับตัวเราค่ะแต่เขาน่าจะแบบเอ้ยเม้นน่าจะเกี่ยวกับตัวละครมากกว่า
2: อ๋อแต่ก็ต้องเต็มตัวเต็มใจยอมรับกับสิ่งนี้ที่คุณผู้ฟังจะเม้นเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราคุณผู้ฟังเนี่ยคุณผู้อ่านสิเนาะอ่านนิยายเราเรียกคุณผู้อ่านนะรายการเราก็เรียกคุณผู้ฟังคุณดีกับคุณอ่านนี่เขาก็ไม่ได้มีอะไรกับเราเนาะมันดีกันที่เขาเมนมานี่จริงๆแล้วอย่าไปว่าเขานะบางทีอ่ะคนเราเนี่ยมันต้องฟังทั้งสองด้านเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ด้านบวกด้านลบบางคนก็บอกว่าชมน้อยๆติเยอะๆเพื่อที่จะนําไปพัฒนาดีขึ้นติเพื่อก่อต่างๆนานานี่อันนี้น้องพอก็ต้องเต็มตัวเต็มใจนะ อ่ะพูดถึงว่าตอนนี้เขียนได้มากี่เปอร์เซ็นต์นะน้องพลอยศาสิ
3: ตอ
2: น
3: น
2: าน หล
3: ี้
2: งฝัน
3: เขียนไปได้100%แล้วค่ะกำลังทยอยทำเป็นอีบุ๊กอยู่ค่ะ
2: อ๋อเอออันนี้เป็นยังไงบ้างครับพล็อตเรื่องคร่าวๆอ๋อเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะพล็อตเรื่องคร่าวๆแล้วสุดท้ายนี่คือทั้งสองฝ่ายได้แฮปปี้เอนดิ้งไหมได้สมรักไหม
3: เอนดิ้งค่ะเพราะว่าตัวละครที่เป็นพี่ชายเนี่ยเขารักน้องสาวของเขามากค่ะตอนแรกเขาก็โกรธไอ้ว่าที่ภรรยากับน้องสาวเหมือนกันแต่สุดท้ายเขาก็ตกตะกอนความคิดของตัวเองว่าเรื่องนี้มันก็ผิดกันทุกฝ่ายค่ะแล้วก็ให้อภัยกันแล้วก็ช่วยให้เขากลับมารักกันค่ะ
2: อ๋อก็คือว่าพี่ชายเสียสละให้น้องสาวเนาะถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ก็เก๋นะเสียสละน้องสาวให้ไปเป็นแฟนของแฟนอีกทีหนึ่ง
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าเรื่องนี้ไอ้มันจะปูเหมือนกับว่าพี่ชายกับน้องสาวเขาเลือกกันอยู่แค่สองคนค่ะคือเขาไม่มีพ่อแม่แล้วเขามีกันอยู่แค่สองพี่น้องใช่ค่ะ
2: แล้วศาสีนาเป็นชื่อของใครอ่ะ
3: ตรินาคือชื่อของน้องซินค่ะเป็นฝั่งของเคค่ะเป็นนางเอกเป็นรับค่ะฝ
2: เด
3: ั
2: ี
3: ่
2: ๋
3: ง
2: ยว
3: หน
2: น
3: ู
2: ะเอาพูดของเดียวกันนะวายเนี่ยของวุฒิชัยเนี่ยเขาจะเรียกว่าพระเอกกับนายเอกถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้ของยูรีเนี่ยคนที่จะเป็นพระเอกเราเรียกว่าอะไรนะอีกทีหนึ่ง
3: ส่วนใหญ่หนูจะเห็นเขาเรียกว่าพระนางค่ะ
2: พระนางและตัวที่เป็น นายเอ
3: น
2: ก
3: างคือนางเอกเลยค่ะ
2: เขาเรียกนางเอกเลย
3: ใช่
2: อ๋อ
3: ค่ะ
2: อันนี้ถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงการนี้เราไม่ได้อันนี้เราก็จะไม่ทราบแล้วเขาเรียกกันแบบนี้นะ
3: มี
2: ม
3: อี
2: ัก น
3: คำ
2: ดี
3: หนึ่งก็ไอ้พระเมฆค่ะอีกอันหนึ่ง
2: อ๋อฮะอันนี้คือพระเมฆเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะก็คือ
2: ตัวพระกับตัวเมฆ
3: ใช่ค่ะพี่
2: พ
3: ฝ
2: ร
3: ั
2: ะ
3: งคนนี้เนี่ยก็คือเป็นว่าที่ภรรยาของพี่ชายค่ะ
2: อ๋อแล้วอันนี้คิดว่าจะสู่โลกออนไลน์เมื่อไหร่
3: ตอนน
2: หรื
3: ี้
2: อเนี่ย
3: อัพลงไปแล้วค่ะประมาณ3 ตอน
2: 3 ตอนแล้วเหรอเออ
3: ใช่
2: ถามที่เมื่อกี้น้องพลอยพูดว่าต้องทำเป็นอีบุ๊กนี่คือต้องใช้โปรแกรมจัดอีบุ๊กด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะหนูใช้เป็นพวก Word ค่ะ
2: อ๋อยากไหม
3: ไม่ยากค่ะจะยากตรงที่เราจัดเลเยอร์หน้าจัดไอ้คำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันย
2: แล
3: า
2: ้
3: ก
2: ว
3: อยู่
2: เราต้องใส่รูปไหม
3: รูปไม่ใส่ค่ะใส่แค่ช่วงหน้า
2: อืมแต่ตอนนี้มันเป็นยุคของ AI เข้ามาเนาะมันสร้างสามารถสร้างรูปสร้างอะไรตามโปรแกรมที่เขาใช้กันเสร็จส่วนใหญ่ก็จะใช้อะไร ChatGPT กันเยอะนะGemini อะไรอย่างเงี้ย
3: อันนี้มันจะเป็นดราม่าอยู่ค่ะ
2: อืมแต่พูดถึงว่าถ้าเราทำภาพประกอบด้วยก็โอ้โหอาจจะขิดเลยก็ได้นะกว่าจะทำภาพได้สมมุตินะจะทำ10 หน้ามี1 รูปหรือว่าจะมีรูปก็ไม่ว่าเออแต่ส่วนใหญ่หนังสือในโลกความเป็นจริงสื่ออย่างก็ไม่มีภาพประกอบมีแค่หน้าปกถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ยกเว้นจะเป็นการ์ตูนหรือแอนิเมะเหรอการ์ตูนแอนิเมะเนาะที่เป็น
3: ปังงะพวกนี้ค่ะจะเป็นภาพ
2: อืมเป็นภาคนะอืมแล้วตอนนี้กระแสเกิร์ลเลิฟเนี่ยยังเป็นที่นิยมอยู่ไหมหรือว่ามันเสถียรแล้วหรือว่ามันจะมีเพิ่มมากอีกในอนาคตเกิร์ลเลิฟเนี่ย GL เนี่ย
3: ในอนาคตน่าจะมีมากขึ้นค่ะตอนนี้จากที่เมื่อก่อนที่ไม่ค่อยมีตอนนี้ก็มีขึ้นไปเรื่อยๆมีฐานแฟนต่างชาติเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ GL ของไทยเรา
2: อืมอืมใช่ไหมอย่างหลิงคองหลิงกับน้องออมเนาะแฟนคลับเยอะมากต่างชาตินะส่วนใหญ่คู่เขาเรียกบอยพี่ว่าเขาเรียกบอยเลิฟกับเกิร์ลเลิฟแล้วกันส่วนใหญ่จะนิยมเป็นที่นิยมในประเทศจีนเนาะ
3: ใช่ค่ะแฟนคลับจีนค่อนข้างจะเยอะ
2: อืมอย่างน้องแยมอ่ะน้องแยมที่คู่กับน้องฟิล์มเรื่องคุณชายเนี่ยแบบโอ้โหฐานแฟนคลับที่จีนเนี่ยเยอะมากอืมอืมแล้วตอนนี้ถ้าคนต่างประเทศเขาสนใจเนี่ยสมมติว่ามีคนอาจจะคนไปเล่าให้ฟังเขาอยากสนใจเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแปลเป็นภาษาต่างประเทศไหมโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
3: ใช่ในอนาคตเรามีคนอ่านเยอะขึ้นมีแฟนคลับเยอะขึ้นแบบถึงขั้นนั้นจริงๆก็มีอนาคตก็น่าจะมีแปลค่ะ
2: ไอ้แปลเป็นจีนก็อย่ามองข้ามนะแล้วจีนนี่ก็ถือว่าให้การต้อนรับของเราดีดีนะ
3: จริงค่ะ
2: ทั้งวายทั้งยูริเนาะแล้วก็โดยเฉพาะบอกว่าโอ้โหพูดถึงว่านะวายเนี่ยวายวายชายซีรีส์วายเรียกชายเนี่ยทุกคนดังเกือบทุกคนเลยนะเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: แจ้งเกิดทุกคนเลยทุกคู่เกือบทุกคู่เลยแล้วก็อืมแล้วยูรินี่ตอนนี้ดูที่ช่อง 7ช่องเจ็ดออนแอร์เรื่อยๆใช่ไหมเห็นมีเป็นทําเป็นทยอยเป็นตอนใช่ไหมก็เรียกเป็นเรียกอะไรไม่ถูกเหมือน4 หัวใจแห่งขุนเขาเหมือนอะไร
3: ซีรีส์ชุดค่ะ
2: ซีรีส์ชุดใช่ไหมเหมือนอะไรนะคุณชายอะไรนะคุณชาย
3: ภา
2: ว
3: พ
2: ุ
3: หล
2: ฒ
3: ุ
2: ิ
3: ด
2: พ
3: ม
2: ง
3: า
2: ษ์
3: ที่
2: อะไรน่ะเรียกอะไรนะ
3: สุภาพหลุดจุ
2: เท
3: ธา
2: พบ
3: เ
2: ุ
3: ท
2: ตร
3: พ
2: จันเทพใช่ไหมก็คงจะเป็นแนวนั้นใช่ไหม
3: ประมาณนั้นค่ะแต่อันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของ4 พี่น้องค่ะบ
2: อ
3: ้า
2: ื
3: นมท
2: ม
3: ินมา
2: อืมถามน้องพลอยว่าระหว่างที่สร้างตัวนักแสดงขึ้นมาเพื่อเป็นวายโดยเฉพาะเลยเนี่ยเป็นเอ้ยไม่ใช่เป็นคู่ยูรีโดยเฉพาะเนี่ยติดแยกแทบแยกไม่ออกเลยนะงงวายกับยูรี
3: จริงแล้ววายมันใช้ได้ทั้งสองเลยค่ะมันมาจากตัววาย
2: อ๋อ
3: ทั้งหมดย
2: อ
3: ู
2: ๋อ
3: ริ
2: เหรอใช้กับผู้หญิงก็ได้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช้
2: อ่
3: ได้
2: า
3: ทั้
2: แต
3: ง
2: ่ว่าไม่ผิดพี่ว่าไม่ผิดอ่าแต่ว่าจะขอเรียกยูรีแล้วกันติดเรียกยูรีไปแล้วแต่ก็เปิดไว้มาพูดถึงว่าระหว่างที่เราคัดนักสมมติว่าถ้าถูกถ่ายทอดเป็นละครใช่ไหมเป็นละครนะระหว่างคัดเลือกนักแสดงมาเพื่อที่จะเป็นคู่ยูรีเฉพาะกับเอานักแสดงที่ไม่เคยเล่นยูรีอาจจะเรื่องอย่างเรื่องเล่นแบบคู่ชายหญิงจริงแท้มาก่อนอะไรเงี้ยอยู่ก็มาประกบกันเนี่ยอันไหนจะได้รับความนิยมมากกว่ากันอ่ะ
3: สำหรับหนูน่าจะอยู่ที่เคมีมากกว่าค่ะถึงคนรู้อาจจะเคยเล่นชายหญิงมาก่อนแต่เอ้ยเคมีมันคู่กับผู้หญิงได้ดีนะมันก็ได้ความนิยมค่ะ
2: อืมอืมขึ้นอยู่กับเคมีนี่เห็นอยู่บ่อยครั้งนะบ้าละครเรื่องไหนที่พระเอกนางเอกเคมีคลิกกันนี่ถือว่าไปได้โลดเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: เออมีเรื่องตอนต่อไปเรื่อยๆนะครับอืมพูดถึงว่าในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยน้องพลอยสังเกตหรือว่ามีคู่อยู่รีเยอะไหม
3: จากที่
2: ที่
3: ส
2: น
3: ั
2: ้
3: ง
2: องพลอยเรียนที่น้องพลอยเรียนเนี่ย
3: ไม่ค่อยจะเห็นค่ะเรียกว่าไม่เห็นเลยดีกว่า
2: หรือว่าเขามีแต่เขาปิด
3: มันน่าจะดูไม่ออกเลยค่ะถ้าเป็นคู่หญิงๆเพราะว่ามันจะเอ้ยเหมือนเพื่อนกัน
2: ไม่เหมือนกับผู้ชายเนาะบางทีมันก็
3: ใ
2: ด
3: ช
2: ู
3: ่
2: ออกนะ
3: ผู้ชายผู้ชายคือมันดูออกง่ายเลยค่ะแต่ถ้าเป็นคู่หญิงๆมันจะเอ้ยดูไม่ออกว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
2: อืมก็เปิดกว้างขึ้นนะ
3: ใช่ค่ะ
2: มันมีข้อระวังไหมน้องพลอยเวลาการเขียนเรื่องความสัมพันธ์แล้วใครนิยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหญิงรักหญิงเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมมันมีจุดเปราะบางหรือจุดอ่อนละเอียดอ่อนยังไงบ้าง
3: น่าจะเป็นเรื่องครอบครัวซะส่วนใหญ่ค่ะ
2: อืมอืม
3: อะไรอย่างนี้
2: อืมแล้วน้
3: แล
2: อง
3: ้
2: พ
3: ว
2: อจะน้อง
3: อา
2: พอ
3: รมณ์
2: มีตั้งกฎอะไรไหม
3: ตั้งกฎเหรอคะถ้
2: เอ
3: าห
2: อ
3: นูมีกฎตายตัวค่ะเป็นพวกที่เอ้ยคิดอะไรได้ก็ติเขียนลงไป
2: อืมอืมอืมอย่างคนที่เป็นอาชีพเป็นโหนเป็นหมอดูนักพยากรณ์เนี่ยที่พี่บ๊อบทราบมาเนี่ยก็คือมีอยู่สองเรื่องที่มันเป็นกฎของเขาก็คืออันที่หนึ่งคือว่าห้ามยุให้คนแตกกันโดยเฉพาะคู่ผัวตัวเมียพูดอย่างแบบหยาบๆเลยคู่ผัวตัวเมียเนี่ยก็คือว่าห้ามให้เขายุให้เขาเลิกกันเลิกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ดีสองอันไอ้อันที่สองคือห้ามไปพูดว่าเขาจะขีดหรือเขาจะตุยพวกเนี้ยเว้ยเดี๋ยวต้องระวังเลยจะต้องตุยนู่นนี่นั่นเนี่ยบอกว่านั้นเป็นสองกฎเหล็กที่นักพยากรณ์ห้ามพูดแต่ถ้าเกิดเรารู้เนี่ยมันอาจจะมีข้อความเลี่ยงๆนะสมมติติ้งต่างว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุที่เราต้องอาจจะนําไปสู่ทางตุยไงจะต้องบอกว่าต้องระวังอย่าไปดื่มสุราอย่าทํากับค่ำมืดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการเตือนไปทางอ้อมๆเนาะแต่ของกฎของนักเขียนเนี่ยโดยเฉพาะในยูริกก็คือน้องพลอยถ้าสไตล์น้องพลอยคือจะไม่แตะเรื่องครอบครัวใช่ไหมแตกแยกอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะ
2: อืมก็คือว่าประมาณว่าทำให้ลูกที่เป็นยูริทําให้เกิดแตกแยกกัน
3: ใช่ค่ะส่วนใหญ่
2: อื
3: จะ
2: ม
3: ไม่ค่อยอยาก
2: เอ
3: จะ
2: อ
3: เ
2: ถ
3: ข
2: ้า
3: ี
2: ม
3: ย
2: ัน
3: น
2: ก็ตรงหมอดูเนาะหมอดู
3: ทะ
2: ก
3: เล
2: ็
3: าะ
2: ไม่ก็ต้องไม่ทําให้ครอบครัวแตกแยกกันคู่หัวตัวเมียอะไรที่เขาว่ากัน
3: ใช่
2: อื
3: ค่
2: ม
3: ะ
2: อืมแล้วถ้าความรักถูกจํากัดด้วยเพศนี่คิดว่าสังคมจะเสื่อมหรือมันจะไปทิศทางไหนไหม
3: ความรักถูกจำกัดด้วยเพศ
2: เออต้องใช้หญิงเท่านั้นสมมติเฉยๆสมมติเฉย
3: หน
2: ๆ
3: ู
2: ใช
3: ว
2: ้
3: ่า
2: ไม่ได้หญิงไม่ทำมันทำให้สังคมแย่หรือไหม
3: มันไม่ได้ทำให้สังคมแย่หรอกค่ะเพราะว่าอย่างน้อยแล้วมันก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้ค่ะเขาสร้างผู้ชายไม่คู่กับผู้หญิงอยู่แล้วแต่เราก็เออเป็นผู้หญิงแต่เราก็ชอบผู้หญิงเหมือนกัน
2: อืมอืมอืม
3: ใช่ค่ะ
2: อืมทุกวันนี้ความสุขของน้องพลอยคืออะไรในฐานะที่เป็นนักเขียนนะไม่ใช่เป็นฐานะเป็นนักศึกษานะ
3: เป็นนักเขียนนะคะความสุขของหนูก็น่าจะเป็นการที่คนเขาเข้ามาอ่านแล้วก็เอ้ยมีเป็นไงดีมีเขาเรียกว่าแบบรู้สึกยังไงอย่างหนูอย่างนี้กับตัวละครนะคะเอ้ยรู้สึกเกลียดตัวละครนี้จังเลยเอ้ยชอบตัวละครนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อืมอื
3: หรือ
2: ม
3: ว่าเอ้ยคนอ่านเราทําให้คนอ่านอินได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอแบบเอ
2: แ
3: ้
2: ล
3: ย
2: ้
3: เ
2: ว
3: กล
2: อ
3: ี
2: ่
3: ย
2: า
3: ด
2: นทุกคอมเมนต์ทุกวันไหมเช็คดูไหม
3: ส่วนใหญ่หนูไม่ได้เช็คคอมเมนต์ค่ะนอกจากแบบมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาเอ้ยมีคนมาเม้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: อืม
3: ก็จะเข้าไปอ๋อคอมเมนต์อะไรก็อ๋อเม้นบางคนก็เอ้ยรอนะคะบางคนก็เออมาด่าตัวละครที่ไม่ชอบ
2: ไม่ใช่ด่าตัวเราด่าตัวละคร
3: ตัวละ
2: อ
3: ค
2: ่
3: ร
2: าไม่ก็ธรรมดาแหละนะคนรักก็เป็นหนังคนจังแล้วเหมือนเสือนะเออไม่มีใครชอบไม่มีใครชอบอะไรไปซะหมดทุกอย่างเนาะโดยเฉพาะนางร้ายเนี่ยก็คือบอกว่าไม่บอกว่าสมัยก่อนถ้าเป็นละครนิยายไอ้ที่ชิงรักหักสวัสดิ์ทางละครเนี่ยอย่าให้เดินผ่านตลาดนะเดินผ่านตลาดเดี๋ยวจะโดนแม่ค้าเอาทุเรียนโยนใส่หน้าตกหน้าอะไรเงี้ยก็จะมีคนเกลียดไปเลยนะสมัยก่อนถ้าใครเป็นนางร้ายนี่นะแต่สมัยตัวนี้ทุกคนรับได้นะ
3: ใช่ค่ะ
2: อืมเหมือนกับครอบครัวนะสมัยก่อนนี่นักแสดงนี่จะมีครอบครัวไม่ได้เลยต้องซุกซ่อนนะเดี๋ยวนี้เปิดเผยสบายมากนะพระเอกแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็ยังได้เป็นพระเอกอยู่เลยความนิยมก็ไม่ได้เสื่อมลงไปนะ
3: ใช่ค่ะ
2: เอออาคำถามสำหรับวันนี้นะให้นั่งพลอยใส่นิดเป็นโจทย์นั่งพลอยหลับนักเขียนคนมีบทบาทต่อสังคมมากน้อยแค่ไหน
3: สำหรับหนูคิดว่ามีบทบาทอยู่ค่ะเพราะว่าบางคนแบบอ่านนิยายแล้วก็เอ้ยอ่านนิยายแล้วได้ความกล้ามากขึ้นอ่านนิยายแล้วเอ้ยทําอย่างนู้นทำอย่างนี้ดีขึ้นชีวิตอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็แบบกล้าคิดในสิ่งกล้าทําในสิ่งที่เราไม่กล้าค่ะ ค่อนข้างที่จะมีบทบาทในสังคมเราเลยค่ะ
2: นี่คือทัศนะหรือความคิดเห็นนะครับของนักเขียนนิยายยูรินะย้ำนะต้องยูริคือหญิงรักหญิงนะครับรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับน้องพลอยนิชาลีหวานแวงนะครับวันนี้อยู่กับเรานะครับจนถึงหมดวันของวันนี้แล้วนะครับพบกันใหม่กับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ดำเนินรายการในบ๊อบบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะวันนี้นะครับบ๊อบบางกอกทูเดย์และน้องพลอยนิชาลีขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับน้องพลอย
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา18:00 น.ถึง1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
4: แล้วพบกันนะครับ
6: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8:00 น.ถึง9:00 น.เช้าและเวลา16:30 น.ถึงเวลา18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM และ Facebook QFM
7: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 น.ถึง1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น3มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: สรุปประเด็นไทยช่วยไทยวันนี้นายกเดินตลาดสีย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสสำรวจการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนทางรัฐบาลก็เปิดเผยว่า2วันยอดใช้ไทยช่วยไทยพลัสทะลุ 4,500 ล้านบาทย้ำจ่ายค่ารถเมล์เรือรถไฟฟ้าก็ได้กระทรวงการคลังย้ำไทยช่วยไทยพลัสร้านค้าห้ามถอนแลกเงินสดเตือนใครฝ่าฝืนจะโดนระงับสิทธิ์เรื่องไทยกัมพูชาสิงห์ศักดิ์ซัดกัมพูชาพูดอย่างทำอย่างปิดประตูเจรจาหลังดึงไทยเข้ากระบวนการ UN Cross เรื่องของไทยกัมพูชาอีกเรื่องหนึ่งบิ๊กดลยันชายแดนไทยกัมพูชายังปกติช่วยนายเชื่อหน่วยงานในพื้นที่แก้ปัญหากันได้เรื่องเกี่ยวกับเขากระดงพิพัฒน์ปัดตอบปมเขากระดงชี้ต้องร้องไปตามปกติรอคำพิพากษาศาลข่าวดีของผู้ป่วยมะเร็งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำส่งยามุ่งเป้าพระราชทานส่งถึงคลังแล้วเตรียมกระจายทั่วประเทศมีข่าวเรื่องขนส่งทางบกปลดล็อกเปิดจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างจ่ายภาษีเพียง150บาทหนุนประชาชนประกอบอาชีพเดี๋ยวมาดูครับ
4: เรื่องที่จะให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีกทีหนึ่งประเด็นเรื่องคนที่มีลูกแล้วลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีจะไม่ได้สิทธิ์นั่นนะครับรัฐมนตรีคลังเอกนิติออกมาชี้แจงครับว่าต้องการให้กลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดเท่านั้นเพราะคนที่มีลูกแล้วก็อยู่ในระบบเสียภาษีเนี่ยถือว่าพอที่จะมีรายได้ครับเรื่องที่คุณคริสโปตระนันพักเศรษฐกิจเตรียมที่จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวแฉเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกทม.ที่มีการซื้อขายตำแหน่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้อดีตผู้ว่าชัดชาติออกมาสวนกลับครับบอกว่าไม่มีทางที่จะทำเพราะเป็นจุดหายนะครับส่วนบรรยากาศหาเสียงของผู้สมัครต่างๆเดี๋ยวก็จะมาดูว่าใครไปที่ไหนแล้ววันนี้ดร.สุรพงษ์นิติไกรพจน์นิติไกรพจน์ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่รับตำแหน่งประธานทีมยุทธศาสตร์ของว่าที่ผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนยืนยันต่อต้านรัฐประหารไม่เคยขึ้นเวทีกปปส.มีข่าวจากปปช.ลุยสอบเพิ่มสมบัติธรธรรมปมร่วมตกแต่งบัญชีทรัพย์สินบิ๊กโจ๊กกับภรรยาหากพบผิดจ่อสาวถึงคดีเก่าส่วนเรื่องของคุณทักษิณรัฐมนตรียุติธรรมยืนยันทักษิณพ้นโทษทันทีปลดกำไร EM หลังมีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษกับคุณสมบัติ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
9: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
10: ใช่ค่ะ แก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
13: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
12: SN Group คืออะไรเหรอ
13: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
12: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
13: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
12: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
13: โทรเลยนี่เบอร์026586299
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
6: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
4: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
7: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
6: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการก็ต่อครับคุณสุภาพ
9: วันนี้คุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศเชิญชวนว่ารัฐบาลขอเชิญชวนพระสักกนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและให้ติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไปเพื่อรวมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทีนี้ก็มาว่าด้วยข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องเลือกผู้ว่ากทม.คุณอรพงษ์เชิญ
8: เอาประเด็นของอดีตผู้ว่าชัดชาติก่อนคุณสุภาพ
9: ครับ
8: ประเด็นที่กำลังถูกตรวจสอบหลายเรื่องหลังจากที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์ออกมาเปิดประเด็นเรื่องสวยเรื่องการทุจริตเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมของข้าราชการกทม.แล้วก็ประกาศที่จะไปยื่นให้ปปช.ตรวจสอบตั้งแต่เมื่อวานนั้นนะครับแล้วจากนั้นทางพรรคเศรษฐกิจก็บอกว่าเดี๋ยวคุณคริสโปตรนันจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องความไม่ชอบมาพากลการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการบอกว่ามีการซื้อขายตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการเขตตัวเลขระดับ4ล้านบาทนั่นนะครับวันนี้อดีตผู้ว่าชัดชาติก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันครับบอกว่าขอให้คุณคริสเนี่ยเอาหลักฐานมาเปิดเผยให้เกิดความชัดเจนเลยและมองว่าตนเองก็คุ้นเคยกับทีมงานนั้นเป็นอย่างดีที่ผ่านมาในสภากทม.ก็มีการพูดคุยกับสมาชิกบางคนมาตลอดถึงขั้นที่ชวนให้มาร่วมทีมด้วยกันคุณชัชชาติบอกว่าเอาเลยเอาเลยแจ้งมาเลยแต่พูดแล้วต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยนะถ้ามีหลักฐานจริงผมไม่รอดมาถึงปัจจุบันนี้หรอกถ้าเกิดมีข้อมูลที่ชัดเจนก็ขอให้ไปแจ้งปปช.เลยอย่ามาแต่พูดอย่างเดียว แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงมาเปิดประเด็นเอาในตอนนี้คุณชาติชาติบอกว่าอ้าวถ้ามีข้อมูลจริงก็ต้องไม่ต้องมาพูดตอนนี้ควรพูดตั้งแต่สมัยที่ผมอยู่ในตำแหน่งเพราะช่วงที่ทำงานอยู่ในสภากทม.ก็พูดกันมาตลอดดังนั้นการออกมาพูดในช่วงนี้อาจจะมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอะไรหรือเปล่าเรื่องซื้อขายตำแหน่งเราไม่ทำอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นจุดแห่งความหายนะถ้ามีคนที่ไปรับเงินไปแอบอ้างชื่อผมถ้ามีก็บอกชื่อมาเลยจะได้จัดการให้ถูกถ้าผมตั้งทีมงานที่ทุจริตไปซื้อขายตำแหน่งมาอยู่ในทีมจะได้ผลงานที่ดีได้ยังไงเพราะต้องไม่ลืมว่าเจ้านายของเราก็คือประชาชนถ้าเกิดพวกนี้เข้ามาทุจริตมันก็ไปทุจริตต่อสุดท้ายนโยบายของเราก็ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างแน่นอนมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะทำอนาคตเรามันไม่ใช่แค่นี้อนาคตของเราอีกไกลถ้าคุณคริสมั่นใจผมว่าก็แถลงมาเลยแล้วก็ไปแจ้งความจับเลยทีนี้ถามถึงเรื่องระบบอากงว่าอยู่เบื้องหลังการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยคุณชัดชาติยืนยันครับว่าไม่มีครับคำว่าระบบอากงเป็นคำที่ตั้งขึ้นมาคนที่คุณคริสอ้างถึงเนี่ยก็เพิ่งจะคุยกับสมาชิกของพรรคเศรษฐกิจแล้วที่ผ่านมาก็คุยกันมาตลอดไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่พอใกล้เลือกตั้งแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็พูดถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายก็คือต้องการเอาคนเก่งเน้นความสามารถมีผลงานที่จะสะท้อนออกมาก็เป็นผลงานของทีมแล้วเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งก็ต้องมีความสามารถผมยินดีและยอมรับให้เกิดการตรวจสอบทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาเลยครับแต่ผมอยากเตือนผู้ที่ร้องว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งการให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้สมัครมีความผิดทางอาญาเพราะฉะนั้นใครพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยนะครับซึ่งผมก็ให้ทีมงานคอยดูอยู่ตลอดเหมือนกันนี่อดีตผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ครับคุณสุภาพ
9: ส่วนเรื่องที่เรียกว่าระบบอากงหรือระบบอากงเนี่ยวันนี้คุณวิโรจน์ลักษณาดิศรอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วอดีตที่เคยสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กกรณีที่พลตำรวจโทชานเทพเสสเวทผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์12พรรคเศรษฐกิจเตรียมแถลงข่าวเปิดโปงระบบอากงเบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม และการจัดซื้อจัดจ้างโดยยุคของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ในวันที่4มิถุนายนเนื้อหาของคุณวิ

0: ระบบอากงเอาเป็นว่าผมขออนุญาตอธิบายคำคำนี้ในมุมที่ผมรับทราบมาดีกว่าผมเข้าใจว่าคำว่าระบบอากงน่าจะหมายถึงทีมงานอาวุโสท่านหนึ่งของอาจารย์ชัดชาติที่มีหน้าที่ต้องไปคอยเจรจากับสก.กลุ่มหนึ่งในเรื่องงบประมาณอยู่เสมอเรียกว่าเจรจากันจนเหนื่อยก็ว่าได้เท่าที่ผมรู้ในกทม.มีสก.กลุ่มหนึ่งที่คอยแพ็คกันเป็นทีมเวลาที่ผู้ว่าจะเอางบประมาณหรือเอายัตติใดๆเข้ามาผ่านสภากทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะยกทีมมาขอต่อรองผลประโยชน์กับผู้ว่าอยู่ร่ำไปที่ผ่านมาก็จะมีทีมงานอาวุโสท่านนี้แหละครับที่คอยรับหน้าเสือรับแรงกดดันแทนผู้ว่าต้องมาเสียเวลาต่อรองนั่นโน่นนี่แถมยังต้องเจอกับคำข่มขู่ประมาณว่าถ้าผู้ว่าไม่ยอมให้พ่อค้าหรือผู้รับเหมาของสก.กลุ่มนี้ได้จะได้งานจากงบกทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะไม่ยกมือให้หรือไม่ก็จะรุมกันตัดงบโครงการต่างๆที่ผู้ว่าเสนอเข้ามายังสภากทม.นี่คือการดีลกับคนพวกนี้มันท็อกซิกมันเป็นพิษมากครับต้องอาศัยลูกล่อลูกชนแข็งบ้างอ่อนบ้างเอาน้ำเย็นเข้ารูปบ้างเอาน้ำร้อนสาดบ้างเข้าใจว่าสก.กลุ่มนี้คงจะเกลียดทีมงานของอาจารย์ชัดชาติคนนี้น่าดูเอาจริงๆนะครับการที่อาจารย์ชัดชาติต้องมาเจออะไรที่ท็อกซิกแบบนี้ตลอดเวลา4ปีถ้าจะให้พูดกันตรงๆนั่นก็เพราะว่าอาจารย์ชัดชาติไม่มีทีมสก.เป็นตัวเองก็ดีไปถ้าโชคร้ายเจอสก.ที่ไม่ดีก็ต้องทำใจรับเคราะห์กันไปการที่อาจารย์ชัดชาติไม่ส่งทีมสก.ผมก็เข้าใจอาจารย์อยู่นะครับเพราะการส่งทีมสก.นั้นมีภาระในการสรรหาและคัดเลือกค่อนข้างมากและการสร้างทีมก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและใจคนเราก็ยากแท้อย่างถึงก่อนมีตำแหน่งก็ดีๆกันอยู่พอหลังมีตำแหน่งเปลี่ยนไปเป็นอีกคนก็มีเอาเป็นว่าจะส่งทีมสก.หรือไม่ส่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปของแบบนี้สไตล์ใครสไตล์มันแล้วแต่ความถนัดในการบริหารจัดการของแต่ละคนเลยครับแต่ประเด็นสำคัญที่ผมต้องการจะสื่อในโพสต์นี้ก็คือสก.เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากครับเพราะมีหน้าที่ในการผ่านงบประมาณและออกข้อบัญญัติเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายให้กับผู้ว่ารวมทั้งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตในแขวงในการติดตามตรวจสอบเร่งรัดการทำงานของผู้ว่าตลอดจนประสานงานในการทำงานกับข้าราชการกทม.เอาเป็นว่าถ้าสก.ดีผู้ว่าก็ทำงานง่ายถ้าสก.ร้ายผู้ว่าก็ปวดหัวครับระบบอากงที่ผมรู้มามันก็ประมาณนี้แหละครับนี่คำอธิบายของคุณวิโรจน์ลักษณาดีสอนซึ่งเขาก็รู้เรื่องวงในกทม.เยอะอยู่มากพอสมควรนะคุณธนพงศ
1: ์ครับ
0: ท
1: ีนี้ก็มาดูบรรยากาศของการหาเสียง
0: ครับ
1: คุณชัชชาติสิทธิพันธ์วันนี้ขึ้นรถแอร์ EVไปสยามสแควร์ครับไปเปิดตัวป้ายหาเสียงรูปแบบผลงานศิลปะบนจอ LED billboard บอกว่าแนวคิดเนี่ยเกิดจากคำถามที่ว่าทำไมป้ายหาเสียงจะต้องน่าเบื่อแล้วก็ดูรกรุงรังก็เลยเกิดไอเดียในการเปลี่ยนป้ายหาเสียงให้เป็นผลงานศิลปะครับโดยให้เมืองเป็นเสมือนแกลเลอรี่ที่แสดงผลงานศิลปะที่เชื่อมโยงกับนโยบายแทนที่จะมีเพียงภาพใบหน้าและเบอร์ของผู้สมัครการเช่าพื้นที่ LED billboard ขนาดใหญ่เนี่ยก็ใช้งบประมาณน้อยมากเพราะว่าเป็นการเช่าเพียงรอบละ15วินาทีหมุนเวียนกันไปค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ในกรอบที่

0: กตกำหนดถูกกฎหมายทุกอย่างครับนี่คุณชัดชาติดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนไปตลาดสายหยุดลาดพร้าว112ครับพาผู้สมัครสก.เดินทักทายประชาชนในตลาดแล้วก็ไปต่อที่ซอยรามคำแหง53ก็รับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งเขาสะท้อนว่าปัญหาเรื่องการจอดรถขวางการสัญจรเนี่ยและโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่กีดขวางจำนวนมากทำให้เวลาเกิดไฟไหม้รถดับเพลิงก็เข้าไม่ได้จะแก้ยังไงคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าถ้าได้เข้ามาบริหารจัดการกรุงเทพมหานครจะเอาปัญหาเหล่านี้ไปพิจารณาอีกทีหนึ่งครับฝ่ายคุณอนุชาบุรพชัยศรีพร้อมด้วยแกนนำคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์นำโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสกลทีพัทธิยกุลองค์อาจคล้ำไพบูลย์ก็ไปซอยพหลโยธินซอย1เขตพญาไทครับไปพบปะกับประชาชนบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักคุณอนุชาบอกว่าจากที่ได้พบประชาชนก็ให้การตอบรับดีการที่ประชาธิปัตย์ส่งทั้งผู้ว่าและผู้สมัครสก.ทุกเขตมีผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคลงพื้นที่มาด้วยก็เริ่มมั่นใจว่าสิ่งที่ได้รับไม่ใช่เพียงแค่สก.รับทราบปัญหาแล้วนำไปทำอะไรต่อไม่ได้แต่เราในทุกระดับสามารถที่จะต่อยอดและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นแล้วจากนั้นก็พากันขึ้นรถแห่ไปตามถนนพหลโยธินเข้าซอยอารีไปพบปะกับประชาชนที่นั่นกับผู้จัดการครับ
1: ของคุณชัดชาติตอนนี้ที่ต้องคอยหลบๆหน่อยเพราะว่ามีสก.บางคนไปที่ไหนเขตไหนก็จะมีสก.ผู้สมัครสก.บางคนมาถ้าเจอกันก็ขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปในเชิงลักษณะว่าตัวเองเป็นสก.ที่สนับสนุนคุณชัดชาตินะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นถ้าจะให้คุณชัดชาติทำงานสะดวกราบรื่นอย่างที่คุณวิโรจน์ว่าก็ให้เลือกเขาเป็นสก.ในเขตนี้คุณชัดชาติก็เท่าที่ดูก็พยายามถ่วงดุลคือถ้าไปตัดไมตรีเลยเดี๋ยวเขาเข้ามาเป็นสก.ก็เสียเพื่อนไอ้ครั้นจะไปอีอ๋อรับสมอ้างมันก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่ตัวเองไม่ได้ส่งไม่ได้เป็นทีมงานแล้วเดี๋ยวก็จะไปเป็นศัตรูกับสก.คนอื่นที่เป็นคู่แข่งในพื้นที่อันนี้ก็วางตัวลำบากอย่างที่คุณวิโรจน์บอกก็คือสก.สำคัญมากในการบริหารงานของกทม.เพราะต้องคอยตรวจสอบทีนี้คุณชัดชาติเขามีนโยบายชัดเจนว่าเขาจะไม่ส่งสก.ไม่มีทีมไม่ส่งใครไม่ส่งทีมโน่นทีมนี่ที่ชื่อกันว่าอ้างกันว่าเป็นของคุณชัดชาติเนี่ยเขาไม่ได้ส่งเพราะปัญหามันเยอะมีคนแย่งเข้ามาจะขอเป็นสก.ในทีมของคุณชัดชาติเขตนั้นเขตเยอะเขตนี้เยอะถ้ารับคนนี้ไว้แล้วไม่รับอีกคนหนึ่งเกิดอีกคนได้เดี๋ยวก็ยุ่งฉันปฏิเสธคนนี้ถ้าคนนี้ได้ก็ยุ่งฉะนั้นก็จะถ่วงดุลพยายามรักษาความเป็นกลางๆเอาไว้คุณอรพงศ
0: ์ครับ
1: ต้องคอยหลบว่าเอ๊ะเตรียมจะมาดักเพื่อถ่ายรูปแล้วก็ชูป้ายของสก.เขตนี้แล้วก็ถ่ายรูปยืนติดกับคุณชัดชาติอ้าวอย่างนี้มันก็แสดงว่าเป็นผู้สมัครสก.ที่คุณชัดชาติสนับสนุนใช่คุณครับผ
0: ม
1: ฉะนั้นคุณชัดชาติก็ต้องคอยหลบต้องให้ทีมงานคอยดูว่าไม่ได้นะสก.ที่เดินหาเสียงอยู่ตามห้างเฮิงเนี่ยพอรู้คุณชัดชาติมาก็มายกมือไหว้ทักทายยกป้ายขึ้นมาแล้วก็ขอถ่ายเซลฟี่มั่งให้ถ่ายรูปคู่มั่ง นี่คือปัญหาที่คุณชัดชาติเจออยู่นะคุณนรพงศ
0: ์ทีมทำงานที่มีสีประจำทีมเป็นสีเขียวอันนั้นคุณชัดชาติก็ต้องตอบให้ชัดนะครับว่าใช่ทีมที่แฝงไปลงสมัครสกในนามของคุณชัดชาติที่อยู่ข้างหลังหรือเปล่าพอคนเขา
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีสังเกต
1: ไม่มีไม่มีแต่จะให้ปฏิเสธแบบตัดเยื่อใยเลยก็ไม่ได้เกิดกลุ่มนี้มันเข้ามาก็เป็นศัตรูกันอีกมันทำลำบากไงการที่ตัวเต็งมีโอกาสจะได้เป็นแล้วไม่ได้ส่งสกเองแต่มีคนแอบอ้างว่าทีมนี้เป็นของคุณชัดชาติทีมนี้พี่คุณชัดชาติอยู่เบื้องหลังนะตอนนี้ก็อ้างกันหลายทีมนะผู้สมัครอิสระเนี่ยแม้กระทั่งไม่เป็นทีมเนี่ยสมัครเดียวๆเนี่ยเวลาเคาะประตูบ้านบอกว่าผมสมัครสกเขตนี้ครับผมทีมของคุณชัดชาติครับคุณชัดชาติส่งลงครับแต่ว่าเขาไม่ประกาศนะครับแล้วคุณจะทำยังไงนี่ก็เป็นเรื่องปัญหาปวดหัวอีกเรื่องหนึ่งของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะคุณนรพงศ์
0: ครับทีมของเพื่อไทยเนี่ยเขาใช้คำว่าเพื่อไทยไรส์เพราะว่าทางพรรคเขาบอกว่าอ้าวถ้าจะเอาโลโก้ของพรรคไปใช้เนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพรรคไม่ได้ส่งอย่างเป็นทางการเขาก็เลยใช้คำว่าเพื่อไทยไรส์นะครับ
1: ก็แอบกันไปแอบกันมาเป็นอีแอบอ่ะประกาศกันตรงๆไม่ได้ก็เป็นอีแอบเว้นแต่ของพรรคประชาชนนี่เขาเต็มที
0: ่
1: ประชาธิปัตย์นี่เขาก็เต็มที
0: ่แล้วก็เศรษฐกิจก็ประกาศมี3พรรคนะครับครับ
1: เขาก็ตีขนานกันไปเขตไหนก็สกผู้สมัครสกเขตนั้นก็มารับแล้วก็เดินหาเสียงร่วมกันนั้นเขาชัดเจน
0: ครับ
1: แต่ที่ลำบากที่สุดก็อาจารย์ชัดชาตินี่แหละ
0: ครับ
1: อ
0: ้าวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิตกัสโก้ขอเสนอโซลูชันจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซล่าภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิตอลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสอนและพาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวดกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางเรียกเก็บเงินหยวนแทนเงินบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรียืนยันเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวดกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางเรียกเก็บเงินหยวนแทนเงินบาทย้ำทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวและประชาชนเกี่ยวกับร้านค้าในย่านห้วยขวางที่มีการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินหยวนแทนเงินบาทโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบและกวดขันการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดในหลายรูปแบบเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลการบุกรุกหรือยึดครองพื้นที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์การข่มขู่คุกคามประชาชนรวมถึงการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทุกกรณีดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักความยุติธรรมอย่างเคร่งครัดส่วนประเด็นการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่บางรายให้มาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเป็นมาตรการตามกระบวนการปกติเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดจะได้รับความเป็นธรรมและสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้ชวิสาปทุมมารายงาน
7: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากน้ำตะโกจังหวัดชุมพรหลังพบสัตว์น้ำตายจำนวนมากคาดเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชทำให้ออกซิเจนในน้ำลดต่ำลง
12: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เร่งตรวจสอบกรณีน้ำทะเลเปลี่ยนสีและสัตว์น้ำตายบริเวณปากน้ำตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรจากการลงพื้นที่ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางพบน้ำทะเลมีสีน้ำตาลแดงและมีกลิ่นคาวโดยมีกลุ่มปลาและปูม้าตายเป็นจำนวนมากผลตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการพบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำลดต่ำลงเหลือเพียง 3.95 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นระดับที่ต่ำเกินไปจนทำให้ปลาในกระชังของเกษตรกรและสัตว์น้ำตามธรรมชาติขาดออกซิเจนและตายในที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เรียกร้องรัฐบาลเร่งคลี่คลายข้อพิพาทการค้าหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย
13: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเจรจากับทางการมาเลเซียหลังประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ผลผลิตกุ้งเริ่มตกค้าง ขณะที่ราคาปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาซึ่งมีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยวันละประมาณ30ตันนายปรีชาสุขเกษมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงเนื่องจากผู้รับซื้อบางส่วนชะลอการรับซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์โดยปัญหานี้เกิดขึ้นหลังประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียก่อนที่มาเลเซียจะตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้ากุ้งไทยชั่วคราวล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานและเจรจากับทางการมาเลเซียโดยมีกำหนดเปิดเจรจาอย่างเป็นทางการในวันที่8มิถุนายนนี้ขณะที่เกษตรกรหวังว่ารัฐบาลจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์และเปิดตลาดส่งออกได้โดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการก็ต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องของอาจารย์สุรพลที่ได้รับเชิญเข้ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนกลายเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าอาจารย์สุรพลก็คงคาดไม่ถึงว่าเมื่อยื่นเท้าแตะเข้ามาในวงการเมืองจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ต้องเจออย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่นักวิชาการจะต้องทำใจและพึงสังวรว่าเมื่อเข้ามาในยุทธการยุทธศาสตร์ของการเมืองก็ต้องเจอในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะต้องเจออาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์เมื่อเช้านี้ให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธสุทัศนะจินดาไว้ขออนุญาตคุณสรยุทธเอามาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันหน่อยคุณระบ
4: บไม่มีคลิปนะครับแต่ว่าเป็นการให้สัมภาษณ์แล้วเขาไปแกะเทปมาร ายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะครับ
5: ครับ
4: เริ่มขึ้นมาเนี่ยอาจารย์สุรพลก็ยอมรับว่าได้พูดคุยกับผู้บริหารของพรรคประชาชนมาตั้ง 2-3 เดือนแล้วก่อนที่จะเปิดตัวแล้วก็ได้คาดเดาอยู่แล้วว่าจะต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอย่างที่เห็นคุณสรยุทธ์ก็ถามว่าคิดไม่ว่าจะต้องถูกต่อต้านจากผู้สนับสนุนพรรคประชาชนอาจารย์สุรพลก็ตอบว่าประเมินลำบากแต่ก็ยอมรับว่าการตัดสินใจรับตำแหน่งย่อมมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยซึ่งเป็นเรื่องปกติในทางการเมืองตนเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับกระแสที่เกิดขึ้นอาจารย์ชโลพลบอกว่าเคยถูกทาบถามให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนด้วยครับแต่ว่าตอนนั้นก็ปฏิเสธไปเพราะอายุเกิน60ปีแล้วไม่น่าจะมาทำอะไรที่ในยุคสมัยของคนรุ่นใหม่ส่วนที่รับเป็นที่ประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้ว่าของพรรคประชาชนเนี่ยก็คิดว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกรุงเทพมีมาเยอะน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะให้คำปรึกษาได้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคประชาชนแต่ตัดสินใจมาช่วยเพราะมองว่าพรรคประชาชนถูกรังแกมากเกินไปไม่ค่อยเป็นธรรมการประกาศตัวแสดงให้เห็นถึงคนรุ่นเดียวกันคนแก่ที่มีประสบการณ์มาผลักดันส่วนการชนะนั้นไม่ยากไม่ง่ายเพราะว่าคุณชัดชาติก็แข็งแกร่งมากยอมรับว่าโอกาสน้อยมากที่จะได้เป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.แต่ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ก็เพื่อจะได้มีผู้อาวุโสที่มีผู้ประสบการณ์มาคอยสนับสนุนคุณสรยุทธ์ก็ถามว่าสังคมตั้งคำถามว่าเคยสนับสนุนรัฐประหารครับอาจารย์สุรพลก็บอกว่าตนอยู่ในการเมืองมาเยอะประเด็นหลักซึ่งมักจะพูดกันตอนนี้ว่าเคยสนับสนุนรัฐประหารขอเรียนว่าไม่เคยพูดตนเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนักกฎหมายรู้ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ถ้าไปย้อนดูก็ทำได้แล้วก็ไม่เคยพูดเรื่องขอนายกรัฐมนตรีมาตรา7เคยคัดค้านรัฐบาลนายกทักษิณการเกิดรัฐประหารขึ้นใครก็รู้ว่าทหารจะรัฐประใครก็รู้ว่าทหารจะรัฐประหารเมื่อไหร่ตนก็คิดคล้ายกับกปปส.ในตอนนั้นซึ่งคิดคล้ายกันในเรื่องของนายกทักษิณทำอะไรไม่ถูกยืนยันว่าไม่เคยเป่านกหวีดไม่เคยขึ้นเวทีกปปส.ตัดสินใจว่าถ้าพรรคประชาชนชนะการเลือกตั้งก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาเพราะเชื่อว่าคนเหล่านี้จะไม่โกงและจะไม่ยอมให้คนอื่นโกงปัญหาหลักของประเทศไทยคือทุจริตคอร์รัปชันพรรคนี้ถือเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่แล้วคุณสรยุทธ์ก็ถามว่า ต่อต้านรัฐประหารไหมอาจารย์สุรพลตอบว่าไม่คิดว่าการรัฐประหารจะแก้ปัญหาประเทศได้ทั้งหมดวันนี้ก็ยังคิดว่ากระบวนการได้มาของสว.การเข้าไปครอบงำองค์กรอิสระไม่ถูกต้องจะต้องต่อต้านและคัดค้านการรัฐประหารคำถามหนึ่งคำถามที่ว่ากรณีที่ต้องคำถามว่าปูทางให้พลเอกประยุทธ์รัฐประหารเป็นยังไงอาจารย์สุรพลตอบว่าคงเป็นเหตุผลหนึ่งที่อยู่ในใจซึ่งผมก็ไม่รู้พลเอกประยุทธ์คิดยังไงรัฐประหารแล้วตั้งรัฐบาลต่อเป็นรัฐบาลอยู่อีกหลายปีมากตนก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเยอะมากซึ่งก็ไม่เห็นชอบแล้วก็คัดค้านการพยายามที่จะสืบทอดอำนาจในช่วงที่ผ่านมาครับคุณภาพ
5: ครับทีนี้ก็มาเรื่องไทยช่วยไทยนายกเดินตลาดสีย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสสำรวจการจับจ่ายใช้สอยอันนี้ก็ไม่ต้องไปลงรายละเอียดเอาไว้ว่าสามย่านเนี่ยเป็นถิ่นของนายกอนุทินชอบไปหาของกินแถวนั้นจับจ่ายใช้สอยซื้อผลไม้ก็บอกว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับดีมากมีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาขอถ่ายภาพร่วมกับนายกอย่างต่อเนื่องนายกเดินข้ามถนนไปยังร้านจิ๋วลูกชิ้นปลาเยาวราชแล้วก็ได้รับการต้อนรับถ่ายภาพถ่ายเพิ่มอะไรกันเอาเป็นว่าบรรยากาศคึกคักดีส่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงความคืบหน้าว่าข้อมูลถึงเวลา 23:00 น.ของวันที่2ที่ผ่านมาใช้จ่ายสะสมไปแล้ว 4,542 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จ14ล้านคนร้านค้ามียอดใช้จ่ายสำเร็จ 7,900 ร้านค้าแล้วนอกจากนั้นยังสามารถใช้บริการขนส่งระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการก็คือรถไฟฟ้า8สาย8สายก็เกือบครบทุกสายไม่ต้องลงรายละเอียดรถโดยสารประจำทางขสมกเรือด่วนเจ้าพระยารถโดยสารบขสทั้งนี้การใช้สิทธิ์ในโครงการต้องซื้อสินค้าและบริการตามมูลค่าที่ชำระจริงห้ามร้านค้าถอนเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำความผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกเงินคืนสนับสนุนจากภาครัฐจึงขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มาตรการระดับประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจแล้วก็คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิก็ย้ำอีกทีนึงว่าทอนเป็นเงินไม่ได้ประชาชนสามารถจับจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่6โมงถึง23นอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนอกเหนือจากร้านขายอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการกับผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนอันนี้คือแท็กซี่มิเตอร์ก็ได้รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็ได้รถยนต์3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างและรถจักรยานยนต์ตลอดจนผู้ประกอบการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะก็ได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่ารถลาเหล่านี้เขาเข้าโครงการหรือเปล่า ถามกันเสียก่อนเวลาโบกรถจะเข้าโครงการไทยช่วยไทยไหม ถ้าเขาไม่เข้าก็ถ้าอยากจะขึ้นที่เข้าโครงการก็รอคันหลัง ไม่ใช่ขึ้นไปแล้วแล้วไปเถียงกันทีหลังไม่ได้นะเดี๋ยวยุ่ง แต่ผมไม่รู้ว่ารถทั่วไปก็น่าจะเขาคงอยากเข้าหรือมั้งไม่ได้เสียหายอะไรนี่น่าจะเข้ากันเป็นส่วนมากแต่เขาก็ต้องมีสมาร์ทโฟนด้วยไง
4: แต่ดูตัวเลขรถสาธารณะที่เขาร่วมโครงการเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคุณสุภาพ เห็นตัวเลขเนี่ยผมว่าน้อยน้อยจริง
5: ๆคือผมคิดว่าเขาเนี่ยอยากได้เงินกินกันเสร็จได้เงินก็อยากได้เงินสดสดซื้ออาหารการกินเข้าบ้านสมมติถ้าขับสามล้อเสร็จเลิก6โมงทุ่มหนึ่งกลับบ้านลูกเมียคอยอยู่ก็ได้เอาเงินค่าโดยสารนั่นแหละซื้อกับข้าวไปทำกันไปกินกันเนี่ยนะ
4: ครับ
5: แต่นี้ถ้าเข้าโครงการเงินมันจะไม่ได้ทันทีดิ
4: ใช่
5: ถูกไหม
4: เงินมันแก๊สเติมน้ำมันหลังก่อนที่จะเข้าบ้านก็จะได้แวะเติมทันที
5: ฉะนั้นเงินสดมีค่าสำหรับเขามากกว่าแต่ร้านค้าอื่นๆเนี่ยทั่วไปเนี่ยก็อยู่ในฐานะที่จะหมุนเวียนได้คือช้านิดนึงเดี๋ยวเงินมาเติมรัฐบาลก็เติมเงินให
4: ้ครับ
5: พอเติมเงินให้มันเข้าวงรอบแล้วก็เติมได้ทุกวันทีนี้ทีนี้ถ้าลดขนส่งเข้าก็คนก็จะได้ประโยชน์นะ
4: ค
5: นก็จะได้ประโยชน์ขึ้นอยู่กับว่าทำยังไงไปปรับกติกาให้ส่งเงินให้ลดเหล่านี้โดยเร็วผมไม่รู้ทุกวันนี้กี่วันนะถึงจะได้แต่ถ้าระบบมันสามารถทำให้เร็วได้ผมว่าเขาคงเข้ามากขึ้นแล้วสักพักหนึ่งถ้าคนโดยสารโบกเข้าโครงการไม่เข้าเขาไม่ไปข้างหน้าอีกผู้โดยสารถามคำเดิมอีกไม่เข้าเข้าโครงการไม่ได้เข้าครับไม่ได้เข้าไม่ไปเจอเข้าไปอย่างนี้เขาก็ต้องคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นรถที่เข้าโครงการจะได้ประโยชน์กว่าคันไหนได้เข้าโครงการคนก็เรียกแล้วขึ้นได้เลย
4: ครับ
5: อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้าประชาชนเรียกร้องอยากให้รถโดยสารเข้ากันมากๆผมก็ว่าเขาก็ต้องข่าว
4: ครับ
5: อันนี้มันยังใหม่อยู่
4: คือร้านค้าหรือบริการถ้าจะเข้าโครงการเนี่ยเข้าได้ตลอดเวลานะครับจนกว่าจะหมดโครงการด้วยซ้ำไปไม่มีหมดเวลานะครับไม่มีหมดเวลาถ้าไปตัดสินใจแล้วว่าเอ้ยเข้าดีกว่าสามารถที่จะดำเนินการได้เลยครับครับทีนี้เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับวันนี้มันมีประเด็นร้อนเรื่องที่ว่าจะตัดสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีจะไม่ได้สิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นนะครับ
5: นี่ wording มันเป็นอย่างนี
4: ้ครับ
5: ห้ามผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรอันนี้จะไม่ได
4: ้ครับ
5: ระบบใหม่คัดกรองกันใหม่จะไม่ได้
4: ครับ
5: เพราะเขาคงอาจจะคิดว่าลูกที่มีรายได้ขนาดนี้เนี่ยน่าจะดูแลพ่อแม่ได้แล้วไม่ลำบากยากจนเขาว่ายังไง
4: วันนี้คุณเอกนิติธันประภาสก็ต้องตอบคำถามนี้ครับบอกว่าก็เป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องมาว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูในทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลายอย่างที่จะนำมาคำนึงถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆขอย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆทางกระทรวงการคลังก็ได้แถลงไปแล้วครับอันนี้ท่านรัฐมนตรีคลังเอกนิติส่วนที่โฆษกรัฐบาลคุณรัชดาแถลงวันนี้เนี่ยก็เป็นเกณฑ์เป็นกติกาเรื่องการคัดกรองการทบทวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เรื่องคุณสมบัติผู้ที่จะได้ผู้ที่จะไม่ได้ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังก็ได้แถลงไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานแต่ย้ำว่าสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว13กว่าล้านคนนี้นะครับจะต้องลงทะเบียนกันใหม่เพื่อที่จะยืนยันให้มีการตรวจสอบกันใหม่ระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนนะครับแล้วก็จะประกาศผลการตรวจคุณสมบัติในวันที่17กรกฎาคมทุกคนจะต้องมีการยืนยันกันใหม่ผ่าน 3-4 ช่องทางแอปเป๋าตังค์ แอปทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารของรัฐ 4-5 แห่งกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามด้วยนะครับแล้วก็ย้ำเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังวิตกกังวลนะครับว่าเอ๊ะเราจะหลุดหรือเปล่าถ้าท่านจะหลุดเนี่ยก็ถือว่าความโชคดีของท่านก็แล้วกันหลุดจากการเป็นคนจนนะครับแต่ถ้าไม่ได้สิทธิ์ด้วยเหตุที่ว่าท่านอาจจะซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นมีเงินถูกหวยเข้าบัญชีมากขึ้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็บอกแล้วว่าถ้าใครไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่เนี่ยแล้วก็ยังจะมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่โครงการ60ต่อ40อยู่นะครับเพราะยังมีสิทธิ์เหลืออีกตั้ง4ล้านสิทธิ์อาจจะให้ผู้ที่หลุดจากคุณสมบัติของการเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปใช้สิทธิ์กันตรงนั้นครับได้สิทธิ์60ต่อ40แทนก็แล้วกันครับคุณสุภาพ
5: ครับอีกหมวดหนึ่งที่กำลังรอกันอยู่ก็คือรถไฟฟ้าทุกสายทุกสีเพราะว่าการเดินทางของคนเรียกว่าคนชั้นกลางหรือที่เรียกว่าผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในเมืองในกรุงเทพในปริมณฑลเนี่ยเขาฟังการหาเสียงเขาก็อยากจะให้เป็นไปตามนั้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยทำมาหาได้เท่าไหร่ก็หมดกับเรื่องทำงานแต่ละวันก็หมดกับเรื่องค่าเดินทางขับรถไปเองน้ำมันก็แพงหนีขึ้นรถไฟฟ้าก็แพงออกไปทำงานแต่ละวันเงินค่าจ้างที่ได้รับค่าเดินทางกินไปเสียไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ที่มีข่าวเมื่อเช้าว่าความคืบหน้าคือชงรอฟอร์มอคุมรถไฟฟ้าทุกสีรถไฟฟ้าทุกสีต้องมาสังกัดอยู่กับรอฟอร์มอเรื่องที่หนึ่งแล้วเรื่องปิดเรื่องที่สองก็คือค่าโดยสารเนี่ยจะเก็บขั้นต่ำ17บาทขั้นสูง45บาทอันนี้จะเริ่มปี70คือสูงสุดไม่เกิน45บาทตลอดสายก็ไม่เกิน45บาทอันนี้ก็รอปี70ไม่รู้เดือนไหนของปี70คือคนจนชนบทวิถีชีวิตก็เขาก็ยังประหยัดค่าครองชีพได้มากกว่าคนจนเมืองคนจนเมืองเนี่ยขยับตัวจากบ้านก็เจอแต่รายจ่ายรัฐบาลช่วงนี้ก็ต้องคิดเรื่องจะเยียวยาดูแลคนมีรายได้น้อยเนี่ยคิดกันไปเถอะอะไรที่จะดูแลกันได้ช่วยกันได้ในภาวะอย่างนี้เพราะตอนนี้มันก็เริ่มเห็นความเดือดร้อนมากขึ้นดัชนีชี้วัดที่สำคัญและเห็นได้ชัดเห็นได้ด้วยตาเปล่าเห็นได้โดยการเปรียบเทียบก็คือร้านอาหารคุณสรพงศ
4: ์ครับ
5: ร้านอาหารที่เราไปกินประจำอยู่เนี่ยมันเคยคนแน่นเคยต้องจองเคยต้องมีคิวต่อมาคนก็หลงเหรงต่อมาบางวันโผล่เข้าไปคิดว่าร้านปิดร้านอาหารเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดเพราะว่าถ้าคนพอมีเงินก็ไปกินร้านอาหารกันถ้าเงินน้อยค่าใช้จ่ายอื่นมันเยอะกลับไปกินข้าวบ้านดีกว่าหรือไม่เข้าร้านอาหารแต่ซื้อแกงถุงซื้ออะไรต่ออะไรต่างๆไปหาทางออกกันอย่างนั้นดีกว่าเพราะนั้นร้านอาหารเนี่ยมันเป็นดัชนีชี้วัดที่เห็นได้ชัดมากอ้าวพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
6: สักครู่
5: คร
6: ับ
7: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัด หรือ GASCO และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม GASCO และเจมภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคน GASCO พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO เจมและสอนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
9: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
10: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
11: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
14: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
15: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
16: ์ GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
17: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: ย้อนกลับไปเรื่องผู้ถือบัตรคนจน13กว่าล้านคนอีกทีหนึ่งอันดับแรกก็คือต้องมีการยืนยันตัวตนกันใหม่เพราะเขาจะคัดกรองเงื่อนไขเข้มขึ้นการยืนยันตัวตนเนี่ยต้องยืนยันหมดทุกรายนะ
4: ครับ
5: ยืนยันผ่านช่องทางไหนได้บ้างก็1ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยืนยันผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารสงเคราะห์อาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามอันนี้นี่ต้องยืนยันตามนี้ส่วนคนใหม่ที่ยังไม่มีสิทธิ์มาก่อนเนี่ย อยากจะเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าคุณมีคุณสมบัติตรงที่เขากำหนดนะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยรัฐบาลจะใช้กลไกของมหาดไทยของกทม.ของเมืองพัทยาคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยเข้าไปสำรวจผู้ตกหล่นจากฐานข้อมูลฐานข้อมูลที่เขาใช้ก็คือความจำเป็นพื้นฐานของกรมพัฒนาชุมชนทีนี้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการปัจจุบันที่ได้รับเงินไทยช่วยไทยเดือนละ 1,000 บาทถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบตามเกณฑ์ใหม่นี้จะถูกตัดสิทธิ์และไม่ได้เงิน 1,000 บาทไปด้วยในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยาทีนี้เกณฑ์คัดเลือกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องทบทวนแล้วของเดิมก็มีอยู่เพียงแต่ว่าคราวนี้จะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นไปหารายละเอียดเอาเองเถอะแต่ที่เป็นประเด็นที่ได้คุยไปแล้วเมื่อกี้ก็คือว่าใครที่ลูกหลานนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ไม่ได้พวกนี้เขาถือว่าจนไม่จริงถือว่าจนไม่จริงอันนี้ก็คือเรื่องของบัตรคนจนที่จะต้องเริ่มลงทะเบียนยืนยันตัวตนกันใหม่ทั้งหมดคุณธราพงศ
4: ์ครับ
5: ครับ
4: แม่มีข่าวเรื่องปัญหายาเสพติดมาชิ้นหนึ่งครับเปิดข้อมูลน่าตกใจผลตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง100คนพบสารเสพติดเกือบ30รายเป็นนักเรียนหญิงเกือบครึ่งครับ
5: อ
4: ันนี้มาจากสวรุจิภาสมีกุศลเป็นโฆษกของคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมของวุฒิสภาแล้วก็เป็นประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาการป้องกันปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมของวุฒิสภาด้วยได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ยาเสพติดแล้วก็เยี่ยมผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับเยาวชนคนหนึ่งที่เข้ารับการบำบัดในสถานที่ฟื้นฟูเขายอมรับว่าเริ่มเสพยามาตั้งแต่อายุ14ปีครับเคยขายให้กับนักเรียนในพื้นที่ด้วยระบุว่าปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษายังมีอยู่จำนวนมากและพบเด็กเริ่มเสพตั้งแต่ป.6ขึ้นไปแล้วก็มักเสพกันภายในห้องน้ำหรือว่าช่วงเวลาเรียนทำให้ครูตรวจสอบได้ยากครับทีนี้มีรายงานข่าวว่าข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมหนีเรียนจำนวน100คนเข้าร่วมโครงการอบรมกับทางอำเภอก่อนที่จะเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพบเป็นผลบวกเกือบ30ราย100คนนี่นะครับพบเป็นผลบวกเกือบ30รายโดยมีนักเรียนหญิงรวมอยู่เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดสะท้อนให้เห็นถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่ขยายตัวอย่างน่ากังวลแม้ผู้บริหารโรงเรียนจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินโครงการตรวจคัดกรองสารเสพติดแต่ยังมีสถานศึกษาอีกหลายแห่งที่ไม่เปิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการเนื่องจากกังวลในเรื่องภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถานศึกษาคุณรุจิภาสบอกว่าจะนำข้อมูลและปัญหาที่ได้รับจากการลงพื้นที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชนอย่างจริงจังโดยมุ่งตัดวงจรนักเสพหน้าใหม่ตั้งแต่ต้นทางพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับคุณรุจิภาสครับ
5: มีเด็กในชนบทนะ
4: ครับ
5: เด็กในเมืองก็เป็นมีปัญหาวันก่อนเนี่ยอ่านข่าวว่าสถิติคนมีความเครียดถึงขั้นเป็นจิตเภทต้องเพิ่มหมอจิตวิทยาหมอพวกนี้มากขึ้น โอ้โหดูตัวเลขแล้วน่ากลัวมากวันนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กคือพ่อแม่ผู้ปกครองก็เครียดเรื่องลูกเขาก็จับกลุ่มเขาก็เครียดเรื่องของพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจลูกความคิดของเด็กคือพ่อแม่ไม่เข้าใจแล้วก็พอรวมตัวจับกลุ่มกันได้ก็ไปหาทางออกทำยังไงที่จะให้สบายใจคลายเครียดมันก็เริ่มต้นก็อย่างนี้แหละเจอบุหรี่ไฟฟ้ามั่งอะไรมั่งถ้าบุหรี่ไฟฟ้ามันแพงไม่ได้ก็มีอย่างอื่นมาก็มารวมตัวกันปลอบใจกันเข้ากลุ่มกันเดี๋ยวนี้มีปัญหาแบบนี้กันเยอะมากครอบครัวพ่อแม่กับลูกแล้วก็นำมาสู่พ่อแม่ก็เครียดต้องไปหาหมอจิตเภทจิตวิทยาลูกก็ไปหาทางออกด้วยเรื่องแบบนี้คุณธราพงศ
18: ์ครับ
5: มีตัวเลขเยอะเขาก็เปิดนานๆก็เปิดเผยออกมาทีนึงแต่เปิดเผยออกมาแล้วไม่รู้จะไปทำอะไรได้คลินิกที่เปิดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกจูงมือกันไปร้านคลินิกแล้วเขาก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดบางทีก็บำบัดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกไปด้วยกันนั่นแหละเพราะว่าพอแล้วเขาให้ลูกอยู่นอกห้องพ่อแม่ไปคุยกับลูกหมอก็ได้ข้อมูลอีกแบบหนึ่งพอไล่พ่อแม่ให้พ่อแม่ออกไปแล้วเรียกลูกเข้ามาคุยคนเดียวข้อมูลที่ลูกให้กับหมอเนี่ยก็เป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งอีกแบบหนึ่งคนละเรื่องกันเลยคุณดาราผม
18: ครับ
5: อันนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าต้องบำบัดด้วยกันนั่นแหละต้องบำบัดด้วยกัน
18: เพราะบางครอบครัวพ่อก็เสพลูกก็เสพบางทีพ่อขายลูกเสพบางทีไม่ได้ขายแต่เสพด้วยกันก็เยอะคนที่เครียดก็คือผู้เป็นแม่ผู้เป็นเมียคุณดารา
5: คือเราก็อยู่กับรัฐบาลที่ประกาศทำสงครามกับยาเสพติดมาตลอดนะทุกรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลนี้ก็ดูนายกก็เอาจริงนะเวลาแถลงเรื่องจับยาเสพติดได้เนี่ยนายกไปเองไปแถลงเอง
18: ครับ
5: แปลว่าให้ความสำคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาได้รู้ว่าคุณต้องทำงานให้เต็มที่นะนายกเขาให้ความสำคัญเห็นไหมนายกมาแถลงข่าวเองไม่ได้เอาหน้านะแต่มาแถลงข่าวเองแปลว่านายกให้ความสำคัญกับเรื่องคดียาเสพติด
18: ครับ
5: มันจะทำยังไงได
18: ้ในบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยที่ท่านนายกดูแลอยู่นี่นะครับช่วงที่ผ่านมานี่นะครับนายกสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการต่อไปในท้องที่ในพื้นที่ครับให้ผู้ว่าในอำเภอเนี่ยสั่งการให้มีการตรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ต่างๆเนี่ยมีหลายคนต้องหลุดจากตำแหน่งเลยนะคุณสุภาพเมื่อช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละได้เห็นข่าวว่าอบต.ที่นั่นนะการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่นั่นที่นี่ปิดห้องตรวจฉี่ตรวจปัสสาวะใครฉี่สีม่วงนี่หลุดเลยนะสั่งให้ออกเลยนะครับ
5: นายอำเภอเล่นเองเลยคุณธราพงศ
18: ์ครับ
5: หลายอำเภอวันดีคืนดีก็เรียกประชุมคือเขาประชุมประจำเดือนกันอยู่แล้วแต่ว่าก่อนจะประชุมนายอำเภอบอกเข้าห้องตรวจฉี่ไอ้คนที่ฉี่มาก็เสร็จนี่คุณธราพงศ
18: ์
5: อันนี้ก็เป็นนโยบายเพราะผู้ว่าสั่งไปทางนายอำเภอนายอำเภอก็เจนมากำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเดี๋ยวกำนันเขาไปขายซะเองเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านก็ไปขายซะเองก็ยิ่งไปกันใหญ
18: ่ครับ
5: ผมเราก็ทำข่าวกันมาพูดเรื่องนี้จนเบื่อหน่ายแล้วเราก็รู้กันว่ามันข้ามมาจากชายแดนข้ามแดนมาแต่จะทำยังไงจะทำยังไงถึงจะคุยกันรู้เรื่องใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็ไปคุยกันเรื่องนี้เขาก็รับปากทุกทีอ่ะเ ขาไม่เคยปฏิเสธเขารับปากว่าเขาจะช่วยแต่สุดท้ายเขาก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่สามารถคุมชนกลุ่มน้อยของเขาได้คุมกันไม่ได้เราก็ไปคุยคนกลุ่มน้อยเองก็ไม่ได้สุดท้ายขึ้นมาก็ผลิตแล้วข้ามมาผลิตแล้วก็ข้ามมาเป็นทางผ่านบ้างเป็นทางพักทางพักบ้างเป็นทางผ่านบ้างปัญหาเดิมๆทั้งนั้นนะคุณธราพงศ
18: ์ครับ
5: อ้าวพักเสียอีกทีนะกลับมาสุดท้ายของรายการช่วงหน้าครับ
18: สักครู่
19: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
20: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
19: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
21: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: ร่วมสนับสนุน
20: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
2: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
1: SN Group คืออะไรเหรอ
2: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
1: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
2: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
1: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
2: โทรเลยนี่เบอร์026586299
0: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
3: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
4: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพคุณสุภาพครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าคนขับไรเดอร์ส่งอาหารบนสะพานยกระดับรัชวิภาเหนือถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าทางแยกรัชโยธินนั่นนะครับแล้วอาการล่าสุดนี่เห็นว่าปลอดภัยแล้วแต่เมื่อวานนี้อาการหนักนะครับทีนี้ก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุต่างๆนานาว่าเป็นเพราะว่าฟ้าผ่าเพราะว่าโทรศัพท์ที่ไรเดอร์เขาติดตั้งวางอยู่

0: คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ใน Facebook ครับคุณสุภาพ
1: ครับ
0: ท่านบอกว่าทั้งหมดที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ไม่ใช่ครับท่านบอกว่าไม่ได้มีวัตถุใดที่เป็นตัวล่อเลยตัวดึงดูดให้ฟ้าผ่าเป็นเพียงแค่ความโชคร้ายที่รถอยู่ในจุดสูงเด่นเพราะตรงนั้นเป็นสะพานยกระดับเป็นจุดสูงเด่นนะแล้วก็วิ่งมาตรงจุดที่ฟ้าบังเอิญผ่าลงมาพอดีถ้าไม่โดนคันนี้ก็โดนรถคันอื่นที่วิ่งผ่านมาตรงนั้นตามรายงานข่าวบอกว่าเหตุการณ์เกิดประมาณเวลา 15:41 นาทีขณะที่มีชายคนหนึ่งขับขี่จักรยานยนต์บนสะพานยกระดับรัชวิภาเหนือถนนวิภาวดีรังสิตทิศทางมุ่งหน้าแยกรัชโยธินแล้วถูกฟ้าผ่าลงมาทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มได้รับบาดเจ็บสาหัสพบแผลที่คอรอยไหม้ที่ใบหูแล้วก็ตรงศีรษะสร้อยคอขาดทั้งเส้นซึ่งเป็นเส้นสเตเลตซึ่งต่อมาทางอาสาสมัครกู้ภัยเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นแล้วท่านก็บอกว่าซึ่งอย่างที่พูดไปแล้วข้างต้นว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่กับคนขับมอเตอร์ไซค์คันนี้ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่สื่อล่อฟ้าให้ฟ้าผ่าในวงเล็บถ้าคิดว่าโลหะจะล่อฟ้าผ่าตัวจักรยานยนต์ทั้งคันก็น่าสงสัยมากกว่าแต่เพราะความบังเอิญอันเนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์กำลังอยู่ในที่โล่งแจ้งบนสะพานสูงขณะที่ฝนตกซึ่งเป็นหนึ่งในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่าคือพื้นที่สูงเด่นซึ่งประจุไฟฟ้าในอากาศจะเคลื่อนที่มาตามเส้นทางที่สั้นที่สุดลงสู่พื้นดินแล้วมักจะเป็นวัตถุที่อยู่ในจุดสูงเด่นที่สุดในบริเวณนั้นส่วนที่เห็นว่าเกิดรอยไหม้บนตัวผู้เคราะห์ร้ายเป็นรอยตามแนวเส้นสร้อยคอแล้วทำให้คิดกันว่าสร้อยคอเป็นสายล่อฟ้าผ่านั้นจริงๆแล้วจากการที่โลหะของสร้อยคอได้รับกระแสไฟฟ้ามีการเหนี่ยวนำให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นจนทำให้เกิดแผลไหม้รุนแรงให้เห็นไม่ต่างจากกรณีของโทรศัพท์มือถือไม่เกรียมหรือระเบิดเมื่อถูกฟ้าผ่าซึ่งก็เป็นผลจากกระแสไฟฟ้าของฟ้าผ่าไม่ใช่ว่าโทรศัพท์จะเป็นสายล่อฟ้าให้ผ่าลงมาจะเห็นได้ว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในระหว่างที่เกิดฝนฟ้าคะนองนั้นมีความเสี่ยงได้รับอันตรายมากกว่ารถยนต์เป็นอันมากเพราะเวลารถยนต์ถูกฟ้าผ่าโครงโลหะของตัวถังรถยนต์จะทำตัวเหมือนเป็นกรงฟาราเดย์ให้กระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าวิ่งไปรอบตัวรถและลงสู่พื้นดินในที่สุดโดยไม่เข้าไปหาผู้ขับขี่โดยสารข้างในแต่มอเตอร์ไซค์นั้นไม่มีโครงสร้างห่อหุ้มผู้ขับขี่จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับกระแสไฟจากฟ้าผ่าไปเต็มๆดังนั้นในช่วงฤดูฝนนี้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่บนที่สูงเด่นยกตัวอย่างเช่นกรณีสะพานต่างระดับหรือที่โล่งแจ้งเช่นถนนโดดเดี่ยวทุ่งนาถ้าเป็นไปได้ควรหยุดพักหาที่หลบฝนที่มั่นใจว่าปลอดภัยเช่นอาคารที่แข็งแรงหรือใต้โครงสร้างสะพานอย่าไปจอดหลบใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาซึ่งมักจะเสี่ยงถูกฟ้าผ่าหรือแม้การถูกหักโค่นทับได้ส่วนการใช้โทรศัพท์มือถือนั้นอย่างที่เน้นแล้วว่าทั้งตัวของเครื่องโทรศัพท์หรือสัญญาณโทรศัพท์จะไม่ได้ล่อฟ้าผ่าอย่างที่เข้าใจผิดกันแต่ก็มีความเสี่ยงอันตรายถ้าเกิดฟ้าผ่าใกล้ๆแล้วมีการเหนี่ยวกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในอากาศจนทำให้โทรศัพท์มือถือเกิดลัดวงจรหรือระเบิดขึ้นก็จะเป็นอันตรายต่อใบหน้าในขณะที่โทรได้ครับนี่อาจารย์เจษดาครับ
1: สรุปก็คือไอ้ที่เกี่ยวกับรถเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นสายล่อฟ้าเลย
0: ครับ
1: ก็หมดเรื่องกันไปเพราะมีฉะนั้นถ้าบอกว่าอันนั้นก็เป็นอันนี้ก็เป็นคนก็จะต้องแตกตื่นไม่กล้า ใส่สร้อยไมกาอะไรต่ออะไรต่างๆ

0: มุดว่าเป็นเพราะสร้อยเนี่ยนะแต่นี่เมื่อยืนยันว่าหมวกกันน็อกก็ไม่ใช่ตัวขังรถก็ไม่ใช่ก็เหลืออย่างเดียวว่าฟ้ามันจะผ่าลงจุดนั้นอยู่แล้ว
1: จุดสูงเด่น
0: เออเอาละมันจะผ่ามันจะจุดไหนก็ตามแต่มันจะผ่าจุดนั้นอยู่แล้วใครวิ่งมาก็สวยว่างั้นเถอะ
1: ฮะ
0: อธิบายเป็นภาษาชาวบ้านก็คือความสวย
1: เออ
0: มันจังหวะมันพอดีไง
1: ทีนี้เรื่องโทรศัพท์ดีคุณสุภาพโอ้โหผมก็พลอยที่จะเข้าใจเชื่อเขาไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะไปไหนมาไหนเวลาฝนตกฟ้าร้องเนี่ยยังอ้าวอย่างไปเดินในตลาดเนี่ยมีเหตุต้องโทรศัพท์นี่โอ้โหแม่ค้าด่าใหญ่เลยครับคุณสุภาพใช้โทรศัพท์ในขณะฝนตกฝนรินแม่ค้าเขาด่าใหญ่เลย
0: ไม่น่าใช่ไม่งั้นไรเดอร์มันเจอกันหมดเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้ไรเดอร์ทุกคันเนี่ยมันต้อง เขาต้องเอาโทรศัพท์เสียบไว้ในแป้น
1: ครับ
0: เพื่อกดดูโลเคชั่นที่โน่นที่นี่ไม่ใช
1: ่ครับ
0: ถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าเป็นความบังเอิญ
1: ครับ
0: ที่ฟ้ามันจะผ่าตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยแล้วผ่านไปพอดีก็ต้องเจอถ้าอย่างนี้จะทำยังไงคนที่ขี่ไรเดอร์แต่ว่าทุกวันนี้ผมเห็นพอฝนตกเขาก็หลบใต้ทางด่วนมั่งอะไรมั่งที่มันหลบได้เนี่ยนะเขาก็หลบกันอยู่นะก็ผมว่า
1: ใต้สะพานลอยใต้ทางด่วน
0: อย่าเป็นกรณีที่ทำให้หวั่นไหวจนทำงานกันไม่ได้จนไม่กล้าฟ้าร้องคืนๆก็ไม่กล้า
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำมาหากินกันคุณตาลับผมเขาเป็นว่ามันเป็นความซวยอ่ะ
1: ครับ
0: จังหวะมันฟ้ามันจะผ่าตรงนั้นอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์คันนี้วิ่งผ่านมาตรงนั้นก็ต้องเจออ้าวถ้าคิดอย่างนี้ถ้าเราไม่ซวยถึงขนาดนั้นแล้วนี่มันเป็นหนึ่งในไม่รู้กี่ล้านล้านนั้น
1: ครับ
0: ที่เกิดขึ้นเนี่ยกรมการขนส่งทางบกเตรียมปลดล็อกเปิดจดทะเบียนจักรยานยนต์พ่วงข้างจ่ายภาษีเพียง150บาทคือรถจักรยานยนต์พ่วงข้างรถพุ่มพวงอะไรพวกนี้เป็นรถตามวิถีชุมชนเขาทำมาหากินกันอยู่ใช้ประกอบอาชีพที่ผ่านมาก็ไม่ได้จดทะเบียนทีนี้อยากให้จดทะเบียนให้เรียบร้อยเขาก็ได้ปรับปรุงแนวทางกฎจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายตัวถังรถจักรยานยนต์ตรวจให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถถ้าอย่างนี้ก็ออกไปขับขี่บนถนนหลวงได้คุณนราพงศ์
1: okay.
0: แต่ว่าบางทีถ้ารถมันติดมากๆเนี่ยรถเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาวิ่งเร็วไม่ได้เขาต้องวิ่งช้าอันนี้ต้องเข้าใจเขา
1: okay.
0: วิ่งเร็วเดี๋ยวมันเสียศูนย์คว่ำลงไปแล้วก็เสียหายเอาเป็นว่าจากนี้ไปเนี่ยรถจดทะเบียนพวกจักรยานยนต์พ่วงข้างก็จะวิ่งบนท้องถนนหลวงถูกต้องตามกฎหมายเสียเงิน150บาทจดทะเบียนอัตราภาษีครับ
1: กปน.เดินหน้าลดน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยีค้นหาท่อรั่วที่ทันสมัยลดผลกระทบต่อประชาชนครับการประปานครหลวงครับเขามุ่งขับเคลื่อนนโยบายลดน้ำสูญเสียอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าลดอัตราน้ำสูญเสียให้เหลือไม่เกิน23%ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีควบคู่กับการลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งเขาได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาท่อรั่วใต้ดินเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการลดน้ำที่สูญเสียแล้วก็ช่วยให้การซ่อมแซมเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบร่วมกันครับเช่นระบบหาจุดรั่วอัจฉริยะเครื่องฟังเสียงรั่วใต้ดินและเทคนิควิเคราะห์คลื่นเสียงความละเอียดสูงซึ่งสามารถตรวจจับความผิดปกติของท่อประปาในระดับเซนติเมตรช่วยลดการขุดเปิดผิวการจราจรที่ไม่จำเป็นลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมนำข้อมูลเซ็นเซอร์ภาคสนาม ผสมกับการทำงานในระบบวิเคราะห์ข้อมูลและ AI เพื่อประเมินความผิดปกติของแรงดันและอัตราการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์เลยครับ
0: คือเดี๋ยวนี้ที่น่าชื่นชมเนี่ยวันดีคืนดีผมก็ได้รับหนังสือแจ้งจากการประปาว่าคุณใช้น้ำเดือนนี้มันเพิ่มขึ้นมา3เท่าตัวกับอัตราปกติขอให้สำรวจว่าอาจจะมีจุดที่น้ำจะรั่วซึมปรากฏว่าบ้านผมมีห้องรับแขกที่ว่าใครไปใครมาก็รับแขกได้แล้วปกติก็ไม่ได้ใช้ไอ้ตรงโถส้วมอ่ะคุณนราพงศ
1: ์
0: ตรงลูกยางอ่ะเวลาเรากดแล้วลูกยางมันประกบไม่สนิทมันค้างไงไม่รู้ใครไปกดไว้ยังไงก็ไม่รู้นะมันไม่ครอบลงไม่สนิทน้ำมันก็ไหลอยู่ตลอดเวลาไหลมาเกือบทั้งเดือนแล้วมั้งท่าถ้าเขาไม่แจ้งมาเราก็ไม่รู้เพราะห้องนั้นไม่มีใครไปใช้
1: ไม่ได้ยินไม่มีใครใช้
0: ไม่ได้ยินเขาแจ้งมาเลยเขาพบผิดความผิดปกติอันนี้น่าชื่นชมจริงๆเขาเฉยๆเสียก็ได้เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยแต่เขาคิดว่าผู้ใช้น้ำคือลูกค้าเขาฉะนั้นเขาก็ต้องดูแลอันนี้น่าชื่นชมมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: อานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: าะข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้3 มิถุนายน 2569วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะครับโดยช่วงเวลา7 นาฬิกาวันนี้ที่สนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะครับโดยมีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและภริยาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประรำพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10 รูปขึ้นนั่งอัฐสงนายกจัดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาพัชรสุธาพิมลรักษ์พระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10 รูปให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานองคมนตรีคณะองคมนตรีและภริยานายกประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน149 รูปนายกถวายผ้าไตรจำนวน10 ไตรกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาพัชรสุทิตาพิมลรักษ์พระบรมราชินีนะครับจากนั้นนายกได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149 รูปเป็นอันเสร็จพิธีนะครับต่อมาเวลา8 นาฬิกาที่ห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางธนนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีนะครับโอกาสนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชุดที่1นายกรัฐมนตรีพร้อมรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าถวายแจกกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดที่2นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสทูลเกล้าถวายแจกกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสชุดที่3คู่สมรสนายกรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสรองนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์เสร็จพิธีนะครับโดยที่ในเวลา19 นาฬิกา 29 นาทีวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงด้วยนะครับโดยที่เมื่อช่วงเวลา12 นาฬิกาของวันนี้นะครับเหล่าทัพได้จัดให้มีการยิงสะดุดหลวงจำนวน21 นัดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานะครับส่วนของกองทัพบกพิธียิงสะดุดหลวงดังกล่าวจัดขึ้นณบริเวณท้องสนามหลวงโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์เป็นหน่วยรับผิดชอบในการยิงสะดุดจำนวน21 นัดอย่างสมพระเกียรติกองทัพเรือณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ทำการยิงสะดุดหลวงด้วยปืนใหญ่ขนาด 76 76/40นะครับ76/40 มิลลิเมตรนะครับเป็นหน่วยรับผิดชอบในการยิงสะดุดจำนวน21นัดอย่างสมพระเกียรติกองทัพอากาศณอุทยานการบินกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสะดุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดอย่างสมพระเกียรตินะครับสำหรับการยิงสลุดก็ถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือบุคคลสำคัญด้วยยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือว่าดินไม่มีขวัญ นะครับมีเกณฑ์จำนวนนัดตามควรแก่เกียรติยศปัจจุบันในประเทศไทยยึดตามหลักเกณฑ์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชพิธีฉัตรมงคลรวมถึงงานต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐโดยจะทำการยิงสลุดจำนวน21นัดเพื่อความเคารพอย่างสูงสุดนะครับไปดูความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับในมิติทางการเมืองความเคลื่อนไหวของข่าวสารที่น่าสนใจนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของนายอทินจันวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ถูกตั้งคำถามถึงเรื่องกรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้รับการพระราชทานอภัยโทษนะครับว่าได้รับทราบจากข่าวแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทางด้านของอดีตนายกแต่ว่าวันนี้เป็นวังมนคนก็เลยไม่อยากจะพูดเรื่องอื่นนะครับขณะที่ทางด้านของพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องเดียวกันนี้นะครับที่ทางด้านของอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษนะครับผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่มีข้อสงสัยว่าอดีตนายกทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันขณะที่บางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วเนี่ยข้อสรุปเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะว่าเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8นะครับส่วนเรื่องของการปลดกำไร EM นั้นเนี่ยนะครับก็ปลดได้เลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาโดยมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดจะประชุมตนยังไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีรายละเอียดยังไงนะครับหรือว่าประชุมเมื่อไหร่แต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของอดีตนายกทักษิณนะครับได้รับการพระราชทานอภัยโทษแน่นอนนะครับอ่านส่วนเรื่องของกรณีการปลดกำไร EM และก็เรื่องของการที่อดีตนายกทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรา8แห่งกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะครับเนื่องด้วยว่ามีโทษเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับจึงทำให้จากเดิมที่อดีตนายกทักษิณเนี่ยยังอยู่ระหว่างการพักโทษคุมประพฤติ4เดือนนับตั้งแต่11พฤษภาคมแล้วก็จะพ้นโทษบริบูรณ์ในวันที่9กันยายนนี้เนี่ยนะครับซึ่งอดีตนายกเนี่ยจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เดือนนะครับประธานสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1นะครับแต่รายงานตัวเนี่ยเดือนละครั้งนะครับถือว่าสิ้นสุดระยะเวลาการคุมประพฤติทันทีและไม่ต้องรอให้ถึงวันพ้นโทษ9กันยายนเพราะว่าพระกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้เนี่ยอดีตนายกมีคุณสมบัติครบถ้วนให้ปล่อยตัวไปนะครับอย่างไรก็ตามกรณีการปลดกำไร EM ภายหลังการพ้นโทษนั้นเนี่ยนะครับอดีตนายกทักษิณยังจำเป็นต้องรอกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตามมาตรา21นะครับซึ่งระบุไว้ว่าให้ผู้ว่าการจังหวัดแห่งท้องที่ผู้พิพากษาแห่งท้องที่หรือตุลาการศาลทหารแห่งท้องที่1คนและพนักงานอัยการแห่งท้องที่หรืออัยการทหารแห่งท้องที่1คนรวม3คนเป็นคณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบผู้ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษและส่งรายชื่อต่อศาลแห่งท้องที่ให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับนะครับเพื่อความสะดวกแก่ศาลแห่งท้องที่นั้นพิจารณาออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษหรือออกคำสั่งยกเลิกการทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับแล้วแต่กรณีนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องผู้ซึ่งถูกลงโทษจำคุกตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบและก็ส่งรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับแต่วันที่พระกฤษฎีกาใช้บังคับเพื่อนายกพิจารณาออกคำสั่ง ล่อยหรือลดโทษแล้วแต่กรณีเมื่อมีหมายหรือคำสั่งปล่อยหรือลดโทษหรือคำสั่งยกเลิกการทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับแล้วเนี่ยให้คณะกรรมการทำบัญชีผู้ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยเก็บไว้ที่เรือนจำหรือทันตสถาน1ฉบับแล้วก็ส่งศาล1ฉบับส่งกระทรวงยุติธรรม1ฉบับแล้วก็ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีก1ฉบับนะครับอดีตนายกทักษิณเนี่ยต้องได้รับเอกสารใบบริสุทธิ์หรือใบสุทธิให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งใบบริสุทธิ์ถือเป็นเอกสารสำคัญการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่พ้นโทษเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นเนี่ยได้รับการปล่อยตัวถูกต้องตามกฎหมายทั้งยังใช้ในการปลดรายชื่อออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรที่มีผลต่อการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับโดยที่เมื่อเสร็จสิ้นทั้งกระบวนการพิจารณาตามคณะกรรมการของคณะกรรมการตามมาตรา21แล้วก็ได้รับใบสุทธิเรียบร้อยแล้วเนี่ยอดีตนายกจึงจะได้รับการนัดหมายประสานงานเข้าพบกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เพื่อรับการปลดกำไร EM นั่นเองนะครับอันนี้ก็มีกระบวนการอยู่นะครับส่วนจะช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวนะครับซึ่งในเรื่องของการได้รับการพระราชทานอภัยโทษนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของนางสาวพินทองทาชินวัตรกุณากรวงศ์นะครับพร้อมด้วยนายณัฐกรกุณากรวงศ์คู่สมรสและก็ทางด้านของนายปิฎกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่ท้องสนามหลวงนะครับทางด้านของนางสาวพินทองทาเนี่ยได้กล่าวภายหลังได้ร่วมพิธีด้วยความตื้นตันและก็มีน้ำตาคลอกรณีที่อดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษนะครับบอกว่ารู้สึกดีใจกับบิดาดีใจกับครอบครัวและก็ครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับภายในครอบครัวก็มีการพูดคุยกันแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันมากแต่ว่าคุยกันว่าดีใจกับครอบครัวของตัวเองนะครับจะมีการทำบุญอะไรหรือเปล่านั้นเนี่ยนางสาวพีทองคาก็บอกว่าในครอบครัวเนี่ยมีการทำบุญกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วและหลังจากนี้เนี่ยคงจะไปไหนมาไหนกันได้สะดวกมากขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้วางแผนเรื่องของการเดินสายทำบุญก็คงทำในสิ่งดีๆแต่ตอนนี้รู้สึกตื้นตันพูดไม่ออกนะครับส่วนทางทนายได้มีการแจ้งขั้นตอนหลังได้รับการพระราชทานอภัยโทษหรือเปล่านั้นเนี่ยก็คาดว่าคงต้องรอเรื่องอย่างเป็นทางการก่อนนะครับนางสาวพีทองทานยังบอกด้วยว่าภายในครอบครัวเนี่ยได้มีการพูดคุยกันรวมถึงกับนางสาวแพทองทานด้วยนะครับซึ่งครอบครัวก็ดีใจเพราะว่าได้ผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็นิ่งๆนะครับแต่ก็รู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกปลับปลื้มกับสิ่งที่ได้รับอิสระนะครับซึ่งทางด้านของอดีตนายกศิลป์เนี่ยก็สบายขึ้นแค่นี้ก็เป็นที่สุดของลูกๆกับครอบครัวแล้วนะครับส่วนการใช้ชีวิตประจำวันทางด้านของอดีตนายกศิลป์ก็อยู่บ้านนะครับช่วงนี้เงียบสงบนะครับแต่ว่าหลานเนี่ยก็เข้าไปหาหนาแน่นแล้วก็ย้ำว่าบอกได้เลยว่าหนาแน่นเพราะว่าหลานเนี่ยมีทั้งหมด7คนนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามอีกบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการนัดกันภายในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนที่ไหนหรือเปล่านะครับทางด้านของนายณัฐพงศ์สามีของนางสาวพิมทองทานเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้มีกำหนดการอะไรแต่ก็ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ว่าได้รับความสนใจของสื่อมวลชนไม่น้อยนะครับกรณีการได้รับพระราชทานอภัยโทษของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายๆวันนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินพร้อมนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกนะครับได้ไปเดินตลาดสี่ย่านนะครับพบปะกับพ่อค้าแม่ค้าตามร้านค้าต่างๆแล้วก็ประชาชนที่ไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการติดตามการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับโดยไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวของนายกในระหว่างการลงพื้นที่นะครับนายกได้แวะซื้อผลไม้จากร้านประจำโดยจ่ายเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็สอบถามประชาชนที่เลือกซื้อสินค้าในร้านค้าโชห่วยโดยซื้อเงาะแล้วก็ลิ้นจี่กระป๋องซีอิ๊วขาวนะครับจากนั้นเนี่ยนายกก็เดินไปสอบถามการค้าขายที่ร้านจิ๋วลูกชิ้นปลาเยาวราชซึ่งเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ถ่ายภาพทำท่าพลัสร่วมกับเจ้าของร้านก่อนที่จะแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัว วเลือกซื้อช้อนสแตนเลส2กล่องแล้วก็กล่องใส่รองเท้าแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับโดยนายกเนี่ยแวะซื้อน้ำชงโดยสั่งเมนูนมชมพูที่ร้านกาแฟซื้อทุเรียนแล้วก็แจกให้กับประชาชนนะครับซึ่งตลอดการลงพื้นที่เนี่ยนายกได้แวะพูดคุยทักทายผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับพร้อมกับถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีซึ่งประชาชนส่วนหนึ่งก็บอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้งานได้ดีมากนะครับด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้แถลงถึงความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับว่าประชาชนยังใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องซึ่งข้อมูลถึง5 ทุ่มของวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้จ่ายสะสม 4,542.08 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จ 14,423,305 คนร้านค้ามียอดใช้จ่ายสำเร็จเนี่ย 792,045 ร้านค้านะครับนอกจากนั้นยังสามารถใช้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการก็คือรถไฟฟ้า8สายนะครับทั้ง MRT สายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมไปถึงรถโดยสารประจำทางขสมกเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วก็รถโดยสารบขสนะครับทั้งนี้เนี่ยการใช้สิทธิ์โครงการเนี่ยต้องซื้อสินค้าและก็บริการตามมูลค่าที่ชำระจริงห้ามร้านค้าทอนเงินสดหรือว่าแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีนะครับถ้าตรวจสอบพบการกระทำผิดเนี่ยร้านค้าก็จะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและก็เรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะครับดังนั้นก็แน่นอนนะครับทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าต้องขอความร่วมมือแหละจากประชาชนผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและก็ระบบเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมีประเด็นคำถามเรื่องของการตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกับทางด้านของนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเกี่ยวกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่มีลูกเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนะครับบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ต้องการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้มีข้อที่ร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการนะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการการที่มีเกณฑ์หลายอย่างเพราะว่าต้องคำนึงถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับทั้งนี้เนี่ยผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้วอันนี้ก็ตอบกันไปในเชิงหลักการนะกลับเอาไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเรื่องของการ เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่ากทม.นะครับอย่างที่บอกว่าก็จะมีความเข้มข้นขึ้นตามลำดับนะครับและแน่นอนว่าทางด้านของอดีตผู้ว่ากทม.ที่กลับมาลงป้องกันแชมป์อีกครั้งอย่างนายชัชชาติสิทธิพันธ์ก็นะครับถูกเรื่องของกระแสข่าวที่วันนี้มีการพูดถึงระบบอากงหรือว่าสองเสี่ยที่อยู่เบื้องหลังการยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะมีการตั้งข้อสังเกตถึงทีมผู้สมัครสก.นะครับจากบางกลุ่มว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะครับมีการออกมาเปิดประเด็นนะครับทั้งทางด้านของนายคริสโบตรนันสส.บัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจพลตำรวจโทชันเทพเสสเวทนะครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคเศรษฐกิจนะครับและก็รวมไปถึงนายจิรายุโหมทรัพย์อดีตส.ส.กทม.ของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของนายชัดชาติผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลขเก้านะครับก็ได้ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวนะครับนักข่าวถามถึงกรณีนายคริสโพตนันพรรคเศรษฐกิจเตรียมที่จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยอ้างว่ามีการซื้อขายตำแหน่งระดับผู้อำนวยการเขตสูงถึง4 ล้านบาทเลยนะครับว่าไม่ได้กังวลต่อการแถลงข่าวนะครับที่จะเกิดขึ้นและก็ขอให้นายคริสเนี่ยนำหลักฐานมาเปิดเผยให้เกิดความชัดเจนนะครับซึ่งตนเองเนี่ยคุ้นเคยกับทีมงานนี้เป็นอย่างดีที่ผ่านมาเนี่ยในสภากทม.ก็มีการพูดคุยกับสมาชิกบางคนตลอดถึงขั้นเคยชวนตนเนี่ยไปร่วมทีมด้วยนะครับก็ นะครับทางด้านของนายชัชชาตินี่ก็บอกว่าเอาเลยนะครับแจ้งมาเลยแต่พูดก็ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองนะถ้ามีหลักฐานจริงเนี่ยตนไม่รอดมาถึงปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลชัดเจนก็ให้ไปแจ้งปปช.อย่ามาพูดอย่างเดียวนะครับตนไม่รู้ข้อมูลที่กล่าวหาถ้าหากว่ารู้ก็ชี้แจงนะครับแต่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งการให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้สมัครมีความผิดทางอาญาฉะนั้นเนี่ยใครพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบตัวเองซึ่งตนก็ให้ทีมกฎหมายคอยดูแลอยู่นะครับว่าข้อมูลไหนมีข้อมูลขนาดไหนหรือไม่นะครับเรื่องของนายคริสเนี่ยก็เจอกันบ่อยนะครับไม่เคยพูดตนก็เจอกับตนมาตลอดนะครับสมาชิกในทีมนะครับก็คือพลตำรวจโทชันเทพนะก็คือเจอกันนะครับอยู่ในสภาก็คุยกันไม่เคยพูดเรื่องนี้ทำไมต้องมาพูดตอนนี้นะครับตนเชื่อว่าน่าจะมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงหรือไม่นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กลัวมีอะไรก็แค่บอกนะครับมีคนไปรับเงินแล้วอ้างชื่อตนถ้ามีก็บอกชื่อมานะครับจะได้ไปจัดการให้ถูกต้องนะครับก็แน่นอนว่าขอให้ชัดเจนและรับผิดชอบคำพูดในส่วนของนายคริสนั้นเนี่ยตนก็ไม่มีอะไรนะครับเจอกันช่วงก่อนเลือกตั้งก็ยังทักทายกันแต่ว่าไม่เห็นพูดเรื่องนี้ทำไมอยู่ดีๆถึงมาพูดนะครับหรือว่ามีข้อมูลอะไรไม่มีปัญหานะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องยืนรับการตรวจสอบอยู่แล้วไม่ได้กลัวอะไรนะครับแต่ว่าต้องเอาความจริงมาพูดกันถ้ามีข้อมูลเข้ามาแล้วก็เป็นจริงก็ต้องเอาผิดเอาคนผิดเนี่ยนะครับที่รับประโยชน์คนที่ไปแอบอ้างชื่อตนหรือว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าการทำงานเนี่ยจะไปรับเงินในการแต่งตั้งได้ยังไงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีทางดีกว่าทีมงานนะครับถ้าตั้งทีมงานที่ทุจริตซื้อตำแหน่งเข้ามาแล้วได้ผลงานจะผลงานที่ตนทำเนี่ยจะได้มายังไงนะครับเพราะว่าเจ้านายก็คือประชาชนนะครับถ้าพวกนี้เข้ามาแล้วทุจริตเนี่ยมันต้องไปทุจริตต่อสุดท้ายแล้วนโยบายก็ไม่ได้รับการปฏิบัตินะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยตนคิดว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะไปทำเช่นนั้นนะครับอนาคตเนี่ยไม่มีนะครับอีกตั้งไกลนะครับก็แล้วแต่นะครับทางด้านของนายคริสถ้ามั่นใจว่าตนมีเนี่ยก็ให้แถลงมานะครับถ้ามีข้อมูลก็แจ้งความจับไปนะครับบอกได้เลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเรื่องของระบบอากงที่อยู่หลังบ้านก็เป็นประเด็นที่ถูกโจมตีนั้นเนี่ยนะครับก็มองว่าระบบอากงไม่มีอยู่จริงเป็นคำที่แต่งขึ้นมานะครับเป็นแนวทางปฏิบัติของทีมงานทุกอย่างเนี่ยตนต้องรับผิดชอบอยู่แล้วระบบอากงคำที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยตนคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของนายต่อศักดิ์ชนมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่าของตนเนี่ยนะครับก็เจอสมาชิกทางพรรคตลอดนะครับก็คุยกันตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอใกล้เลือกตั้งเนี่ยเหมือนเกิดมีปัญหาขึ้นนะครับตนยินดีได้รับการตรวจสอบนะครับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนโยบายก็คือต้องเอาคนที่เก่งมีความสามารถซึ่งผลงานที่สะท้อนออกมาก็คือผลงานของทีมงานเจ้าหน้าที่ก็แต่งตั้งขึ้นมานั่นคือสิ่งสำคัญนะครับยินดียอมรับการตรวจสอบทุกอย่างได้ทุกคนไม่มีปัญหานะครับส่วนกรณีที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยจะทำให้เกิดปัญหารุนแรงจงส่งผลต่อการได้รับเลือกตั้งหรือไม่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยืนของตนเนี่ยยืนมาอย่างมั่นใจก็เป็นมา4ปีนะครับซึ่งตนยังบอกกับทีมงานว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีเรื่องในลักษณะอย่างนี้ออกมาเยอะนะครับซึ่งถ้ามีเหตุแบบนี้ก็ควรจะมาพูดก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วนะครับก็ยืนนิ่งๆไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้กังวล นะครับถ้ามีอะไรก็ชี้แจงมาถ้าเป็นข้อเท็จจริงก็จะไปดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากลงพื้นที่เสียงของประชาชนเนี่ยสะท้อนปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับตลอด4ปีไม่มีปัญหาแต่ตอนเนี้ยลงพื้นที่เนี่ยปัญหาเยอะนะครับซึ่งตนก็มองว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยปัญหามันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมีวันไหนที่ปัญหากรุงเทพจะหมดไปเพราะเมืองมีคน10ล้านคนปัญหามันมีทุกหย่อมย่านะครับนี่แหละคือสาเหตุที่ว่าลงพื้นที่ถึงเจอปัญหานะครับคนที่มีปัญหาก็ยินดีรับฟังให้คนจนเกิดมีโอกาสกลับขึ้นมาก็จะพัฒนานะครับซึ่งตนก็บอกว่าคนที่จะแก้ปัญหากรุงเทพให้หมด 100% เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันยังมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาก็คือหน้าที่ของตนก็คือทำงานแล้วก็ทำงานต่อไปนะครับคนที่ชมก็มีนะเราก็ต้องบอกว่าชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นนะครับหลายๆอย่างนะครับต่างนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับส่วนประเด็นนะครับคำถามที่บอกว่า เรื่องของ และสายข่าวที่อ้างบอกว่าตนเป็นคนแต่งตั้งของนายสุรพลนิติไกรพจน์ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดอันนี้ตนไม่เคยแต่งตั้งและก็ไม่เคยตั้งทางด้านของนายสุรพลเป็นตำแหน่งอะไรนะครับมีเพียงการแต่งตั้งทางด้านของอาจารย์ธงทองจันทรังสุเป็นประธานบอร์ดของกรุงเทพธนาคมเพราะว่าเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชของทางด้านของนายสุรพลเนี่ยก็เป็นการแต่งตั้งในสมัยอื่นก่อนที่ตนจะเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครอ้าวนี่บอกแล้วนะครับว่าเรื่องของผู้ว่ากทม.ความเข้มข้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเอาวันนี้ปิดท้ายด้วยเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะไปพักกันนะครับย้ำกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่ง2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารานิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook เสิร์ชหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารานิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับ MSZตัวย่อของ Megahertz เนี่ยนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับเสิร์ชหา @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับฝาก2ช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ X ให้คุณผู้ฟังไปกดติดตามนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครบครึ่งคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: อาจารย์ในช่วงสปอตโฆษณาของเราเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังอาจจะได้กินสปอตของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเรื่องของ Easy Pass Cashback นะครับอ้าวก็ในเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้ทางพิเศษกับแคมเปญ Easy Pass Cashback 50% นะครับสำหรับผู้ชำระค่าผ่านทางด้วยระบบ Easy Pass นะครับก็จะได้รับเงินคืนค่าผ่านทางเนี่ย 50% พร้อมกับรับความสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางพิเศษที่ไม่ต้องหยุดรับบัตรหรือว่าชำระเงินหน้าด่านนะครับลดเวลารอคอยแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางบนทางพิเศษนะครับโดยที่สามารถสมัครและก็รับบัตร Easy Pass นะครับได้ที่ศูนย์ One Stop Service ชั้น1ของอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่าอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านทุกสายทางนะครับศูนย์ Easy Pass Fast Service จุดพักรถบางนาขาออกหรือว่าสมัครผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet ได้นะครับคุณฟังก็ติดตามแคมเปญแล้วก็สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Easy Pass ได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้นะครับไปดูทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.กันบ้างนะครับแจ้งมาว่าทางบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนการจนาพิเศษสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคันนองนะครับจะมีการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาออกบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 33/1 ถึงมงคลการพิมพ์ดาวคันนองเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์งานก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่3ระหว่างวันที่6ถึง30มิถุนายนนี้นะครับเป็นการปิดเบี่ยงจราจรตลอด24ชั่วโมงซึ่งผู้ใช้ทางฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรนะครับการบิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการในทุกครั้งนะครับที่ทางรฟม.แจ้งมานั้นเนี่ยก็จะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและก็จะมีเรื่องของเสียงดังรบกวนพื้นที่นะครับที่มีการดำเนินการด้วยนะครับทางรฟม.ก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาออกบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 33/1 ถึงมงคลการพิมพ์ดาวคันนองนะครับ 6-30 มิถุนายนนี้เป็นการปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงผู้ไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084-356-5211นะครับ084-356-5211ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทางเว็บไซต์ mrta.purplelightsouth.com นะครับ mrta.purplelightsouth.com นะครับ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะและก็ LINEMRT Purple Line นะครับ @MRT Purple Line นะครับเอาไปดูทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะครับในการขับเคลื่อนรถเศรษฐกิจชุมชนปลดล็อกจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกนะครับได้เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกพิจารณาปรับปรุงมา ตรการเพื่อรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและก็รถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและก็ดำรงชีวิตที่ต้องบอกว่าอยู่คู่กับชุมชนไทยเราเนี่ยมาอย่างยาวนานแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยรถบางส่วนอาจจะยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องนะครับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจึงเห็นควรว่าน่าจะสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนควบคู่ไปกับความปลอดภัยทางถนนนะครับจึงได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็ให้มีรถที่มีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานนะครับด้วยทางกรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่นำมาจดทะเบียนเนี่ยต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือว่าการควบคุมรถนะครับนอกจากนี้เนี่ยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยต้องมีองค์ประกอบแล้วก็อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็อุปกรณ์สะท้อนแสงอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางเนี่ยสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าในสภาพที่แสงน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉียวชนแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รย.12นะครับลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทนะครับกรมการขนส่งทางบกก็ขอเชิญชวนแหละครับให้เจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยนำรถเข้าจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วก็ยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเจ้าของรถเนี่ยสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องนะครับตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เนี่ยเป็นต้นไปนะครับเพื่อที่จะได้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนนะครับภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนต่อไปอันนี้ก็ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับสบายใจกันทุกฝ่ายนะครับผู้ที่ใช้รถในการประกอบอาชีพเองเลี้ยงชีพเองเนี่ยก็จะได้มีความสบายใจมีความปลอดภัยแล้วก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้วยนั่นเองนะครับเอ้าไปดูทางด้านของกรมทางหลวงนะครับที่มีการเปิดทดลองใช้อุโมงค์ประโดกอุโมงค์ทอมมิโนโคราชนะครับเป็นการลดปัญหารถติดแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวเชื่อมเศรษฐกิจภาคอีสานอย่างไร้รอยต่อนะครับกรมทางหลวงโดยสำนักงานก่อสร้างสะพานได้มีการแจ้งเปิดทดลองใช้งานอุโมงค์ทางลอดแยกประโดกแล้วก็อุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมาหรือว่าแยกเทอร์มินอลนะครับจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ3มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวบนถนนมิตรภาพแก้ปัญหาการจราจรคอขวดลดอุบัติเหตุแล้วก็รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอีสานในอนาคตนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยทางจังหวัดนครราชสีมาก็ต้องบอกว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและก็การคมนาคมที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพที่ถือว่าเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์หลักในการเชื่อมโยงให้กรุงเทพมหานครกับภูมิภาคส่งผลให้ปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของเมืองการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐรวมไปถึงการเติบโตด้านเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวนะครับจึงได้เร่งดำเนินการพัฒนาจุดตัดสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดด้านการจราจรลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุและก็รองรับปริมาณการเดินทางในอนาคต นะครับซึ่งทั้ง2โครงการที่เปิดใช้บริการพร้อมกันในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คืออุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมาและก็อุโมงค์ทางลอดแยกประโดกนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางผ่านเขตเมืองนครราชสีมาได้อย่างเป็นรูปธรรมครับสำหรับอุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมานั้นเนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข2ตัดทางหลวงหมายเลข224บริเวณแยกนครราชสีมานะครับดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงระยะทาง 1.181 กิโลเมตรใช้งบประมาณก่อสร้าง373ล้านบาทนะครับลักษณะก็เป็นอุโมงค์ทางลอดตามแนวถนนมิตรภาพขนาด2ช่องจราจรรองรับการเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีพร้อมการติดตั้งระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าส่องสว่างระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมจราจรและก็อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยครบถ้วนตามมาตรฐานวิศวกรรมนะครับปัจจุบันก็ดำเนินการแล้วเสร็จส่วนอุโมงค์ทางลอดแยกประโดกเป็นโครงการก่อสร้างทางลอดบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข2ตัดกับถนนช้างเผือกและก็ถนนสิริราชถนนสิริราชธานีนะครับบริเวณแยกประโดกจังหวัดนครราชสีมามีระยะทางรวมประมาณ 1.750 กิโลเมตรใช้งบประมาณก่อสร้าง849ล้านบาทนะครับลักษณะก็เป็นทางลอดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด6ช่องจราจรแบ่งทิศทางการเดินการเดินรถเนี่ยข้างละ3ช่องจราจรพร้อมกับการก่อสร้างถนนคู่ขนานทางเท้าระบบสูบน้ำอัตโนมัติกล้องระบบกล้องวงจรปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างและก็ระบบอำนวยความปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นครในพื้นที่ของเมืองนครราชสีมาและปัจจุบันเนี่ยทำการเปิดทดลองใช้ช่วงเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยที่เมื่อการก่อสร้างทั้ง2โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรผ่านเขตเมืองนครราชสีมาให้มีความสะดวกรวดเร็วและก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดลดระยะเวลาการเดินทางและก็เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและก็การขนส่งของภูมิภาคนะครับอุโมงค์ทางลอดของทั้ง2แห่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและก็เสริมศักยภาพโลจิสติกของภาคอีสานนั่นเองนะครับโดยที่เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมหลักของประเทศทั้งโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือว่า M6 นะครับมอเตอร์เวย์สาย M6 บางปะอินนครราชสีมาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนและก็โครงการรถไฟทางคู่รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและก็เรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและก็ประตูสู่ภาคอีสานนะครับตลอดจนเป็นการรองรับปริมาณการเดินทางและก็การขนส่งที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ยั่งยืนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการสัญจรการเดินทางในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประตูสู่อีสานนะครับเป็นการรองรับใครหลายๆอย่างนะครับการขยายตัวของเมืองเรื่องของการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่ภาคอีสานในเรื่องของการเดินทางกลับภูมิลำเนาเนี่ยนะครับแต่ว่ายังเป็นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของระบบโลจิสติกในเรื่องของการท่องเที่ยวของพื้นที่ภาคอีสานอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะพักแล้วก็กลับมาติดตามส่องข่าวรอบโลกกันนะครับขออนุญาตนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับก็คือคุณผู้ฟังไปค้นหาโดยพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยแล้วก็ตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MHZ นะครับตัวย่อของเมกะเฮิร์ตซ์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือช่องทางผ่านทาง X นะครับเซิร์ชหา @arao_news_fm97 นะครับ @ around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามเพิ่มเติมกันให้เยอะๆนะครับสำหรับ2ช่องทางดังกล่าวนี้ก็ถือว่านอกเหนือจากจะรับฟังพร้อมกันแบบเรียลไทม์นะครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกจะรับฟังผ่านทางวิทยุทาง FM 97 MHz แห่งนี้เนี่ยก็ไปฟังทั้ง2ช่องทางนี้นะครับหรือจะไปรับฟังรายการย้อนหลังสิ่งสำคัญมากไปกว่านั้นก็คือสามารถที่จะไปติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงคมนาคมขนส่งนะครับกับหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่ได้นำเสนอผ่านทางคุยข่าวอารานิวส์แห่งนี้เนี่ยนะครับไม่ได้รับฟังได้ผ่านทางวิทยุเนี่ยก็ไปตามข่าวสารอื่นๆได้เพิ่มเติมด้วยอ่ะเดี๋ยวพักกันนะครับช่วงหน้าไปดูเรื่องของสถานการณ์ที่อิหร่านนะครับตะวันออกกลางเป็นอย่างไรกันบ้างสักครู่เดียวครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางว่าด้วยเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาก็นอกเหนือจากสิ่งที่พูดกันไปมายังหาความชัดเจนไม่ได้ก็ต่อกรณีของการทำข้อตกลงยุติสงครามสุดยอดยุติการสู้รบนั้นเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางสำนักข่าว BBC ก็มีรายงานมาอีกนะครับว่าสหรัฐและก็อิหร่านยังคงเปิดการโจมตีระลอกใหม่ใส่กันนะครับท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงที่ยังหยุดชะงักโดยที่ทางกองบัญชาการกลางของสหรัฐหรือว่าเซนคอมนะครับแถลงบอกว่ากองทัพสหรัฐได้ทำการโจมตีอิหร่านเพื่อป้องกันตนเองและก็ได้ยิงสกัดขีปนาวุธและก็โดรนของอิหร่านที่ยิงเข้าใส่เรือหลายลำและก็ประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซียโดยเซนคอมเนี่ยนะครับระบุบอกว่าการโจมตีเกาะเกสของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสเพื่อตอบโต้อิหร่านที่พยายามโจมตีทั่วตะวันออกกลางซึ่งมีขึ้นหลังจากอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธ2ลูกนะครับโจมตีใส่คูเวตแต่ว่าไปไม่ถึงเป้าหมายหรือแต่กระจายระหว่างทางซะก่อนแล้วก็อีก3ลูกเนี่ยยิงเข้าใส่บาเรนแต่ทั้งหมดถูกสหรัฐและก็กองกำลังป้องกันทางอากาศของบาเรนทำลายหรือสกัดไว้ได้นะครับซึ่งเซนคอมยังระบุอีกว่าการโจมตีเกาะเกสนั้นเนี่ยมุ่งเป้าหมายต่อสถานีควบคุมภาคพื้นดินของกองทัพอิหร่านโดยที่กองทัพสหรัฐได้ยิงสกัดโดรน3ลำของอิหร่านที่มุ่งโจมตีใส่พลเรือนที่แล่นเรือผ่านน่านน้ำในภูมิภาคอย่างถูกต้องนะครับขณะที่อิหร่านก็ออกมาระบุว่าได้โจมตีฐานทัพและเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐที่อยู่ในประเทศในภูมิภาคด้วยขีปนาวุธและก็โดรนเพื่อเป็นการตอบโต้ขณะที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือว่า IRGC ก็บอกว่ากองทัพสหรัฐที่ก้าวร้าวจะต้องชดใช้ในราคาสูงจากการทำลายความมั่นคงในช่องแคบฮอร์มุสนะครับการโจมตีตอบโต้กันล่าสุดยังเกิดขึ้นหลังจากที่เซนคอมบอกว่าเครื่องบินรบสหรัฐได้ยิงขีปนาวุธเฮลไฟท์นะครับโจมตีสกัดเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งติดธงชาติบอสวานานะครับที่กำลังมุ่งหน้าไปยังอิหร่านหลังจากลูกเรือเพิกเฉยต่อคำเตือนของเซนคอมนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลของสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเริ่มมาตั้งแต่13เมษายนที่ผ่านมานะครับทั้งนี้เนี่ยทางเซนคอมยังได้เผยแพร่ภาพวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่เรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวถูกโจมตีเมื่อวานนี้2มิถุนายนนะครับการยกระดับความตึงเครียดครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับบรรดาผู้ที่วิจารณ์ตัวเองในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านว่าให้นั่งลงแล้วก็ผ่อนคลายเพราะอิหร่านเนี่ยต้องการทำข้อตกลงจริงๆและมันจะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อสหรัฐก็รายงานนะครับว่าทรัมป์ได้ขอให้มีการปรับแก้ไข

0: เงื่อนไขของข้อตกลงสันติภาพที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากได้หารือกับที่ปรึกษาระดับสูงเพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายกรอบของข้อตกลงหยุดยิงนะครับตามรายงานของCBS News เนี่ยนะครับระบุบอกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซการจำกัดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของออกจากอิหร่านแล้วก็การจัดทำกรอบเพื่อกลับมาเปิดการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอิสมาเอลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในวาระการเจรจาพร้อมกับวิจารณ์สหรัฐบอกว่าเปลี่ยนแปลงท่าทีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องใหม่หรือขัดแย้งกันเองอยู่เรื่อยมานั่นเองก็นั่นแหละนะครับก็ยังคงเป็นไปในท่วงทำนองในลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยไม่รู้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับข้อตกลงหยุดยิงจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นได้หรือเปล่านะครับก็ยังคงต้องตุ้มตุ้มต่อมต่อมกันต่อไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่มาตรการเรื่องภาษีของสหรัฐก็ดูเหมือนว่าจะยังคงถูกงัดออกมาใช้อย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยนะครับจ่อที่จะขึ้นภาษี60ประเทศนะครับรวมถึงไทยเราด้วยเนี่ยในอัตรา10หรือว่า 12.5% กันเลยทีเดียวนะครับโดยที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเสนอเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมจาก60ประเทศแล้วก็เขตเศรษฐกิจทั่วโลก10หรือ 12.5% นะครับซึ่งรวมถึงไทยหลังจากผลสอบสวนตามมาตรา301ชี้ว่าหลายประเทศล้มเหลวในการห้ามและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับนะครับโดยที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR ประกาศการตัดสินใจภายใต้มาตรา301แห่งกฎหมายการค้าปี1974ระบุบอกว่าการดำเนินการนโยบายและแนวปฏิบัติของ60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกที่ล้มเหลวในการสั่งห้ามและบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการนำเข้าสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับหรือว่า forced labor เนี่ยนะครับ อย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมเหตุสมผลและเป็นอุปสรรคหรือจำกัดการพาณิชย์ของสหรัฐนะครับเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐได้มีการแถลงบอกว่าการที่พันธมิตรทางการค้าที่สำคัญที่สุดของสหรัฐล้มเหลวในการจัดการกับการนำเข้าสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้สิ่งนี้สร้างกลไกที่บีบให้แรงงานชาวอเมริกันต้องแข่งขันในเวทีโลกบนสนามที่ไม่เท่าเทียมจะไม่ยอมทนต่อความเหลื่อมล้ำนี้อีกต่อไปนะครับพันธมิตรแต่ละรายต้องทำมากกว่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการค้าจะไม่ไปส่งเสริมและตอกย้ำการใช้แรงงานบังคับให้ฝังรากลึกในระดับโลกนะครับรายงานข่าวระบุบอกว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นความพยายามของรัฐบาลภายใต้การนำของทรัมป์ในการฟื้นฟูกับแพงภาษีฉุกเฉินขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากมาตรการภาษีเดิมเนี่ยถูกศาลฎีกาของสหรัฐตัดสินให้เป็นโมฆะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยการประกาศครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่มาตรการภาษีชั่วคราว 10% กำลังจะหมดอายุลงในวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับจากการสอบสวนที่เริ่มต้นเมื่อ12มีนาคม2026 USTR ได้แยกกลุ่มประเทศที่ล้มเหลวออกเป็น2กลุ่มนะครับเพื่อเสนออัตราภาษีเพิ่มเติมโดยกลุ่มแรกเนี่ยเสนอจัดเก็บภาษีเพิ่ม 10% รวม11เขตเศรษฐกิจนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศที่มีมาตรการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าแรงงานภาคบังคับอยู่บ้างหรือมีข้อผูกพันที่จะบังคับใช้ผ่านข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเช่นข้อตกลง USMCA นะครับก็คือแคนาดาเอกวาดอร์สหภาพยุโรปอินโดนีเซียเม็กซิโกปากีสถานอาร์เจนตินาบังคลาเทศกัมพูชาเอลซัวดอร์กัวเตมาลามาเลเซียไต้หวันและก็สหราชอาณาจักรนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเสนอจัดเก็บภาษีเพิ่ม 12.5% รวม45เขตเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยนะครับเป็นกลุ่มประเทศที่ล้มเหลวทั้งในการออกข้อบัญญัติสั่งห้ามและก็การขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือนอกเหนือจากไทยแล้วก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฮ่องกงนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์รัสเซียแอฟริกาใต้ซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บราซิลและก็เวียดนามนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทาง USDR เนี่ยยังระบุเหตุผล4ประการที่ทำให้พฤติกรรมของประเทศเหล่านี้ไม่สมเหตุสมผลก็คือบอกว่าทำลายเป้าหมายสากลในการขจัดแรงงานบังคับเปิดทางให้บริษัทที่ใช้แรงงานบังคับเนี่ยสามารถผลิตสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าส่งผลให้กลไกตลาดบิดเบือนทำลายความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ไม่ใช้แรงงานบังคับแล้วก็มีส่วนช่วยให้เกิดการลักลอบหลีกเลี่ยงกฎหมายสั่งห้ามนำเข้าสินค้าแรงงานบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสหรัฐจะมีการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมให้กับสินค้าบางประเภทตามที่ระบุในภาคผนวกเช่นสินค้ากลุ่มพลังงานแร่ธาตุหายากรวมถึงโลหะบางประเภทเนื้อวัวกาแฟผักและผลไม้บางชนิดผลิตภัณฑ์ยาสารเคมีอินทรีย์และก็ชิ้นส่วนเครื่องบินนอกจากนี้เนี่ย USTR ยังเสนอกลไกสำหรับสินค้าสิ่งทอซึ่งจะอนุญาตให้นำเข้าเสื้อผ้าและสิ่งทอในปริมาณที่กำหนดจากบางประเทศเข้าสู่สหรัฐได้ในอัตราภาษีมาตรา301ที่ต่ำปกติเพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อห่วงโซ่อุปทานและก็การส่งออกของทั้ง60เขตเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงไทยนะครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคการส่งออกของไทยเนี่ยก็จำเป็นแหละครับที่จะต้องติดตามผลการสืบสวนและก็การประกาศใช้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับโดยที่ USTR เนี่ยก็จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและก็มาตรการแก้ไขอื่นๆที่เสนอไว้จนถึง6กรกฎาคมนี้แล้วก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเนี่ยในวันที่7กรกฎาคมอ้าวนี่แหละครับก็เป็นเรื่องที่นะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแล้วครับที่ประเทศที่อยู่ในข่ายจะได้รับผลกระทบเนี่ยก็คงจะต้องนะครับติดตามกันแล้วก็อาจจะมีการเจรจากับทางสหรัฐกันนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอลานิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าวAround News ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: อบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: 9:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากอิหร่านในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับที่ดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณาโครงการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว
2: นายอนุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนจำนวนมากอย่างได้สะท้อนความต้องการให้รัฐบาลดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมเดินหน้าศึกษาและพัฒนามาตรการหรือโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมามียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 6,200 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายโดยมีประชาชนที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วเพิ่มขึ้นกว่า16ล้านรายขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมกว่า 950,000 ร้านค้าส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันอยู่ภายใต้การควบคุมพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ของไทยที่อดทนไม่ตอบโต้การยั่วยุจากฝ่ายตรงข้ามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพยังสามารถควบคุมดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานของความเข้มแข็งและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญส่วนกรณีเหตุโต้เถียงระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้เป็นการยั่วยุที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่และกำลังพลของไทยได้ใช้ความอดทนและยึดหลักสันติวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและนับตั้งแต่มีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28ธันวาคม2568ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวล
3: เราต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าเราต้องนิ่งเราต้องอดทนได้ดีกว่าซึ่งต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่นะครับพี่น้องทหารที่ใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต่อการยั่วยุเราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุเราเป็นฝ่ายที่ต้องถือว่านิ่งต่อสถานการณ์ซึ่งก็ทำให้ประเทศของเรามีความเข้มแข็งนะครับเป็นที่ยำเกรงไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับ
1: ด้านพ พลอากาศเอกประภาสสอนเจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้โดยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ถ้อยแถลงหรือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะเห็นว่าการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างกันลดลงขณะเดียวกันประเทศไทยจะยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบและชอบธรรมเพื่อให้ทุกมาตรการเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศกรมควบคุมโรคยืนยันโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่พบในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีที่แล้วยังไม่พบหลักฐานว่าก่อโรครุนแรงขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องข้อมูลปัจจุบันพบว่าแม้สายพันธุ์ NB.1.8.1 จะมีการกลายพันธุ์บางตำแหน่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแพร่กระจายและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ที่เคยระบาดก่อนหน้าโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังมีอาการในลักษณะเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไข้ไอเจ็บคอและน้ำมูกยืนยันประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก่อโรคที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลเฝ้าระวัง26แห่งทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจที่สำคัญรวมถึงโรคโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงพบว่าช่วงวันนี้ถึง8มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปภ.จึงได้ประสานทั้ง6จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของดำรงชีพให้เพียงพอด้วยและหากมีประกาศแจ้งเตือนภัยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมปศุสัตว์ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเตรียมรับมือโรคระบาดและน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Craft Bangkok 2026สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหัตถกรรมไทยเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Craft Bangkok 2026ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมกล่าวว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมช่างฝีมือผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนจากทั่วประเทศนำผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยมาจัดแสดงและจำหน่ายสู่สาธารณชนโดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า380รายจากทั่วประเทศครอบคลุมทั้งช่างฝีมือดั้งเดิมและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่นำเสนอผลงานร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพของงานหัตถกรรมไทยที่สามารถพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบคอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 19:14 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีบาเรนคูเวตและเป้าหมายอื่นๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นการโจมตีดังกล่าวไว้ได้ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงโจมตีเป้าหมายทางทหารในประเทศอื่นเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ1ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อแม้ทั้ง2ฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นแล้วก็ตาม สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดนิสพูชิลินผู้ว่าการแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียที่กล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งในเมืองเยนาคิเยโวแคว้นโดเนสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนายพูชิลินยังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บอีก130รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสียงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40 ซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบกรณิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกานะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง7นาฬิกานั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับและในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ 17:30 นณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีพอถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อทรงร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Store นอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 ค่ะและเมื่อเวลา 12:00 น.วันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง 21 นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12:00 น.นะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดินกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธสโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งทั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎคติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48 นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสอนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรทอทหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวานประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการประดับเข็มที่ระลึกนั้นนะครับวิธีการประดับซึ่งณตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆประดับเข็มที่ระลึกนะครับลักษณะของการประดับนั้นนะครับก็จะสามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทย พร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขีดการสารย่าลิเภาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10 น.ถึง 22 น.ค่ะเพื่อ

0: ครับท่านผู้ครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
1: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคล

0: มงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีพระเมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาระโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาระโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาระโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณ นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสารโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณ นะครับอันมีนามแสดงนัยยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาครับเป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันนี้ชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเป็นสัปปายสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืดตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
3: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัจจัตถ์
2: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพรรคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
3: ผู้ร่วมพิธีมือลง
2: และในลำดับถัดไปนั้นครับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกลอไกลแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกลอไกลแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าประสบนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำทรงพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569เดชาพลพัววรานุเคราะห์และสุพิชราเพียวสามพรานผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อินโดนีเซียโอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระสงฆ์จำนวน5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมาสศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสศิลาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระทงดอกไม้บนฐานหน้าชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุภเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางเสร็จแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองและทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ตามลำดับพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมของชัยสังแตรดุริยางจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเล่มที่ตั้งอยู่ด้านข้างพระราชอาฏเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุภเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งทรงประเคนพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์จิรัตสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สามเหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศจัดกิจกรรมยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อเวลา 12:00 นที่ผ่านมาโดยกองทัพบกจัดกำลังจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ทำการยิงสลุดหลวงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงขณะที่กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมทั้งนี้การยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเป็นไปตามโบราณราชประเพณีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีหรือประมุขแห่งรัฐและในโอกาสวันสำคัญทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยที่จังหวัดเลยจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปล่อยปลาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ปล่อยปลาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดปัญหาภาวะโลกร้อนตลอดจนสร้างความร่มรื่นสวยงามให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ปรรณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมBig Cleaning Dayรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายกองโทพิชัยวันตานายอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีพร้อมส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงามและเอื้อต่อการประกอบศาสนกิจตามหลักสัปปายะผ่านการดำเนินงานตามแนวทางวิถี5สอซึ่งมุ่งเน้นการจัดระเบียบและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมสำหรับการเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและจิตใจของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาหาดนราทัศน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจณบริเวณหาดนราทัศน์อำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2519เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบชายหาดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและน่าอยู่เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรวมพลังความสามัคคีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืนพระพิชานันทเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำประชาชนจิตอาสาร่วมปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นมะฮอกกานีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นมะฮอกกานีจำนวน300ต้นที่โรงเรียนบ้านโคกวาอำเภอควนขนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลนั่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จังหวัดลำพูนปล่อยสัตว์น้ำ 120,000 ตัวถวายพระราชกุศลนั่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ณวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารพร้อมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 120,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสไว้ว่าสัพพังรัตถังสุขังโหหิราชาเจโหหิธรรมิโกความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีจึงได้รับมงคลอันสูงสุดในชีวิตนี้ที่ได้ถือกำเนิดและอาศัยอย่างเป็นสุขอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชธรรมทุกพระองค์ทรงพระราชฐานะพุทธมามกะและอักขระศาสนูปธรรมภกพระราชทานอารักขาแก่กิจการพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพบูลย์จึงสมควรที่อาณาประชาชนจักได้สำนึกในบุญลาภประการนี้และตั้งตนเป็นกตเวทีพร้อมเพียงกันสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาและใจเพื่อนำความผาสุกสงบมาสู่สังคมไทยได้สมตามพระบรมราชปณิธานพระคติธรรมประทานสำหรับพิมพ์ลงในหนังสือพระราชวงศ์จักรีภายใต้ร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาฉบับพิมพ์ครั้งที่2 28กันยายน2560
5: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ถามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 น.ถึง19:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
1: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้นราพงศ์วัยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
1: ายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
5: สวัสดีค่ะแฟรี่ภักจิราค่ะ
6: สวัสดีครับผมแชมป์ที่คุณครับและนี่คือรายการกีฬาพาลุยเอาละ
5: นี่ไงเออแค่หนูทำไมอ่ะ
6: อ๋อตอนแรกพี่นึกว่าเธอไปแทททูมาหรือว่า
5: แทททู
6: หรือว่าไปแทททูที่ราชมังมา
5: เฮ้ยแทททูราชมังคืออะไร
6: เขาจะเป็นอีกวงหนึ่งที่ไปจัดคอนเสิร์ตที่ราชมังค
5: ่
6: ะ
5: จริงเหรออ๋อ
6: ใช่เห็นเขาลงเห็นเขาลงอาทิตย์ที่แล้ว
5: ราชมัง
6: จริงจริงวันนี้นี่คุณตั้มพันสิทธิ์วิชยคุป
5: เกิดอะไรขึ้นคะเขาไปไหนคะ
6: เขาไปไหนติดธุระ
5: ติดธุระ
6: ค่ำคืนนี้ผมกล่าวว่าผมเหนื่อยมายาวนานหลายวันละแล้วผมก็กล่าวว่าคืนนี้ผมจะไปนั่งฟังวง Dead Band
5: Dead ที่ไหน
6: ที่มือคีย์บอร์ดสามารถชูนิ้วให้กับแฟนเพลงได
5: ้ได้เหรอใครอ่ะที่ไหนอ่ะ
6: ได้เหรอเนี่ยมันก็ไม่ควรได
5: ้มือคีย์บอร์ดนั้นคือ
6: เนี่ยเขาขับรถกำลังขับรถไปแน่เลยอ่ะ
5: เหรอคะ
6: ใช่เพราะเขาจะเล่นประมาณ 3:30 น.ใช่แล้ววันพุธเขาจะไม่รับคิวเรา
5: คนที่คุ้นเคยกับที่นี่
6: ได้ถูกต้องอยู่แล้วมือคีย์บอร์ดระดับประเทศ
5: ก็ต้องมีอยู่แค่คนเด
6: ียวแต่ว่าแฟรี่เคยดูอาจารย์เพชรไปออกร้องข้ามกำแพงไหมที่ออกกับกัน
5: ยังไม่
6: กับกันนะเออเธอลองไปนะ
5: ได
6: ้เขาร้องเหมือนตอนแรกเหมือนเขาจะร้องหลอกอะนะแล้ว
5: เขาเป็นคนหลังหรือหน้ากำแพงหลัง
6: เขาเป็นคนให้ถูกทายอะครับ
5: ถูกทายอ๋อหลังกำแพง
6: แล้วกันอะกันกับลิศมั้งลิศ
5: อ๋อกันเดอะสตาร
6: ์เป็นคนทายแล้วก็เขาก็จับได้เลยนะเพราะว่าแกหัวร้อนเร็วแย่ ไปแล้วแกหัวร้อน เขาก็จับได้อะไรเงี้ยนะทีเนี้ยแต่ว่าที่ชอบอันหนึ่งก็คือชอบที่ไปดูแกชอบลายประสาน
5: คือ
6: วันนั้นน่ะที่เราดูร้องข้ามกำแพงอ่ะเหมือนอาจารย์เพชรแกจะร้องแบบร้องเพี้ยนร้องแบบว่าจะหลอกหรือเพี้ยนจริงๆเราก็มีคนเราเป็นคนดูสมมติเราไม่รู้จักอ่ะเราก็รู้ก็กันขนาดคุณน้องกันเดอะสตาร์เนี่ยยังพูดว่าร้องไม่เอาคงไม่เอาคีย์อะไรเลย อะไรอย่างเงี้ย
5: ดูตั้งใจเพี้ยน
6: แต่ว่าพอเราไปดูความเป็นมืออาชีพจริงๆอ่ะมันเหมือนเรื่องเนี้ยครับอยากคุยอยากแชร์ให้กับทุกสาขาอาชีพนะ
5: ค่ะอ
6: ยากแชร์ให้กับทุกสาขาอาชีพแล้วก็ผมกล้าเรื่องนึงว่าผมเองแฟรี่พิชชี่หรือโอปอหรือพี่วิชาก็ตามหรือตั้มก็ตามเนี่ยผมกล้าพูดได้ว่าอาชีพเราอ่ะมันเหมือนกับ3 2 1แอคชั่นแล้วเราทำได้เนื้อออกไหมครับมันความเป็นโปรของแต่อย่างเราอ่านข่าวก็ได้เอาเรื่องของอ่านข่าวอะไรเงี้ยมีคนถามบอกไม่ตื่นเต้นหรือไม่อะไรเหร
5: อ
6: ก็ไม่รู้ว่ามันทำได้อะแล้วเขามั่นใจแล้วเรารู้เรื่องกีฬาเราก็มั่นใจหรือจัดรายการปุ๊บ3 2 1มาปึ้งมันพร้
5: อม
6: เหมือนกันพอเราไปดูระดับแบบระดับอาจารย์เพชรเล่นบนเวทีอย่างเงี้ยครับ ไอ้ร้องเนี่ยนักร้องก็คือมันต้องร้องเพราะอยู่แล้วถูกไหมนักร้องของวงก็คือพี่เน่งอะไรอย่างเงี้ยนะแกก็ร้องของแกอยู่แล้วแต่พอมันเป็นเสียงประสานนะมันจะมีพี่เพชรกับพี่แป๋มมือกีตาร์ของวงแท็กซี่ครับ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: เฮ้ย
7: มันแบบว้าวเลยปะ
6: มันว้าวครับเพราะว่าพี่คือทำไมพี่ไม่เป็นนักร้องซะเองอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่
7: ะ
6: แต่เขาจะเป็นลายประสานคือแต่คนพวกนี้เขาหูดนตรีนะสมมติว่าเพลงเนี้ยมันเป็นคีย์ซีหรือคอร์ดซีอ่ะแต่เวลาเขาจะร้องประสานถ้าเขาจะร้องสูงเขาก็ไปร้องคอร์ดดีอย่างเงี้ยแต่เหมือนหูเขา
7: ไม่ออ
6: กคอร์ดดีได้อ่ะเวลาประสานมันต้องสูงกว่าคีย์ปกติหน่อยใช่ไหมจิ๋ววันหลังไปกินข้าวกันวันพุธทิ้งสักวันให้แฟนดีมากับตั้ม
7: จัด
6: เราไปกินเพราะว่าเราไปไม่ทันเพราะว่าถ้าเลิก3:30 อ่
7: ะ
6: เราไปเนี่ยประมาณสัก4:30วงแกเลิกแล้ว
7: เล่นกี่โมงคะ
6: จริงๆเล่นชั่วโมงกว่าเล่นชั่วโมงกว่าเลยนะ
7: uh-huh.
6: แต่ว่าแกทั้งวงแกผมพี่เข้าใจว่าทั้งวงแกรวมแกด้วยอ่ะ
7: uh-huh.
6: นอนดึกไม่ไหว พี่ออฟวงไฟอ่ะ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: เออแล้ว
7: ก็4:00ก็ต้องเลิกแล้วอ
6: ารมณ์ประมาณนั้นน่ะก็คือเหมือนกับแบบว่าแต่ตอนเล่นมันเน้นกิ๊บล่
7: ะ
6: เอออะไรเงี้ยนะ
7: ก็
6: เลยมันเป็นคำหนึ่งที่ว่าพอเราหาตัวเองให้เจอว่าเรามีความสามารถทางด้านไหนแล้วเรามีความสุขกับมันด้านไหนอ่
7: ะ
6: เราจะทำกับมันได้อย่างแบบว่า
7: ได้ดี
6: มันดีมากนะผมเคยแอบชมตัวเองน
7: ะ
6: แบบเฮ้ย
7: เฮ้ยมึง
6: นี่มันสุดว่ะ
7: เออตอนนั้นคือเหตุการณ์อะไร
6: ผมได้หมดอ่ะ
7: ค่ะ
6: ผมเริ่มจากหนังสือพี่แอมเริ่มจากหนังสือพิมพ์แล้วมาวิทยุแล้วก็มาโทรทัศน
7: ์
6: โทรทัศน์เนี่ยเขาวันที่รายงานสดครั้งแรกเนี่ยที่ออกทีวีครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้เป็นผู้กะข้างในเขาให้ออกไปรายงานสดเขาก็จะถามว่าเฮ้ยกีฬามีใครไหมเด็กดาวรุ่งคนไหนอะไรเงี้ยไม่มีใครยกมือแล้วเราแต่เราก็ไม่ได้ยกมือเราก็เฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันมีผู้ใหญ่บอกว่าเอ้ยแชมป์ได้ไหมพูดจาฉะฉานคล่องดีอะไรเงี้ยนะพี่ก็ตอบได้ครับ
7: ค่ะ
6: ตอนนั้นเอฟเวอร์ตันมาเมืองไทย
7: อ๋อ
6: เอฟเวอร์ตันมาเมืองไทยน่าจะราวๆไม่เกินปี2006
7: ค่ะ
6: 2005 2006 2007ราวๆเนี้ยยุคนั้นใครบ้างวะเอฟเวอร์ตันจำมีแต่น่าจะมีพวกทีมเคฮิวอะไรพวกนี้แล้วนะ
7: ค่ะ
6: เออก็ไปรายงานที่สนามสุขก็3:21ไฟมาปั๊บปึ๊บ3:21เข้าคิวสดปึ๊บผู้ประกาศโยนมาเราก็ได้เลยแล้วรู้ว่าวันที่อ่านข่าวครั้งแรกอ่ะมันเริ่มมาจากอะไรรู้ป่ะ
7: ค่ะ
6: พี่เขาลา
7: อ๋อไม่มีคน
6: ไม่พูดเลยแล้วถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะจะเป็นพี่กนกอ่ะครับกนกรัตน์วงศ์สกุล
7: ค่ะ
6: แกกระชี้แล้วไอ้แชมป์นี่แหละ มันคุยรู้เรื่องมันจัดรายการรู้เรื่องทำไมมันจะมาอ่านข่าวแค่อ่านข่าวไม่ได้เดี๋ยวพี่ไอ้นี่มันเองเช้าข่าวข้นอะไรประมาณนั้นแหละก็คุยเลย
7: ก
6: ็มาได้เลยก
7: ็
6: ไม่เลยอยากทำอยากโชว
7: ์
6: แล้วก็อ่านเช้าวันนั้นนะอยากเช้าวันนั้นน
7: ะ
6: ข่าวข้ามลงเลยนะฮะ
7: นี่
6: ข่าวข้ามติดต่อทันทีนะบอกก่อน
7: หาอยู่พอดี
6: เอาเลยไหมเอาเลยแต่ข่าวข้ามมันจะเป็นอ่านละก็จะเป็นอีกแบบนึง
7: สักแล้ว
6: ยืนแล้วยืนด้วยอะไรอย่างเงี้ยน
7: ะ
6: มันก็เนี่ยพอเราลงเราเป็นดูอาจารย์เพชรอยากให้เนี่ย FC เราทุกคนน่
7: ะ
6: ทำในสิ่งหนึ่งที่เราเก่งอ่ะแล้วเราทำได้แล้วเรามีความสุขกับมันอ่
7: ะ
6: แล้วพอผลิตมันออกมาผมว่าคนที่ได้ครับคนที่ได้รับแรงพลังไปอ่ะมันต่อเนื่องผมเคยพูดถึงพี่ย้ำจากมักจะแชร์อย่างนี้กระเป๋ารถเมย์หรือคนขับรถสาธารณะหรือคนที่ทำงานบริการแล้วเขาเต็มร้อยครับมันมีความสุขว่ามันส่งพลังไปสู่คนที่มาใช้ด้านนั้นน่ะ
7: จริ ง
6: แต่ถ้าคนที่เขาลบกับงาน
7: อ
6: ่ะขับรถก็ด่าไป
7: มันก็
6: ทำให้พลังลบมาสู่คนที่อยู่รอบกายในวันนั้นซึ่งเรื่องราวเหล่านี้คนที่ทำงานออฟฟิศเองมักจะ

0: ทำงานกับเราไปด้วยอะไรเงี้ย
1: จริง
0: เออ
1: เพราะว่าเป็นคนนึงที่เชื่อเรื่องของพลังในคนไม่ใช่แบบโอ๊ยพลังแฝงพลังอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่า energy ในการทำอะไรทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้ว่าคนเนี้ย enjoy สิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆแล้วก็จะเหมือนแบบ enjoy ไปกับเขาด้วย อย่างพวกคลิปอะไรเงี้ยพวกคลิปไวรัลที่เราชอบเห็นพี่รปภ.ที่เขา
0: เออๆแบบอะไรอย่างเงี้ยนะเออ
1: เราเห็นแล้วเราก็เอ้ยเรารู้เลยว่าเขา respect กับงานที่เขาได้ทำ
0: ครับนะก็ฝากไว้ทักทายกันแหละตามสไตล์กีฬาพารวยเพราะว่าจริงๆอ่ะผมเอง10กว่าปีแล้วที่จัดกีฬาพารวยอย่างยุคแรกกับพี่วิชาก็รู้สึกว่ารับพลังจากพี่วิชามาเยอะแกแบบพลังให้พลังบวกที่ให้มาน
1: ะ
0: ทีเนี้ยมันก็มีเรื่องนึง2อาทิตย์ก่อนเธอเพราะอาทิตย์ที่แล้วพี่จัดกับพิชชี่ใช่2ที่ก่อนพี่เจอเธอที่พี่มาดิวเธอ
1: ดิว
0: งานไอ้นี่ตกลงทันทีนะตกลงงานทันทีเสร็จสับ
1: พี่อย่าจำแม่นนะ
0: เสร็จแล้วก็

0: อยู่ออกรายการ
1: หนู
0: มัน
1: อยู่
0: นึกได้มีเรื่องไอ้ดีทอกผมสั้นๆนิดเดียวสุดท้ายเดี๋ยวจะไปคุยเรื่องเขาเรียกอะไรดีทองนะ
1: โซเชียลดีทอง
0: โอเคก็คือสักสิบกว่าปีก่อนน่ะเคยขึ้นเวทีกับหนึ่งหูวันนั้นนะพิธีกรมันเยอะครับเป็นประมาณงานแดงเดือดหรืออะไรสักอย่างเลยนะแล้วก็สักสี่คนน่ะแค่สี่คนถ้าคนมันพูดเก่งอ่
1: ะ
0: คุณตายไหมนะ
1: พูดไม่ทันเขา
0: ผมอ่ะนึกคำพี่หม่ำแล้วก็เคยอ่านหนังสือพี่หม่ำตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วพี่หม่ำเคยออกหนังสือด้วยนะว่าถ้าเขาไม่เถียงประเทศอะทุกวันนี้ก็ไม่มีหม่ำจกมกอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือรอจังหวะแทรกคนที่จัดวิทยุกับพี่ช้ำอะแทบจะเพียบเลยนะที่เธอรู้จักอะครั้งแรกอะครั้งหรือ5ครั้งแรกที่จัดกับพี่อะครั้งแรกของเขาอะ5ครั้งแรกของเขาอะพี่ช้ำบอกถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยพี่ช้ำจะพูดเลยว่ามึงเอาเลยนะมึงอย่ายอมกูนะถ้ามึงยอมกูมึงไม่ได้พูดนะ
1: แทรกได้แทรกนะ
0: มีอะไรมึงโชว์มามึงอะไรเงี้ยนะครับก็จนเป็นหลายๆคนอะไรเงี้ยนะแล้วพูดไปก็เหมือนเรือจ้างอ่ะพูดไปอ่ะ
1: มาอีกแล้วมึงละ
0: ใช่แค่ว่าแค่จะเล่าให้ฟังวันนั้นอ่ะในไม่ใดๆมีใครไม่รู้แต่มันมีพี่ผ้าเว้ยพี่ผ้ากุ้ง
1: ค่ะ
0: แล้วไอ้งานที่พี่ทำดิวเธอไปอ่ะเราเห็นแล้วในลิสต์มันมีพี่ผ้
1: า
0: ซึ่งเราแม่งยังหวาดผวาอยู่เพราะว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนหรือกี่ปีก่อนน่
1: ะ
0: พี่เสร็จเขา
1: อ๋อคือพูดไม่ทัน
0: โอ้ยพี่ผ้าแม่งฮายืนแม่งพี่ยืนฮาแบบฮาพูดฮาอะไรก็แบบ
1: เออก็ตลก
0: คือเราเอเนอร์จีแล้วเขามีพลังแต่เราเหมือนกับเราไปอ่านข่าวเช้ามาแล้วแล้วไปงานนี้ตอนเย็นแล้วเราหมดอ่ะแต่ว่าก็เรายังวัยรุ่นนั้นเราก็จะสู้เราก็จะชื่อจะแพ้ครับคาบหรือพี่พาแม่งใส่แบบไอ้ป้าจะปุ๊บยืนฮาได้ทำได้แค่ยืนฮาเฮ้ยสังขารว่ะสังขารฮะล่าสุดไปเจอกันงานของซ็อกเกอร์เกตที่ดิวเธอไปอ่ะเฮ้ยเขาหมดเว้ยเหมือนเขาไปทำอะไรมาไม่รู้แล้วเขาต้องมาอีกงานเนี้ยก็คือเริ่ม3:30แล้วบอลมันเตะ4:00คือนัดสุดท้ายไปจบเที่ยงคืนเบ็ดเสร็จกว่าจะลงเที่ยงคืนครึ่ง
1: นี่แหละเป็นเหมือนกัน
0: เขาหมดแล้วเขาฟืดอ่ะแล้วแต่พอช่วงพี่กับอาจารย์เพชรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเชิดฉายฮะ
1: เพราะเราเอเนอร์จีออกมา
0: ก็ไม่นะแต่แค่แบบว่าก็ไม่รู้อ่ะก็ทำก็หาเหลี่ยมหาครูเข้าไปอ่ะ
1: เรามีประสบการณ์แล้ว
0: แย่
1: เ
0: ดี๋ยวนะคนนี้แซวพี่คนนั้น
1: เออ
0: น้องเชียร์สินค้าอะไรแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเฮ้ยพี่พาไม่หมดแล้วเขาต้องมาต
1: ่อ
0: แล้วมันมองหน้าอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้ไอแชมป์เอากูซะเละเลยนะแบบว่าม
1: องเลย
0: จริงครึ่งหลังแล้วแกพาแกก็บรรยายไปกับคู่ของแกเสร็จปุ๊บแกก็หมดเว้ยแล้วตอนหลังอ่ะคือด้วยความที่วันนั้นน่ะในจอในงานน่ะมันฉายอาร์เซนอลพออาร์เซนอลมันจบก่อนน่ะก็ล่ำลาแล้วก็เขาก็จะมีทีมขึ้นไปแจกรางวัลพี่พาแกก็มาตรงพี่กับพี่เพชรเพราะแกสเปอร์ไงเพราะสเปอร์มันช้าปิดคู่สุดท้ายทด9นาทีสุดท้ายก็มาร่วมกันเชียร์สเปอร
1: ์
0: แต่ก็เลยเป็นมุมที่ว่าพอเราแต่จริงๆอ่ะถ้าจะไปเทียบกับเนี่ยนะถ้าจะไปพวกเจอปาล์มอ่ะบางทีพี่ก็เฮ้ยหมดกับมันเหมือนกันนะอันนี้มันแพมไปเรื่อยอะ
1: ไปเรื่อย
0: ต้องนอนเต็มๆเอางี้ต้องนอนเต็มต้องพักแบบสมมติงานกับมัน5:00 PM เนี่ยวันนี้ไม่ทำอะไรอ่ะตื่นมากินแล้วหลับ
1: ต้องชาร์จเอเนอร์จี
0: อย่าออกกำลังกายด้วยนะ

0: ้าอ่อม
1: ใช่
0: แต่จริงนะมันมีคนประเภทที่ว่า
1: เป็นไหม
0: เป็นหนูก็เป็นคือถ้าเราไปเจอคนที่ energy เยอะๆอะไรเง
1: ี้
0: ยเราก็อยากจะสู้นะคือเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่สู้เราก็ดับเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: แต่พอสู้กันน่ะมันนะเว้ยพอสู้อ่ะพอได้สู้บนเวทีอ่ะมัน
0: ขึ้นมาหน่อย
1: เมื่อก่อนมีรายการนึงทำสามคนแล้วถ้าพี่เอ่ยชื่ออะไรอ่ะมันมีอยู่เทปนึงอ่ะแชมป์โทนวาวหรือยุทธวาวแชมป
0: ์ไรอะมีน่ากลัว
1: โอ้โหไอ้วาวมันเถียงอ่ะมันจะเถียงอ่ะมันเถียงกับเราไม่เท่าไหร่มันก็จะเถียงไปหมดคนนี้มันก็จะเถียงเอ็มก็เถียงคือแบบว่ายุคนั้นเนี่ยพวกโฟนพวกปาล์มเนี่ยยังเป็นแบบโปรดิวอยู่ยังเป็นพวกอะไรเงี้ยนะมันก็นั่งฮะแล้วแบบโอ้โหอะไรเงี้ยจนไปได้ทิกจากแจ็คเล็กอ่ะตอนแรกเราพยายามสู้เว้ยแจ็คเล็กบอกแชมป์มึงเชื่อกู
0: ปล่อย
1: มึงปล่อยมัน
0: มึงปล่อยมัน
1: แล้วมึงแทงให้ถูกจังหวะ เป็นมึงแทงแอสซิสเลยหรือมึงยิงประตูเลย
0: อ๋อขยี้
1: เอาหาเดียว
0: นี้อยู่แล้วเอ้ยว่ะพี่แจ็คมันเหมือนแบบรู้คิวว่า
1: จะต้องมันพูดไป
0: จริง
1: ง่ายมากอย่างนี้นะเออดีเว้ยสบายเว้ยอยากเข้าพวกมันอีกไม่เปลืองไม่เปลืองพลัง
0: ก็ปล่อยให้พวกบ้าพลังพูดไป
1: พูดไปเออถ้าผมเป็นแชมป์แมวชิตตี้เนี่ยพี่เตะรอบเวทีเลยนะ
0: อะไรเป็นตาพี
1: ่เออตาพี่เอออะไรเงี้ยเนี่ย
0: บอกว่าพี่วาวอะไรเงี้ย
1: ผมมึงเบามึงก็สุดเดี๋ยวมันก็จะเถียงอ่ะเออนะ
0: โอ้ยพอพูดแล้วนึกคาแรคเตอร์แต่ละคนออก
1: เธอก็เคยอยู่แล้วเอออะไรอย่างนี้ได้แล้วรายการสดเว้ย
0: ค่ะ
1: รายการสดถ้าไม่นั่นถ้าไม่แข็งจริงเนี่ย
0: เอ็นเอนะ
1: ไม่ได้นะไม่ได้นะ
0: จะสติหลุดไม่ได้
1: ไม่ได้
0: จากรายการสดใช่ว่าจะง่ายนะ
1: เออใช่ๆแล้วเมื่อก่อนคนดูเยอะที่สปอร์ตอ่ะเออออกที่สปอร์ตอ่ะ
0: ยุคแรกๆเนาะ
1: ยุคมันเขาเรียกดิจิตอลไหมเคเบิลเป็นเคเบิลก็เรียกเป็นยูเคเบิลเออโคตรมันอ่ะถ้าเป็นพี่เต่าน้อยพี่เจ๋งอะไรมาเนี่ยนะดูแต่รอบเวทีพวกนี้เออ
0: กินเรียบ
1: พี่ตุ๋ยวัชระนี่มีกินเรียบเอออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทุกคนมาก็จะต้องยอมวาวอ่ะ
0: เออ
1: วาวมัน
0: คาแรคเตอร์เขาเป็นเออพี่อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: งั้นแล้วแต่มึงเถอะมึงก็จะแบบแล้วแต่มึงละกันเอออะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จะมีอะไรของเขาให้เขาพูดไป
1: โซเชียลดีท็อกซ์ครับผลลัพธ์ของมันคือ
0: ผลลัพธ์ของมันก็คือเอาจริงๆแล้วหนูไปอาจจะด้วยความที่วันมันไม่ได้ไปกันแบบไม่ได้อยู่กันหลายวันที่จะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หรือว่าได้โซเชียลดีท็อกซ์จริงๆอ่ะมันคือประมาณเกือบ1วันเต็มๆ
1: 1วันเต็ม1คืนด้วยมั้ยครับ
0: ทั้งคืน
1: 24ชั่วโมง
0: คือเมื่อเราเข้าไปในป่าลึกๆแล้วเนี่ยคือเส้นทางก่อนที่จะไปถึงไอ้โป่งแงนที่หนูบอกอ่ะมันจะเป็นป่าเราต้องเดินเข้าป่าไปประมาณ4โลประมาณครึ่งทางเนี่ยเน็ตมันจะเริ่มไม่ค่อยดีแหละแต่ว่าอยู่ในป่าเราก็ไม่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเนอะแหละมันก็ต้องตั้งใจเดินอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือพอเข้าป่าไปลึกอ่ะมันก็จะเริ่มใช้ไม่ได้แล้วสัญญาณโทรศัพท์ก็จะไม่มีเลยฝนตกเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยแล้วก็
1: แต่ว่าที่นอนที่พักมี
0: ที่พัก
1: มีที่พัก
0: ก็จะเป็นโป่งแงนก็คือเป็นชาวบ้านที่เขาแบบว่าเอ้ยสร้างที่พักเพื่อให้คนมาเที่ยวนั่นแหละ
1: โอเคนึกออก
0: ใช่ค่ะแล้วก็คืนนั้นก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็จริงๆแล้วกิจกรรมของเขาที่นั่นมันไม่ได้มีอะไรเยอะคือเหมือนเขาก็ให้ไปเสพบรรยากาศไปนู่น
1: เธอทำอะไร
0: นั่งกินหมูกระทะ
1: ปลาทู
0: จากก่อนไม
1: ่ฉันกำลังชงภาพนางเอกให้เธ
0: อ
1: พี่มันมีเสียงน้ำอ่ะใส่น้ำไหลแล้วก
0: ็
1: เออพระจันทร์มันครึ่งดวงเดินเต็มดวงดาวระยิบระยับนะแล้วก็หนูก็นั่งมองฟ้าไปอะไรเออนี่คิดคำนี
0: ้
1: พอกินหมูกระทะนี่มันคนละมูดเลย
0: เอาแล้วก็เรียวไงของจริงเพราะว่าของจริงความจริงแล้วอ่ะฝนมันตกคือหนูไปหน้าฝนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเที่ยวหน้าฝนไงว่าฝนตกข้างในนั้นนะคือมันตกหนักมากแล้วก็ทำกิจกรรมข้างนอกไม่ค่อยได้ตอนที่ฝนยังไม่ตกเราก็จะไปเล่นน้ำแม่น้ำมีแม่น้ำแล้วก็ไปเล่น
1: เป็นลำธารส่วนใหญ่เป็นลำธาร
0: แล้วก็เข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็พอฝนมันตกจริงๆแล้วเขาก็จะมีบริเวณให้แบบเราเป็นแค่เน
1: า
0: ะนั่งคุยนั่งทำ
1: โคตรหนาวเลยดิ
0: ไม่หนาวเลยไม่หนาวเลย
1: แสดงมันไม่ได้ลงเป็นหุบ
0: ใช่
1: อ
0: ากาศก็จะไม่ได้หนาวขนาดนั้นแต่ว่าหลักๆคือฝนตกแต่พอฝนหยุดตกอ่ะมันก็โอเคเย็นๆแหละแต
1: ่
0: มันก็อยู่ในป่าอยู่ในเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนคืนก็หมูกระทะกันแต่ฝนมันตกคือพอด้วยความเป็นเอาท์ดอร์
1: เธอปิดสุดท้ายเธอปิดหมูกระทะแล้วเธอนอนหรือว่ายังไง
0: ก็หมูกระทะเสร็จแล้วก็นอนไม่มีอะไรทำหมูกระทะแล้วก็นอนแต่หมูกระทะเสร็จแล้วก็มาแบบตีหนึ่งตีสอง
1: พี่แชมป์นี่นะนี่นะน
0: ี่
1: พี่โอปอสัปดาห์ที่แล้วนะพี่แชมป
0: ์
1: เดี๋ยวแฟรี่มันต้องพูดพี่แชมป์พี่ถ้าพี่มีเวลาที่จะได้อยู่กับตัวเองเสียงเงียบของจิ๊กจั่นเลไลและเสียงขลุ่ยเพลงอะไรก็ว่ากันไป
0: ไม่คือเราอยาก
1: กินหมูกระทะนอน
0: อยากรีบนอน
1: ขอบใจอ
0: ยากรีบนอนไปจบๆไปอีกวันจะได้กลับบ้านไม่
1: โอ
0: เคเอาที่มันเอาที่มันได้แล้วกันพี่ไม่โชว์มาว่าเอ้ยได้อะไร
1: ได้ได้ยังไง
0: ได้รู้ว่าเออคิดถึงอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน
1: อ้าว
0: หลอกเดียวก็ได้อยู่กับตัวเอง
1: เพราะว่าเถียงกับโอปอว่าไหวไหมแต่โอปอกับพี่น่าจะตรงกันคล้ายๆว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่า2วัน
0: อ
1: ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไหวแต่ต้องเคลียร์งาน
0: เออใช่
1: 3วันไหวแต่เคลียร์งาน
0: งานเราก็จะทำทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เหมือนก็เพราะว่าหนูหายไปแค่วันเดียวก็เลยค่อยกลับมาน
1: ึกถึงแต่ก่อนดิใครเจ็บใครป่วยสมัยก่อนที่เขาก็ได้โทรเลขอ่
0: ะ
1: อยู่ต่างจังหวัดแล้วได้แค่บอกว่าน้าเจ็บหนักแล้วมันได้แค่นี้รู้แค่นี้ต้องรู้แล้วว่าเอ้ยจะกลับหรือไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยหรือเอ้ยคือต้องกลับอ่ะมันสัปดาห์ที่เราคุยกันเรื่องเหล่านี
0: ้
1: เออ
0: จริงนะคือมันทำให้หนูรู้ว่าเอ้ยหมายถึงว่าการสื่อสารหรือว่าการที่ยุคนี้เรามีโซเชียลมีเดียหรืออะไรที่มันติดต่อกันได้ง่ายเฮ้ยมันสำคัญมากๆนะมันอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าถือสมมติว่าในอยู่ในช่วงที่เราไม่มีอะไรแบบว่าเราไม่มีเน็ตเราไม่มีอะไรจะติดต่อกับใครหรือว่าเราจะแบบคอนเน็กนู่นนี่นั่นยังไงอะไร
1: คือข้อดีมันมีอยู่แล้วสำคัญกับคนที่เราอยากที่ทิศครอบครัวหรืออะไรก็สำคัญมากเน
0: า
1: ะแต่ว่าถ้าเขาถึงบอกที่เขาเลือกทำแบบนี้ถ้ามันจะไม่มีขึ้นมาสักวันหนึ่งนะอ่ะพักก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าม ีมูลค่าของนักเตะทีมชาติอังกฤษที่หลุดฟุตบอลโลก
0: ครับ
1: มาฝาก
0: โอเค
1: พักกันแป๊บนึง
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: เกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกับแสงเทียนที่ส่องสว่างทั่วพื้นที่ขณะที่ส่วนภูมิภาคจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมกันทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
10: นายกรัฐมนตรีระบุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนยืนยันจะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ไปปรับปรุงในโครงการครั้งต่อไป
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่กระสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนอย่างไรก็ตามจะรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้โครงการได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมรัฐบาลจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้นชาววิสาประทุมมารายงาน
10: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนไทยแสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอล VNL 2026ชูยุทธศาสตร์สปอร์ตทัวริซึมคาดเงินสะพัดทะลุ 2,000 ล้านบาท
12: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศเดินหน้าสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026หรือ VNL 2026เพื่อผลักดันนโยบายสปอร์ตทัวริซึมและใช้กีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกโดยการแข่งขันสนามแรกได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ณเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนที่ประเทศไทยจะรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมทั้งด้านสนามแข่งขันและระบบบริหารจัดการทั้งนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะช่วยดึงดูดนักกีฬาเจ้าหน้าที่และแฟนกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลมากกว่า 2,000 ล้านบาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
10: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น40สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95และปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2569เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
3: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
4: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
3: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ำรถเข้าเช็คตามระยะทางนะคะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
0: มาจ้า
2: ครับผมสรุปรายการร้อนวิชานะฮะ
0: เฮ้ย
2: คุยกันนะครับก
0: ็ช่วงนี้บอลโลกไหมคุยบอลโลก
2: จะไปร้อนวิชาแล้วหน่อย
0: จะไปร้อนวิชาเสร็จแล้วผิดรายการคือคุณพี่
2: อ่ะได้ก็อย่างนี้
0: ค่ะ
2: พี่น้องคอมเมนต์มาเดี๋ยวแฟรี่อ่าน
0: จ้ะ
2: สักแป๊บหนึ่งแล้วกันก็เห็นหน้าตาอยู
0: ่ค่ะ
2: เนาะงั้นพี่จำขออย่างนี้ก่อนดีกว่
0: า
2: เพราะเมื่อกี้พูดไปละว่าจะนำเขาเรียกว่ามูลค่าเนา
0: ะ
2: ของนักเตะทีมชาติอังกฤษที่หลุดฟุตบอลโลกนะครับเอา 3-4 คนที่คืออย่างนี้คนที่ติดก็ติดไปคนที่แต่ว่าคนที่ติดเนี่ยมันก็มูลค่าสูงนะครับไอ้อันดับต้นๆของอังกฤษให้เธอทายดีกว่า3คนแรกเว้ย
0: 3คนแรก
2: ที่เป็นมูลค่าจากทรานสเฟอร์มาร์เก็ตละกันน่าจะเป็นใครแบบว่าอาจจะ150ล้านยูโรอะไรเงี้ยอ่ะ
0: เทรนมีมั้ยหนึ่งในนั้น
2: ไม่มี
0: ไม่มีแม็กไกว
2: ไม่มี
0: โอ้ยใครอ่ะ
2: นึกดีก่อนใจเย็นๆใจเย็นก่อน
0: รอโอเคโอเคโอเคนักเตะอังกฤษที่ปีนี้ไม่ติดทีมชาติ
2: ที่ติดรวมที่รวมที่ติดแล้วอ่ะ
0: อ๋อรวมที่ติดแล้ว
2: รวมที่ติดแล้วอ่ะ
0: จูดเบนแฮม
2: มี
0: จูดเบนแฮมหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวนะใครติดบ้างวะมีช้อยไหมมีช้อย
2: อีก2คนอยู่ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วกัน
0: อาร์เซนอลเนาะดีแคนไรส
2: ์มี
0: อีกหนึ่งคน
2: ไม่น่ายากแล้ว
0: ใครอะ
2: ซาก้า
0: อ้าวบุคเคซาก้า
2: อันนี้คือ3คนแรกแฮร์รี่เคนไม่ติด3คนแรกเว้ย
0: เ
2: พราะฉะนั้นนะครับคนที่ไม่ติดและการละมูลค่าสูงซึ่งสูงกว่าแฮร์รี่เคนด้วยคนที่ไม่ติด1คนที่ไม่ติดเนี่ยเป็นอันดับที่4ด้วย
0: ค่ะ
2: คือเป็นรองจากเบลลิงแฮมซาก้าแล้วก็ไลส
0: ์
2: เรียงตามลำดับนะโคพาเมอร์ไม่ได้ไปเว้ย
0: โ
2: คพาเมอร์มีมูลค่านะครับในทรานสเฟอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นมาร์เก็ตแวลูเนี่ยสูงถึง110ล้านยูโรคือหมายถึงว่าเลขกลมๆว่าถ้าคุณจะซื้อโคพาเมอร์ตอนนี้วินาทีนี
0: ้
2: 110ล้านยูโร
0: โอเค
2: นะครับและคนที่สูงเป็นอันดับ5ของทีมชาติอังกฤษก็ยังไม่ได้ไป
0: ค่ะ
2: ฟิลโฟเดนฮะ80ล้านยูโรครับแสดงว่าแฮร์รี่เคนน่าจะอันดับ6ต่ำกว่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: และอันดับ7คนที่ไม่ได้ไปเป็นอเล็กซานเดอร์อาโนเป็นเทรนแต่อย่างที่เธอคิดนะครับก็แล้วก็อีก1คนนะครับอยู่อันดับ10ติดท็อป10ในมูลค่าแต่ว่าไม่ได้ไปเป็นคนที่4คืออดัมวอตตัน60ล้านยูโรซึ่งอดัมวอตตันเนี่ยข่าวล่าสุดมาจนถึงตรงเนี้ยนะครับอดัมวอตตันน่าย้ายแน่ๆนะยังไงก็ย้ายนะครับแมนยูสนลิเวอร์พูลอยาก
0: ผม
2: พ
0: ี่
2: แชมป์พูดตรงๆว่าสเปอร์ก็อยากได
0: ้
2: ตัวนี
0: ้
2: นะครับ60ล้านยูโรแล้วด้วยกันเขาอยู่เวสต์แฮมป่
0: ะ
2: ตกชั้นอันเนี้ย
0: แน่ๆอ
2: ันนี้ฟังพี่บีแหลมสิงห์มาให้เครดิตแกหน่อยเอ้ยฟังพี่บีหรือพี่เตี้ยนั่นแหละแต่แกบอกว่ามันจะต่ำกว่า60ล้านละเพราะตัวเองเพราะตัวเขาไม่ได้ไปบอลโลกนะครับโอ้โหแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนทำคอลัมน์นะอยากจะเขียนหลายคนที่หลุดฟุตบอลโลกอ่ะแล้วราคามันจะไม่แพงเพราะเดี๋ยวคนที่ไปโชว์ฟอร์มดีในฟุตบอลโลกอ่ะแล้วอยากได้อ่ะ มันสูงขึ้นอีก
0: แน่นอน
2: มันจะสูงขึ้นอีกนี่คือ4คนนะครับ4คนที่ติดท็อป10ของนักเตะอังกฤษนะครับและไม่ได้ไปฟุตบอลโลกโคพาเมอร์110ล้านยูโรฟิลโฟเดน80ล้านยูโร
0: อ
2: เล็กซ์หรือว่าเทนอาโนนะครับอเล็กซานเดอร์อาโน65ล้านยูโรแล้วก็อันดับ10อันดับวอตตัน60ล้านยูโร
0: โอ้โหโคพาเมอร์เพราะว่าปีนี้เจ็บบ่อยไหม
2: แต่ก็
0: มันก็เลยไม่ติด
2: ใช่แล้วตอนหลังมันมีคนฟอร์มดีอะเอเซ่เอ่ยอะไรเอ่ย
0: โฟเดนก็ไม่ค่อยได้ลงตัวจริง
2: โฟเดนไม่ได้ลง
0: เทนก็เจ็บเหมือนกัน
2: เทนก็น่าหลุด
0: แล้วก็อดัมวอตตันเพราะว่าตกชั้นหรือเปล่า
2: อดัมวอตตันพี่ยังมองว่ามันไอ้นี่มันกลับมาของแมนยูอะคอบบี
0: ้คอบบี
2: ้น่าจะทำซ้ำกันนี่แหละ
0: โอเคก็เข้าใจได้ในไลน์อัพของทีมชาติอังกฤษแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะมีกระแสว่าแบ มันขัดใจไปบ้างเงี้ยบางคนที่เรียกติดมาก็จะไม่น่าติดแต่ว่าก็แล้วแต่ทุกคนละกันเขาจะมีแนวทางเขาน ักเตะที่เขาถูกจริตอะไรเงี้ยสไตล์การเล่นก็ไม่เหมือนกัน
2: ก็ไม่ถึงกับคนที่แบบยี้
0: ค่ะไม่
2: ถูกป่ะไอคนที่ติดอ่ะ
0: ไม่ได้แบบเอ้ยนี่ทำไมอะไรอย่างเงี้ย
2: เห็นว่าไอคนที่ไม่ติดอย่างน้อย4คนที่เราเอ่ยอ่ะมันก็น่ามันก็เป็นตัวเก่าที่ติดดีกว่า
0: อ่ะอย่างน้อยโคพาเมอร์ก็เพราะว่าน่าติด
2: เออนี่ขนาดไอแมดิสันมันเจ็บไปน
0: ะ
2: เออนะฮะไม่งั้นก็มีเพิ่มมาอีกนะครับ
0: แต่ว่ามีเรื่องของฟุตบอลโลกอีกนิดนึงมาฝากละกันเพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเห็นว่านักเตะแต่ละทีมเนี่ยได้ติดไปเยอะๆเนี่ยจริงๆสโมสรเขาก็ได้ผลประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่า FIFA ค่ะเขามีโครงการที่ชื่อว่า FIFA Club Benefit Program ก็คือเหมือนเป็นการให้เงินชดเชยกับพวกเหล่าสโมสรที่ยอมปล่อยไม่ใช่ยอมปล่อยหรอกก
2: ็
0: คือปล่อยตัวนักเตะนั่นแหละไปให้เตะทีมชาตินั่นแหละประมาณนั้นแล้วคือเขาบอกว่า FIFA นะคะมีการเพิ่มงบประมาณนะจากไอ้งบประมาณตอนฟุตบอลโลกปี2022 209ล้านดอลลาร์สหรัฐปีนี้เขาบอกว่าเขาจะเพิ่มเป็น355ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่ใดๆก็คือมันยังไม่ได้มีการออกมาบอกตัวเลขเป๊ะๆนะว่าไอ้กองทุนที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะแต่ละคนมันจะเท่าไหร่เพราะว่าด้วยปกติแล้วอ่ะเขาก็จะแบ่งให้นักเตะก็คือ1คนต่อ1วันก็คือนักเตะแต่ละวันน่ะนักเตะที่ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอ่ะเขาจะได้เงินกองทุนเนี้ยเป็นวันๆเลยเออก็นับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่ยังอยู
2: ่อันเนี้ยพี่ยังไม่ลำพยายามอ่านเห็นแล้วล่ะแต่พยายามคิดว่าถ้าเป็นทีมชาติไทยได้ไปอ่ะนักเตะไทยมันจะได้โบนัสอะไรแบบเนี้ยกลับมาอีกเท่าไหร่นึกออกว่าเออคือพี่อย่างเอ๊ะวันนั้นทีมอะไรลิเวอร์พูลไป13คนอย่างเงี้ยสโมสรก็จะได้ส่วนของ13คนเนี้ยมาถูกป่ะแล้วมันเข้าสโมสรหรือมันควรเข้าสโมสรหรือมันควรไปแบ่งที่13คนนะเพราะว่าอะไรเพราะสโมสรมีโอกาสที่จะเสี่ยงว่านักเตะเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้เจ็บกลับมาแต่สภาพร่างกายมัน
0: 100% มั้ย
2: ถูกมั้ยมันต้องเข้าที่ลิเวอร์พูลด้วยสิ
0: เขาบอกว่าตามกฎเนี่ยเงินไม่ได้ตกเป็นของสโมสร
2: เดีย
0: วทั้งหมด
2: เพราะว่าถ้าอย่างนี้ใช้คำนี้ก็คือตกเป็นของสโมสรด้วยแหละ
0: ค่ะใช
2: ่แต่ว่าไม่ทั้งหมด
0: เพราะเขาบอกแบ่งเป็น3ส่วนก็คือสโมสรที่ปัจจุบันของนักเตะอันนี้คือได้นักเตะคนนี้อยู่ที่สโมสรในช่วงปัจจุบันนี้ที่เป็นฟุตบอลโลกก็คือได้ไป อีกส่วนนึงคือสโมสรที่นักเตะลงเล่นให้ก่อนฟุตบอลโลก1ฤดูกาลผลพลอยได้ไปด้วย
2: อารมณ์ประมาณว่าย้ายมาครึ่งปี
0: ประมาณนั้นค่ะแล้วก็อีกส่วนคือสโมสรที่นักเตะจะลงเล่นในก่อนฟุตบอลโลก2ฤดูกาล
2: ย้ายเหรอทีมที่ย้าย
0: นักเตะลงเล่นให้ก่อนฟุตบอลโลก2ฤดูกาลคือก่อน
2: อ2ฤดูกาล
0: 1ฤดูกาลแล้วก็ปัจจุบัน
2: ปัจจุบันโอ้ตกสเปอร์ได้มั้ยล่ะฮาริเคนไปอย่างเงี้ยทันมั้ยไม่ทันแล้วดิ2ปีละ2 3 3ปีละเพราะเขาได้แชมป์2เขาได้แชมป์2ไม่ได้1ไม่ได้ละคือมันดีนะตัวเลขเนี้ยแต่ว่าเนี่ยอันนี้เหมือนอ่านอยู่ก็เห็นก็แอบคิดว่าโอ้โหสมมติเป็นทีมชาติไทยไปอย่างเงี้ยมีสมมติ BG จะได้ส่วนแบ่งตรงนี้กลับมาเท่านี้เท่านั้นหุ้ยมันมีรายได้สูงเนาะ
0: ก็นี่ไง
2: มันมีเงินมันเงินทั้งนั้นเลยมันเงินทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอ่ะ
0: กองหลังท่าเรือเรเบนซูลาก้า
2: ซูลาก้าเล่นอิรัก
0: ใช่ถ้าอิรักก็ถ้าเกิดอิรักได้ไปแบบว่ารอบลึกๆอะไรเงี้ย
2: ก็ได้ส่วนแบ่งกลับมาถ้าเรือได้เนาะน่าจะได้เนาะมีจากไทยลีกรู้สึกจะไป2คนมั้ยอิรัก2คนนี่แหละ
0: อีกคนจําชื่อไม่ได
2: ้อิรักนี่แหละ
0: ใช่มั้ย
2: เออน่าจะ2คนอีกคนเหมือนได้อยู่กับบุรีรัมย์หรือยังไงนี่แหละเออจริงๆใกล้ตัวมากน
0: ะ
2: ฟุตบอลโลก48ทีมเสียดาย
0: เสียดายอะไร
2: ใกล้ตัวแต่ไม่ใกล้เคียงเออ
0: เ
2: นาะก็
0: พูดแล้วก็ช้ำใจ
2: เออยังแบบคือเอาเป็นว่ามากับฟุตบอลโลก
0: ค่ะ
2: สุดท้ายนะครับมันคุกกลุ่นอยู่ก็จริงแต่มันอาจจะมันก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่เชื่อได้เลยว่าสงครามแม่งก็ต้องพักอ่ะ
0: ค่ะ
2: มันมีมูลค่าขนาดนั้นน่ะถูกป่ะเออนะฮะมันมีมูลค่าขนาดนั้นแล้วก็อัปเดตเรื่องของตอนนี้หลายๆทีมเข้าสหรัฐละ อังกฤษไปละ
0: อ
2: ิหร่านฮะน่าสนใจครับ
0: อ
2: ิหร่านไปนอนเม็กซิโกซิตี
0: ้
2: แต่จะบินเข้าไปที่เมืองทีเนี้ยวันนั้นฟังแบบได้แต่ว่าแล้วก็เดี๋ยวสหรัฐเขาอำนวยความสะดวกเรื่องของทีมชุดนี้ให้เที่ยวบินนี้ให้เออไม่ต้องตรวจตมอะไรนานขนาดนั้นแต่แข่งเสร็จอ่ะบินกลับว่ะคือไม่นอนไม่นอนที่สหรัฐ
0: วีซ่าตอนนี้วีซ่าของอิหร่านคือได้วีซ่าของเม็กซิโกแต่สหรัฐไม่ได้วีซ่ายังไม่ได้วีซ่า เพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ไม่ได
2: ้แล้วเมื่อวานเนี้ยเรื่องข่าวเรื่องเนี้ยมันออกมาพร้อมกันโดยทําว่า
0: ค่ะ
2: คือโดยอิหร่านขออภัยโดยทางฝั่งอิหร่านนะออกมา2ข่าวข่าวแรกก็คืออย่ามาอะไรกับกูเดี๋ยวกูปิดฮอร์โมนอีกอันนี้คือข่าวแรกและข่าวที่2คือกูส่งนักบอลไปที่อิหร่านแล้วไปที่เม็กซิโกแล้วแล้วก็จะตั้งฐานบัญชาการอยู่ที่เม็กซิโกซิตี
0: ้
2: แล้วนายกหญิงเม็กซิโกอ่ะเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเชื่อเม็กซิโกอ่ะมันโดนสหรัฐกินดินแดนไปคงไม่ชอบกันหรอกมั้งใช่ไห
0: ม
2: ไอ้นายกหญิงเนี่ยก็นั่นแม้สัมภาษณ์ในอารมณ์ประมาณว่ายินดีต้อนรับเวลคัมก็เดี๋ยวหลังฟุตบอลโลกเนี่ยเดือดอ่ะเพราะว่าเพราะพี่เขาก็จะบุกคิวบาคิวบามันก็อยู่ไอ้แถวเม็กซิโกนั่นแหละใช่ไหมล่ะ
0: ใครจะมาเป็นไอ้นี่วะ
2: เ
0: จ้าภาพร่วมเนี
2: ่
0: ย
2: แล้วทีเนี้ยเขาก็วิเคราะห์ว่าโอ้โหแล้วไอ้ขนาดเม็กซิโกเจ้าภาพอ่ะถ้าเข้ารอบแล้วต้องไปเล่นในสหรัฐอ่ะหรือไปแคนาดาเขาคงบินไปเลยแล้วก็มีที่พักก็คงจะไปหาแคมป์กันที่นู่นเพราะตอนเนี้ยเกาหลีไปแล้วอังกฤษไปแล้วตั้งแคมป์อยู่ที่นี่ญี่ปุ่นอยู่ที่เมืองนี้เป็นศูนย์อยู่พักโรงแรมนี้ปิดโรงแรมพักแล้วก็สนามลงมามีแคมป์มีใด
0: ๆ
2: พร้อมสับโภชนาการใดๆอะไรเงี้ยแต่อิหร่านต้องบินข้ามประเทศแล้วต้องไปเสียเวลาตรวจคนเข้าเมือง
0: ใช
2: ่แล้วก็
0: ไปมาอ
2: ย่างสมมติว่าวันที่แข่งอ่ะคุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะ
0: ใช
2: ่ถูกว่าถ้าคุณอยู่ในแคมป์ในเมืองนี้คุณแค่นั่งรถบัสโอ
0: ้แล้วก่อนในอิหร่านเขาบอกว่าเขาขอย้ายได้ไหมล่ะย้ายเขาว่าไปแข่งที่เม็กซิโก
2: คือฟีฟ่าถ้าฟีฟ่ายอมทำ
0: ค่ะ
2: มันจะทำมันจะพังเลยนะเพราะว่า
0: จะใครก็เปลี่ยน
2: แล้วครั้งต่อไปไม่รู้ว่าใครจะมีสงครามอะไรแบบไหนอีกฟีฟ่าจะปวดหัว
0: เขาต้องไม้แข็งแล้วก็ต้อง
2: เขาต้องไม้แข็งแล้วอิหร่านตัดศูนย์หน้าที่เคยเล่นอยู่ในยุโรปอ่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะพี่แกดันไปทะเลทะละคือไม่รู้ลึกๆนะคือเหมือนอารมณ์ตอนที่ฟุตบอลหญิงไปเล่นที่ออสเตรเลียแล้วเหมือนขอลี้ภัยอ่ะตอนแรกบอกจะขอลี้ภัย8คนเสร็จแล้วก็คงโทรกลับบ้านโทรกลับที่อิหร่านแล้วก็อารมณ์ประมาณว่าครอบครัวล่ะถ้าเธอลี้ภัยแล้วเธอจะไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่เลยนะสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่ที่ออสเตรเลียแค่2มั้งกลับอีก6คนก็กลับแล้วพอมาดรอปเครื่องที่มาเลย์อ่ะก็เริ่มมีบอกว่าเดี๋ยวจะอยู่ที่มาเลย์กันอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้เพราะว่าไอ้5คนที่มันกลับไปด้วย5 6คนที่มันกลับไปด้วยเพื่อนร่วมทีมมันมองไปด้วยที่สายตาอีกแบบนึงแล้วว่า
0: จะไป
2: คือเหมือนอารมณ์ว่าเธอคืออย่างคนไทยอาจจะคิดได้ง่ายๆอาจจะคิดได้ง่ายกว่าว่าก็กูอเมริกากูเสรีภาพกูอเมริกามันอาจจะไม่ขยักขยักขย่อนใจเท่าอ่ะ
0: ค่ะ
2: แต่ทีนี้8คนเนี้ยพอตัดสินใจอยู่2กับ6อ่ะไอ้6คนนั้นมันเหมือนแบบโดนมันโดนแอนตี้ไปแล้วอ่ะจากอีก20กว่าคนมันก็คือด้วยความที่เป็นอิหร่านอ่ะเขาก็คงเป็นตัวของเขาเป็นแบบอย่างของเขาเขาก็เหมือนไม่โอเคใช่ป่ะแล้วก็ไอ้5 6คนนั้นน่ะข่าวสุดท้ายก็คือว่าเหมือนอยากจะแยกตัวอยู่ที่มาเลย์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะบินกลับมาที่ออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียเขาให้นี่เลยให้ลี้ภัยเลยแต่สุดท้ายมันเงียบไปเลยครับไม่รู้กลับไปทั้งเซตหรือยังไงก็ไม่รู้นะนักบอลหญิงอิหร่านทีมชาติชุดใหญ่นะ
0: ค่ะ
2: ส่วนศูนย์หน้าเนี่ยโค้ดอะโค้ดโหดอะคืออันนี้เล่นอยู่ในยูเอ
0: และ
2: ยูเอก็คืออยู่ฝั่งสหรัฐเอาง่ายๆพี่แกไปถ่ายรูปกับประธานสโมสรผิดไหมมันก็ไม่ผิดปะวะอะไรใดๆอะประธานาธิบดีเพราะเล่นอยู่ในยูเ
0: อ
2: แต่ประธานาธิบดีเนี่ยก็คือเหมือนเป็นตัวแสบของอิหร่านนะคือตัดออกเลย
0: ก็ไม่น่านะ
2: แต่ละเรื่องลุงหลัง
0: ไม
2: ่
0: ผิดแต่ไม่น่าน
2: ะฮะ
0: ค่ะ
2: อ่ะ
0: ก็วุ่นวายดีก่อนบอลโลก
2: ประมาณนี
0: ้
2: นะครับอ่ะปิดท้าย
0: ดูคอมเมนต
2: ์สักนิดนึง
0: สวัสดีนะคะนี่คุณพี่ตั้มหมวกแดงมาเร็วเลยบอกว่าแฟนหลานแฟนนี้ไม่ใส่ชุดนอนจัดรายการสึกผิดหวังไงก็ไม่รู้นะคะคุณจันทราสวัสดีค่ะ
2: พี่เดือนใช่ไหม
0: แล้วก็มีพี่เดือนด้วยพี่เดือนนะคะสวัสดีน้อง
2: คุณจันทราครับ
0: ค่ะคุณนุสวัสดีนะคะบอกว่าคุณนุขอทราบทีมฟุตบอลขึ้นชั้นมาในพรีเมียร์ลีกหน่อยนะครับนี่มีพี่ตั้มนี่เขาคอมเมนต์มาให้แล้วนะโคเวนทรีอิปสวิชทาวน์แล้วก็ฮาร์ฟซิตี
2: ้โอ้ขอบคุณครับ
0: ดราม่าเหมือนกันนะแชมเปี้ยนชิพนะคะเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยจะได้แข่งไม่ได้แข่งเลย
2: ใช่
0: พี่แชมป์ก็ไปหาเรื่องพี่เพชรอีกเดี๋ยวสักพักก็โดนด่าออกอากาศเบื่อบางคนไม่เคยรักษาสัญญาอะไรนะ
2: ไม่กลัวครับ
0: เออ
2: เขาด่าผมไม่ฟังอ่ะผมจะไม่
0: ไปถู
2: กไม่เจ็บเออก็มีอย่างที่ไหนอ่
0: ะ
2: นั่นเขามีแต่ผู้ชมปรบมือ

0: พี่เดือนบอกว่าใกล้เวลาเปิดฉากศึก World Cup ยังต้องจับตาดูมีถ่ายไหมลุ้นกันดูแชมป์ปีนี้เป็นของใครเชียร์ตราไก่พี่ชิดชัยให้เปรมปีปอลอจริงๆเชียร์อิตาลีด้วยแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้มาตามนัดนะคะฝรั่งเศสน่ากลัวนะปีนี้อ่ะไลน์อัพน่ากลัวมากตัวรุกนะคะ
1: ใช
0: ่พี่แชมป์เรือจ้างนี่พี่จิ๋วบอกนะ
1: ชัดเจนฮะจิ๋ว
0: ร้านแฟร์ต้องถามน้องยุ้ยล่ะน้องพิชชี่ดูซีจริงๆแล้วแอบเอือมระอาวาวระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่ติดว่าร่วมงานกันเอาเขาก็มีคาแรคเตอร์ของเขาม
1: ันก็มันพี่สบายใจนะพี่เฉย
0: ทีมแมนยูมีติดทีมชาติกี่คนนะคะมีใครอ่ะแรดฟอร์ดเมนู
1: มันหลายชาติไงฮอยลุน
0: ฮอยลุน
1: ตอนที่ไปฟุตบอลโลกนะ
0: โนดาโล
1: คาเซมิโลนะไม่ล่ะก็ยังไป
0: นะคะหลายคนอยู
1: ่ลาเมนได้ไปไหมล่ะก
0: ับ
1: เบลเยียมอ่ะ
0: มีในเอมบูโม่ย่าอีกเนาะ
1: ไม่น้อยไม่น้อย
0: สรุปแฟรี่มีหลายข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน 5,000 บวกๆนะคะพี่แชมป์ออนวีคที่แล้วถามเหรอถามพี่โอปอใช่ไหม
1: โอปอเป็นคนขายเธอ
0: เ
1: ออ
0: หรอ
1: เออ
0: ไม่ถึง 5,000 แล้วนะคะปัจจุบันนี้ 4,100
1: โคตรโหดอ่ะ
0: หรอ
1: มันมีเพราะว่าพี่อ่ะมันมีเรื่องไงกับจิ๋วกับอะไรที่ว่าตอนนั้นเราจะแลกเวหรืออะไรอ่
0: ะ
1: แล้วพี่ทักโอปอไปมันหายไป25ชั่วโมงเว้ยมันไปงานแต่งแล้วแล้วพี่อ่ะแล้วมันยังอุตส่าห์ลงคลิปงานหรือคนอื่นเขาลงคลิปงานแต่งแล้วเขาเหลวเปลวแล้วอ่ะ
0: ก็เลยไม่ได้เปิดไลน์ดูไง
1: ก็ใช่ไงก็คุยกันเลยแหละพี่ทุกวันนี้พี่ก็ยังบ่นมันเรื่องนี้อยู่
0: จบจดนะ
1: แล้วเขาบอกว่าเขาก็เลยมาเปิดว่าเขาไม่เท่าไหร่
0: ค่ะ
1: ไม่เท่าเธอ
0: ล้มสถิตินะอยากปิ้งย่างเลยพี่เดือนบอกนะโอ้พูดถึงหมูกระทะนะคะเมื่อคืนพี่แชมป์ติดหญิงไม่ค่อยอยากมาที่นี่เท่าไหร่จริงหรือเปล่าแถมเดือดร้อนพี่เพชรด้วย
1: โอ้เดือดร้อนอะไร
0: เฟคนิวหรือเปล่า
1: เฟคนิวโดนผมมาถึงข้างหน้าแล้ว
0: ค่ะแต่
1: จานเพชรมาปาดคอเฮ้ยมึงปล่อยกูจะจัด
0: อยู่ข้างหน้าหุ้ยน่ากลัวมาก
1: น่ากลัวน่ากลัว
0: มาก
1: น่ากลัวบอกเลย
0: วันนี้สุกอะไรเนี่ยวันนี้สุกเด็กเล่นบอลเหรอคะหรืออะไรนะลุยตลอดนัดดูทุกคนกีฬาดูบอลด้วย
1: ใครอ่ะ
0: อันนี้ไม่แน่ใจนะคะ
1: คุณชื่ออะไรโอเค
0: แรดฟอร์ดถือว่าอยู่ในข่ายนะอ๋อมีแรดฟอร์ดด้วย
1: ครับผมแรดฟอร์ดเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวก็น่าจะใกล้กลับมาแล้วนะแรดฟอร์ดนะตกลงกับบาซ่าไม่ได้สักที
1: 13ล้านขายๆไปเถอะถ้าไม่ใช้อ่ะ
0: น่าเกียดเกิน
1: จากตอนแรก5 60เน
0: า
1: ะ
0: แล้วเขาอุตส่าห์มีออปชั่น22ไม่เอาจะขอเครื่องนึง
1: ก็มันจะหมดแล้วไงนี่แหละเกมธุรกิจนะโหดร้ายทารุณนะฮะ
0: ค่ะผมเป๊ะเลยวันนี้
1: กีฬาพารวยอังคารหน้าแต่ว่าพฤหัสศุกร์ก็ยังมีทั้งร้อนวิชาแล้วก็ถนนนักสู้นะฮะเหมือนเดิมที่ FM 97ของเราตรงนี
0: ้
1: นะครับเอาวันนี้กีฬาพารวยลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์วยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยน
12: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
14: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
15: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
16: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
17: ด ่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
14: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
15: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
16: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแม่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
9: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
13: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
18: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
19: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน

0: นัตติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: มาแล้ว
2: นัตติงมาแล้วครับผมต้อนรับกับสู่รายการนัตติงกำลังคุยกันอยู่ก่อนเข้ารายการว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจริงๆนัตติงตามคิวจะมาอยู่แล้ว
1: ใช่
2: ปรากฏว่าโทรมาบอกว่ารถเสีย
1: โอ้โหเสียหนัก
2: เสียหนักเลย
1: ครับ
2: นะฮะแล้วตอนนี้เรียบร้อยยังนัตติงซ่อมเสริม
1: ก็เรียบร้อย
2: แบบ
1: ก่อนจะสตาร์ทก่อนจะอะไรก็ต้องสวดมนต์ภาวนานะคร
2: ับ กี่ปีครับนัตติงรถคันนี
1: ้ปี2016
2: 2016ก็10ปีพอดีนะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะก็ยังคุยกันอยู่
1: จะใช้ตั้งแต่ตอนเกษียณ
2: อ๋อนี่เกษียณมา10ปีแล้วนะ
1: เกษียณแล้วก็เลยซื้อ
2: เอาเงินเกษียณไปซื้อหรือเปล่า
1: ก็
2: ที่สะสมไว้ที่สะสมไว
1: ้นะครับ
2: ฮะ
1: แล้วก็มันก็เสียแล้วก็ต้องซ่อมไปตามวาระแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
2: ช่วงนี้นัตติงก็ต้องไปหาหมอ
1: เมื่อวานก็ไปหา
2: หลายครั้งครับผม
1: นะครับไม่ค่อยแข็งแรง
2: ครับผม
1: ปกติสำหรับคนแก
2: ่ฮะไปหาหมอแล้วก็ได้อยู่ได้ยาอะไรมาก็ตามรอบ
1: ได้ยาอยู่นี่ไม่ได
2: ้อยู่ไม่ต้องนะ
1: ไม่ได้นะก
2: ็ครับ
1: ให้แต่คุณลักษ์เขาจะดำเนินรายการดำเนินการ
2: ผมก็ฉายเดียวไปวันนั้น
1: การทำธุรกรรมทั้งหลาย
2: รับสองแรงวันนั้น
1: ดีมาก
2: อันดับแรกครับต่อก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับนัตติง
1: มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับก็เสียงเชียร์สร้างพลังและความภาคภูมิใจให้กับวงการกีฬาอย่าให้การมาทำมาการพนันมาทำลาย
2: ครับผม
1: มันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งใช่เรื่องคือเขาข่าวออกมาน
2: ะ
1: ไม่เอ่ยชื่อดีกว่าไอ้คนที่เป็นนายแบบโฆษณาแล้วก็ไปทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเหมือนกับสถานไม่ใช่สถานบันเทิงน
2: ะ
1: เป็นแบบว่าทะเลน้ำจืดในจังหวัดนครปฐมชื่อบอกชื่อก็ได้คุณสายเชียร์จนเครียดกินเหล้า
2: อ๋อครับผม
1: แล้วก็ออกข่าวว่าประสบความสำเร็จมากมายนะครับประสบความสำเร็จมากมายแต่ว่าเอ้าในความเป็นจริงไม่ใช
2: ่ครับ
1: รู้สึกว่าจะโดนฟ้องจากคือ กลุ่มนายทุนเนี่ยเขาไปจ้างคุณสายเชียร์เนี่ย
2: ครับ
1: ให้มาดำรงตำแหน่งเหมือนกับว่าสวมเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้เงินเดือนแต่ตัวเองอ่ะไม่ใช่เป็นนายทุนลงทุนแต่เวลาไปออกข่าวก็เรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอะไรก็ไม่รู้แล้วนะแต่ว่าเล่าสู่กันฟังว่า
2: ครับผม
1: ตอนนี้ก็ไปอยู่ในเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องของการทำร้ายร่างกายเรื่องของการอะไรไป
2: โอ้โหวุ่นวายกันหมดเพ
1: ราะมันไม่ควรจะมาหลอกลวงกันแล้วก็ล่าสุดเรื่องของคุณหอย
2: เรื่องหอยร้านก๋วยเตี๋ยวแกนะ
1: เราเข้าใจมาโดยตลอดนะครับว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่คุณหอยเนี่ยร่วมหุ้นกับทางเจ้าของแบรนด
2: ์ครับ
1: คือก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างนะมาจากเชียงใหม
2: ่ผมใช่
1: แล้วก็ดังร้านเนี้ยดังคนกินเยอะมาก
2: ใช่
1: พอคนกินเยอะเนี่ยก็เป็นเรื่องของโลกโซเชียลนะเขาก็โปรโมทกันไปใครๆก็ไปกินคุณหอยเนี่ยนัตติงก็รู้จักกับเขาแต่ว่าก็รู้จักในฐานะที
2: ่ทำงานร่วมกัน
1: เคยทำงานด้วยกันแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าวันหนึ่งเมื่อเร็วๆนี่เองสองสามวันคุณหอยก็มาประกาศขอยุติ
2: บทบาท
1: ของร้านทั้งหมดแต่อย่างนี้จะเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่าไอ้ร้านเนี้ยไอ้ที่มันดังเนี่ยเพราะคุณหอย
2: ก็เพราะชื่อเสนาหอยใช่
1: คือเราไม่รู้หรอกว่าเสนาหอยเนี่ยมีฝีมือทำก๋วยเตี๋ยวป่ะแต่ว่าไม่ใช่นะเสนาหอยเนี่ยเขาทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการร้านต้อนรับ
2: รัก
1: คุณรักไปกุ้งไปนะติงไปเขาก็มาต้อนรับ
2: ครับผม
1: แล้วก็มาถ่ายรูปใครๆก็อยากจะถ่ายรูปกับดารา
2: ครับผม
1: แล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็พวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายก็ไปรีวิวไปรีวิวแล้วก็คนก็เข้าไป
2: เดี๋ยวนี้ก็โปรโมทกันทีนี้แหละ
1: เข้าคิว
2: ฮะโอ้ย
1: ต้องแจกคุณหอยก็มีหน้าที่แจกใบ
2: ยืนแจกบัตรคิวแล้วก็เอนเตอร์เทนคนที่รอคิว
1: แล้วก็คนชงคนอะไรเนี่ย นะรสชาติก็ไอ้พูดตรงๆนะไม่ต้องเกรงใจกัน
2: ครับผม
1: ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือ
2: ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนะ
1: คือบอกว่า
2: ใช่
1: รสชาติก็คือก๋วยเตี๋ยวเรืออาจจะอาจจะใส่ลูกชิ้นดีหน่อยไม่ใช่ลูกชิ้นแบบไปซื้อ
2: ตลาด
1: กะเลวกะลาดมา
2: ไม่ใช่ต้อง
1: หรือหมูก็ก็เป็นหมู
2: หรือเนื้อก็เนื้อดีหน่อย
1: ไม่รู้ว่าไม่ใช่วากิวอ่ะไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: อาจจะมีถ้าจะมีให้เลือกก็
2: เขาก็มีหลาย
1: ระดับแล้วก็ตามราคา
2: ครับ
1: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของร้านแล้วก็มีโครงการที่จะไปทำต่อหมายว่าเปิดเป็นสาขาไม่ใช่แฟรนไชส์นะแต่ว่าเปิดสาขา
2: ของเขาไปเปิดเองเลย
1: บัวไหลเนี่ยจะเปิดเป็นสาขา1 2 3 4 อะไรอย่างเงี้ยก็มีโครงการ
2: ครับ
1: แต่อยู่ดีๆเสนาหอยก็มาประกาศยุติบทบาททั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับอันเนี้ยก็คาดเดากันไปหลายอย่างนะครับอันนั้นติงเข้าใจคุณหอยเลยล่ะ
2: ครับ
1: คืออาจจะมีการคุยกันในฐานะรักนาติงกุ้งรักอยากจะทำเปิดร้านเปิดร้านแล้วรักมีธุรกิจทำมาแล้ว
2: เราก็เป็นอยู่มีประสบการณ
1: ์กุ้งก
2: ็
1: มีเครือข่าย
2: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยนะรักกับกุ้งก็ทำธุรกิจตัวนี้อยู
2: ่
1: แล้วก็เลยมาเชิญ
2: นาติง
1: ครับนาติงบอกว่าเอ้ยไม่เป็นเลยนึกออกว่าร ักทำกาแฟสมมติว่าทำกาแฟนะ
2: เปลี่ยนย้ายมาร้านกาแฟ
1: ไม่ใช่ย้ายสิรักทำกาแฟอยู่ก็ค่อนข้างจะมีคนกินอยู่ใน
2: มีคนกินอยู
1: ่ในจังหวัดนี
2: ้ครับ
1: ก็จับกุ้งอยู่ที่บ้านในกุ้งไง
2: บ้านกุดไว
1: ้ก็รักกับกุ้งก็ลงทุนเปิดร้าน
2: ครับ
1: อาหารร้านกาแฟ
2: ครับ
1: ซึ่งก็มีลูกค้าอยู่ในกุดไว
2: ้ครับ
1: แต่อยากจะเข้ามาเป็นเปิดธุรกิจในกรุงเทพขยายงานก็มาชวนนาติง
2: ครับ
1: นาติงก็บอกไม่รู้เรื่องเลยมันไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทำอาหารทำกาแฟเฮ้ยไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไร
1: นาติงแค่มีหน้าที
2: ่เอาหน้ามาพอแล้ว
1: พรีเซน
2: ต์
1: แต่ด้วยความที่ว่าพอทำไปแล้วเนี่ยเกิดความรัก
2: ครับ
1: คุณหอยเข้ามาทุกวันเข้ามาทุกวันแล้วก็อยู่เรียกว่าว่างจากการไปถ่ายละครว่างจากการไปทำอะไรต่างๆ

0: กับกุ้งเป็นคนลงมือรักเนี่ยเป็นเจ้าของสูตรแต่กุ้งเป็นเจ้าของเนื้อที่
1: พื้นที่
0: แล้วก็ทำจนกระทั่ง
1: ครับ
0: อยากจะขยายสาขาก็เอาหน้าติงมา
1: ครับ
0: ปรากฏว่าพอติดแล้วเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้ด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ตกลงเรื่องการแบ่งสรรปันส่วนแบ่งกำไรแบ่งอะไรเนี่ย
1: นติงมีแต่หุ้นลมนี่นาจะเอาอะไรเยอะแยะ
0: เอาเงินเดือนไปเฮ้ยมันไม่จำเป็นร้านเราดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็
1: มันก็เริ่มมีหลากหลาย
0: ก็เลยตัดสินใจแยกตัวออกมาอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับ
1: ที่ทำให้พวกเรารู้ว่าตรงเราไม่ใช่ร้านคุณหน่อย
0: อ๋อมันก็มีอย่างนี้นะติงเนี่ยโดนประจำแต่โดนแล้วโดนเลยโดนแล้วโดนเลยก็เล่าให้ฟังก็แล้วกัน
1: ครับผม
0: ตอนที่กำลังจะเกษียณ
1: ครับ
0: ก็มีคนมาติดต่อ
1: ชวน
0: มาชวนทำเกมออนไลน์เกมออนไลน์มันนี่ไม่ใช่การพนันนะเป็นเกม
1: ครับ
0: ซึ่งก็มานั่งคุยอ่ะคุยกันที่จามจุรีสแควร์จำได้ว่าเกมออนไลน์เนี่ยง่ายๆไม่ต้องมีอะไรเลยก็มีสุภาพสตรีคนหนึ่งมีคนที่ทำเกมอยู่บริษัทเกมมาสองคนคนหนึ่งอะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: มาถึงก็มาบอกว่าพวกเราจะรวมตัวกันทำเกมคนไทยพญาพิชัยดาบหัก
1: โอ้โห
0: แล้วเป็นเกมต่อสู
1: ้
0: ซึ่งในเกมเนี่ยก็จะ
1: เนี่ย
0: ผ่านด่านต่าง
1: ๆครับ
0: แล้วในด่านต่างๆก็จะมีเรื่องการซื้อขายอาวุธ
1: ตามและรูปแบบเกมออนไลน์นี่แหละ
0: ใส่เสื้อเกราะใส่มงกุฎใส่อะไรก็แล้วแต่เราก็ฟังไปอย่างนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่สนใจ
1: แล้วเรา
0: จนวันหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งจนกระทั่งเขาพูดว่านัตติงรู้ว่าทั่วโลกเนี่ยเพราะเกมเราเนี่ยเวิร์ลไว
1: ด์ใช่ออนไลน์มาเล่นได้
0: มีคนเล่นอยู่คนเล่นเกมออนไลน์อยู่ประมาณ400ล้านคน
1: โอ้โห
0: เราขอเพียงแค่ 1% เอา2เอา 2%
1: อ่ะ8ล้านคนแล้วนะ
0: เอา 1%
1: 1% ก็4ล้านคน
0: เท่านั้นแหละ
1: ครับผม
0: อินคัมจะเข้ามาเยอะมากเท่านั้นแหละความโลภบังเกิด
1: ตาเป็นประกายเลย
0: แล้วติดอ่างแล้วจะต้องทำยังไงพวกเรามีไอเดีย
1: ครับ
0: มีฝีมือ
1: ครับ
0: มีมาร์เก็ตติ้งอยู่ในนี้แต่เราไม่มีเงินเราเลยเชิญนัตติ้งมาขออนุญาตพูดเป็นภาษาโบราณหน่อยไอ้เชี่ย
1: ยืมนะนะคอมมาเลยไอ้สุด
0: แม่งด้วยความโลภของเราเนี่ยตอนนั้นจะเกษียณไงเราก็
1: อยากจะมีอะไรที่ทำต่อเนื่อง
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: ครับ
0: ถ้าเราเกษียณไปเนี่ยเราก็จะได้บำนาญอยู่ประมาณ 20,000
1: ครับ
0: เหตุที่ได้ 20,000 เพราะเราออกมาก่อนออกมาก่อน20ปีถูกไหม
1: ฮะ
0: ออกมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1: ระบบมาครับ
0: เราก็จะได้ประมาณ 20,000 อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเราได้อีก 1% นี
1: ้ครับ
0: 1% เนี่ยเราออกไปเท่าไหร
1: ่
0: เราก็ถามว่าแล้วเราจะได้เงินปันผล
1: ยังไง
0: โอ้โห 1% มันเท่าไหร่ล่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: เงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ล้านสองเราก็หือเหมือนกันเพราะว่าเงินถ้าเราเกษียณเนี่ยเงินเราก็จะอยู่ประมาณเนี้ย
1: นะมันคือหมดเลย
0: หมดเลยเราก็เลยต่อรองเจ็ดได้ไหม
1: อ๋อ
0: ก็ได
1: ้ขอแบ่ง
0: ที่เหลือ
1: ขอเก็บไว้กินหน่อย
0: ไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลดูแลตัวเอง
1: ครับ
0: ที่แรกหกนะครึ่งหนึ่ง
1: คนละออก
0: หกแสน
1: ครับ
0: เสร็จแล้วตอนหลังเห็นเขาอดจากญาติแถมให้ไปอีกเป็นเจ็ด
1: ครับผม
0: ปรากฏว่าสิ่งที่ได้กลับมา
1: ได้คืนมา
0: ไม่ได้อะไรเลย คือตอนที่เราหวังว่าจะได้เงิน
1: ครับ
0: ตอนที่เขากำลังเป็นเงินทุนในการไปทำอ่ะนะ
1: ทำโปรแกรมขึ้นมา
0: โปรแกรมจ้างคนวาดรูป
1: เขียน

0: ปูเขียน
1: อะไรตอนนี้อะไรเนี่ย
0: ครับผม
1: เราก็โทรไปถามประจำ
0: ครับ
1: แล้วก็เบิกไปเบิกไปโทรไปถามไม่มีคำตอบไม่มีอะไรเลยก็หายไปเรื่อย
0: ๆ
1: นี่ย่างเข้าไปจะ10ปีแล้วเพราะเราเกษียณไง
0: ครับนับ
1: คิดดูก็ถือว่ามันเป็นความเจ็บปวดสำหรับคนที่
0: สำหรับคนที่นะ
1: คุณหอยก็เช่นเดียวกัน
0: ครับผม
1: นะฮะก็ไม่คิดเลยว่าของเราเนี่ยไม่มีฝีมือ มีเงิน
0: เ
1: ราก็เอาเงินไปลง
0: เราเอาเงินไปลง
1: ปรากฏว่าการเอาเงินไปลงแล้วไม่ประสบความสำเร็จมันเอาเงินเราไปไหนเราไม่รู
0: ้ทำอะไรบ้างก็ไม่รู
1: ้ไม่รู
0: ้ครับ
1: ทุกวันนี้ก็
0: เ
1: จ็บปวดอันที่หนึ่ง
0: อ
1: ันที่สองต้องมีอีก
0: ตายแล้ว
1: ครับ500,000
0: ครับ
1: ไปเปิดร้านเอาเป็นร้านสำหรับดื่มกินสำหรับดูฟุตบอลแล้วติงเนี่ยจะเป็นตัวชูโรงไว้นั่
0: ง
1: ภาค
0: สด
1: หายไปอีก
0: หายไปอีก
1: อันนี้ก็เขาก็ผ่อนคืนมาบ้างเหลืออีก102,000ก็ไม่หายไปแล้ว
0: อ
1: ันนั้น7
0: อ
1: ันนี้5
0: สรุปร้าน2
1: หมด
0: จนได
1: ้นะทุกวันนี้ก็ต้องทำงานเพื่อที่จะ
0: ครับ
1: ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยคือคนเรามันไม่แน่ไม่นอน
0: ครับผม
1: มันความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอย่าไปไว้ใจอะไรทั้งสิ้น
0: ใช่
1: อันนี้พูดถึงเนี่ยของนติงไม่ได้เกี่ยวกับการพนันเลยเห็นไห
0: ม
1: แต่เกี่ยวกับการไปลงทุน
0: ลงทุนที่มันแบบมัน
1: อันนี้ยังไม่ได้หลอกนะ
0: ไม่เนี่ย
1: ดูเหมือนไม่ได้หลอกแต่ก็คือหลอก
0: ก็คือหลอกแหละไปแล้วไม่ทำอะไรก็
1: หลอกไอ้อ้วนเนี่ยก็คือเอาไปทำแล้วไม่รู้ทำจริงหรือเปล่า
0: ครับ
1: เราก็โทรถามเนี่ยแล้วด้วยความที่ว่าเราก็เกรงใจนะเวลาโทรเนี่ยต้องร
0: อ
1: ให้เขาโทรกลับบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเขาไม่รับเราก็ต้องรอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดจำไว้เลยนะครับสิ่งนึงต้องรอบคอบแต่ว่ามันตกในสถานภาพที่ลำบาก
0: ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้ไม่มีใครนะรักตึ้งเลยอย่างเงี้ยอย่ามาชวนลงทุนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่า
0: ครับ
1: การลงทุนเนี่ยเป็น
0: สิ่งที่ไม่ได้หรอกจริงคือเราไม่ชำนาญจริงๆคือ
1: เราไม่เก่งไงเราไม่เก่งเราก็เลยลำบากใจเอามาพูดไป
0: โอเคเดี๋ยวก่อนจะเข้าเบรกครับนะติ๊ง
1: อันนี้ยิ่งกว่าการพนันเหมือนกันนะ
0: มันยิ่งกว่านะ
1: มันเหมือนกันเนี่ย
0: มัน
1: เพราะว่าคนที่จะไปเล่นการพนันมันก็จะไม่มีความรู้ไม่มีอะไรหรอกแต่ก็อยากจะเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะหารายรับกลับเข้ามาอินคัม
0: ครับผมก่อนเข้าเบรกนะครับมีคุยกับแฟนๆรายการนิดนึงมีคุณลาเมสอนวันนี้ไม่เข้ารายการอุตส่าห์ทักมาบอกว่าช่วงนี้บนโลกครับพี่ติงน่ารักอ้าวทำไมเรียกอย่างนี้ลุงกุ้งช่วงนี้บอลโลกนะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะติงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเข้าบรรยากาศบอลโลกกันหน่อยนึงแล้วก็พี่กุ้งแกแซวมาอีกบอกไปหาหมอเจอหมอไหมครับนะติง
1: เจอ
0: สิไปหาหมอ
1: หมอบอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าหมอบอกว่าอะไร
0: แล้วก็มีคุณละพีนะคุณนัทเรือใบอุ้ยพี่รักฟันศอกคนหน้าตาดีนะติงนักพังอันดับหนึ่งมาแล้วนัทเรือใบมาครับขอบคุณมากคุณนัทเรือใบนี่ก็แฟนหนาแน่นเหนียวแน่นนะครับติดตามเราประจำกำลังคิดถึงนัทติงเลยครับเนี่ยนี่วันนี้มาแล้วให้หายคิดถึงนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณนัทเรือใบแจ้งมาต่อบอกล่าสุดเสนาหอยไปเปิดร้านขนมกับมัทฉะกับแฟนสาวเค้กส้มขอให้กิจการรุ่งเรืองครับนัทเรือใบนะครับแล้วก็ทักว่าจะมีโอกาสเห็นนัทติงภาคฟุตบอลโลกไหมครับโ
1: อ้ไม่น่าจะมี
0: เอาให้ถ่ายทอดสด
1: มันเดี๋ยวคุยกันเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะ
0: เอาให้มีถ่ายทอดสด
1: มันมีโอกาสที่จะได้ดูกันนะครับแต่ว่าวิธีการดูอาจจะแปลก
0: ครับ
1: แปลกกว่าทุกครั้ง
0: อ๋อต้องวุ่นวายหน่อยเนาะก็เดี๋ยว
1: นัทติงไม่ได้ภาคแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็คงมีคนที่ภาคเก่งๆมา
0: ก็ต้องหาคนภาคมาแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้พี่กุ้งอุตส่าห์ชงมาแล้วนะบอกช่วงนี้บอลโลกเนี่ยคือนัตติงช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยทางเพจของเรานะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันเนี่ยมีการทำเป็นอินโฟกราฟิกขึ้นมาครับนัตติงพูดเรื่องเกี่ยวกับการพนันเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราอาจจะใช้เวลาตรงนี้นิดนึงมาลองดูเรื่องของอินโฟกราฟิกที่เราทำกันขึ้นมารวมถึงผลกระทบแม้แต่นักฟุตบอลในวงการเนี่ยนะติงก็ยังอาชีพพังเพราะการพนันกันหลายคนนะครับเดี๋ยวเราพอถึงช่วงหน้าเนี่ยเราก็ค่อยมาคุยกันในเรื่องตรงนี้เพราะว่ามีหลายเรื่องมานะติงว่า ฟุตบอลโลกมาเนี่ยมาอะไรมีทั้งเรื่องพนันออนไลน์มีทั้งเรื่องพนันจริงๆแล้วเป็นยังไงเป็นหนี้ระยะยาวผลกระทบต่างๆนะถือเป็นโรคทางสุขภาพจิตด้วยนะติ่งเรื่องของการพนันเนี่ยนะครับผมซึ่งทางเพจของเราเนี่ยรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันเนี่ยงดเล่าเรื่องพนันเนี่ยเรามีคุยเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยมาฟังกันนะครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตเข้าเบรกก่อนครับผม

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้ความเห็นกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระบุต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้ความเห็นกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระบุต้องดำเนินการตามกฎหมายและรอคำพิพากษาศาล
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินเขากระโดงสืบเนื่องจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะต้องดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายเป็นรายแปลงนายพิพัฒน์ระบุว่ายังไม่ได้รับการรายงานจากทางรฟท.ในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากเรื่องนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนทางกฎหมายปกติและต้องรอผลคำพิพากษาจากศาลทั้งนี้ในส่วนของความคืบหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนการฟ้องร้องในชั้นศาลตนเองยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันหน่วยงานด้านความมั่นคงเดินหน้าทำงานตามยุทธศาสตร์อย่างเข้มงวดทั้งการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและการสร้างสันติสุขในชายแดนภาคใต้พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์จากทุกภาคส่วนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงกรณีที่พลโทพระดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสมช.วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยยืนยันว่าสมช.และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.มุ่งมั่นทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องไม่ได้ละเลยตามที่ถูกวิจารณ์แต่เนื่องจากงานด้านความมั่นคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นความลับจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดต่อสาธารณะได้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนำใช้ประโยชน์สำหรับมาตรการดูแลชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลไทยกระทรวงมหาดไทยและสมช.ได้ร่วมกับกองทัพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปกป้องอธิปไตยและการสถาปนาความมั่นคงชายแดนโดยแบ่งภารกิจอย่างเป็นระบบอาทิฝ่ายทหารดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนกระทรวงการต่างประเทศเน้นการเจรจาทวิภาคีกระทรวงมหาดไทยดูแลประชาชนและกระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยนอกจากนี้ยังมีการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวด พื่อปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหากับรัฐบาลกัมพูชาโดยระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจความพร้อมตลาดทุเรียนภาคใต้เตรียมแจกกล่องพาณิชย์ส่งฟรีทั่วไทยมั่นใจราคาปีนี้ผ่านไปด้วยดี
7: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกรองรับผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่เริ่มส่งออกสู่ตลาดแล้วราว 20% โดยร้อยตรีจักรายยอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการค้าและการส่งออกทุเรียนรวมถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่คณะได้ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตจุดรับซื้อและตลาดมรกตอำเภอหลังสวนซึ่งเป็นตลาดกลางขาทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้พร้อมร่วมกิจกรรมปิดตู้ส่งออกทุเรียนชุมพรสู่ตลาดต่างประเทศและมอบกล่องบรรจุพันธุ์ผลไม้ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการค้าทุเรียนยังอยู่ในภาวะปกติทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนที่ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องขณะที่ทุเรียนเกรด AB มีราคารับซื้อประมาณ100ถึง115บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีล้งเปิดรับซื้อแล้วกว่า200แห่งช่วยเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตสร้างการแข่งขันด้านราคาและเสริมความมั่นใจให้เกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สวัสดีครับ
2: กลับมาเข้าช่วงที่2ครับ
1: ครับอย่าลืมนะครับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันก็รักกีฬาเชียร์กีฬางดเล่าเรื่องพนันแล้วเมื่อกี้เราก็คุยกันเรื่องของนาติงอะนะ
2: ครับผม
1: ที่คือเป็นปุถุชนอะเขาก็อยากจะมีรายได้หลังเกษียณ
2: ใช่
1: ก็พอไปลงทุนมันก็เหมือนกับไอ้พวก call center พวกการพนันทั้งหลายอ
2: ่
1: ะบางครั้งเนี่ยคนก็จะไปคิดอยากจะได้รายรับเข้ามาแต่มันไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักเขาเรียกว่าต้องรู้เท่าทันนะอันที่หนึ่งอันที่สองต้องอย่าโลภ
2: อ
1: ันที่อันสุดท้ายเลยนะครับอันสุดท้ายเนี่ยคือมันต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะ
2: ต้อง
1: ไปทำต่อไป
2: ว่าเราจะรู้เราต้องมีความรู้ในเรื่องเรา
1: วันที่26มิถุนายนนะครับทางมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเนี่ยโดยคุณกุ้งก็จะจัดนะฮะเวทีถอดบทเรียนโครงการเพื่อปิดโครงการนะครับก็เชิญนาเต็งกับคุณรักไปด้วยนะมีการมอบรางวัลไทยลีก3นะครับแล้วก็มีการปิดโครงการถอดบทเรียนแกถอดจนไม่เหลืออะไรแล้ว
2: แกถอดหลายรอบมากครับ
1: ถอดอะไรก็ไม่รู้นะสถานที่นะครับขอเชิญท่านที่สนใจนะครับโรงแรม TK Palace นะครับ TK Palace ก็อยู่ตรงถนน
2: แจ
1: ้งวัฒนะ
2: แจ้งวัฒนะ
1: นะครับ
2: คือในรายการมันเป็น
1: 27 28
2: คือเรื่องมอบรางวัลไทยลีกนี่26ก่อนส่วน27 28เนี่ยเป็นการถอดบทเรียนที่ว่านะครับไอ้ต้องถอดบทเรียนเนี่ยมันจะมีทีมงานเครือข่ายของทางพี่กุ้งเขาเป็นพวกทีมที่เรามาเสวนากันหลายครั้งละเรื่องของการที่ว่าร่วมกันจะเป็นสื่อน้ำดีนะติงสื่อสารออกไปในเรื่องที่จะหลีกเลี่ยงการพนันช่วยกันรณรงค์ในเรื่องที่จะให้มีการแบบงดเล่าเรื่องพนันนี่แหละหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆเราเนี่ยครับนะติง
1: ตอนนี้พูดถึงเรื่องของการรณรงค์เรื่องของการพนันเนี่ยเราก็คือคนไม่เล่นน่ะมันก็คือไม่เล่นนะไอ้คนเล่นเนี่ยมันก็รอที่จะเล่น
2: จ้องเลยนะ
1: รอที่จะเล่นนะครับรอเล่นทางไหนอ่ะก็1ก็ดูทีวีแหละในการถ่ายทอด
2: ถ่ายทอดสดอะไรพวกนี้
1: ดูคู่ต่างๆซึ่งปีนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ
2: ์
1: เพราะว่าไม่มีใครกล้าซื้
2: อ
1: แต่ล่าสุดน่าจะได้ดูแล้วล่ะ
2: มันยังไงนะติงเล่าอะไรได้แค่ไหนม
1: ั้งเล่าได้ไม่ถึงแค่ไหนแต่หมายว่า
2: แค่ไหน
1: ล่าสุดน่าจะได้ดู
2: น่าจะได้ดูเน
1: า
2: ะ
1: น่าจะได้ดูแต่ว่าอาจจะดูโดยต้องจ่ายเงิน
2: อ
1: ่ะ
2: อันนี้เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้ไปหมดแล้ว
1: จริงๆคุณสามารถ
2: ครับ
1: เรายังไม่ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการนะ
2: ครับผม
1: ก็สามารถที่จะดูได้ล่าสุดเนี่ยเราอย่าไปอ้างจีนอ้างอินเดียเพราะเขาซื้อแล้วเขาซื้อแล้วแต่ว่าเขามีวิธีการซื้อ
2: เขามี
1: คือเขามีข้อต่อรอง
2: เขามีข้อต่อรอง
1: ซึ่งเราเนี่ยดันต่อรองไม่ได
2: ้
1: ด้วยเหตุผลคือของจีนเนี่ยเขาต่อรองกับอินเดียเนี่ยอันแรกเลยเขาต่อรองโดยประชากร
2: จำนวนคน
1: คืออินเดียเนี่ย
2: ทํา
1: ก็เป็นพันล้าน
2: โอ้พันล้านเดี๋ยวนี้แซงจีนแล้ว
1: จีนเนี่ยก็พันล้าน
2: ครับใช่
1: ก็ทั้ง2ประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก
2: ครับผม
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมต้องต่อรองได้ประชากรเพราะทางฟีฟ่าก็ต้องการเรตติ้งเหมือนกัน
2: ครับ
1: ถ้าขาด2ประเทศนี
2: ้หายไปครึ่งโลก
1: เรตติ้งมันไม่มีไงที่เขาจะคุยว่าเขาจะคุยว่าจะเป็นกีฬาเป็นเกมการแข่งขันที่จะมีคนดู
2: เยอะที่สุด
1: มากที่สุดในโลกในการถ่ายทอดสดเคยได้ยินคำนี้มั้ยล่
2: ะ
1: ตั้งแต่โอลิมปิกตั้งแต่อะไรมาเนี่ย
2: ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ย
1: มากที่สุดในโลกเขาต้องการ
2: ทำฟุตบอลโลกคราวนี้
1: เพราะว่าเขาหมายมั่นปั้นมือแต่เรียกลิขสิทธิ์หมื่นล้านเรียกลิขสิทธิ์อินเดียก็20,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ย
2: คือ
1: หมื่น
2: คือฟีฟ่ามองว่า
1: ล้านบาทนะ
2: คุณคนเยอะคุณก็ต้องจ่ายแพงไอ้2ประเทศนี้เลยบอกว่าอ๋อถ้าจ่ายแพงไม่จ่าย
1: ถ้าอยาก
2: ให้คนเยอะมาดูต้องขายถูก
1: ถูกต้อง
2: น
1: ี
2: ่พลิกมันมีเกมกลับเลยนะติ่ง
1: มันมีทางออก
2: สุดยอดนะ
1: แต่อย่าลืมว่าสองอย่างเนี่ยเขามาจากอย่างจีนเนี่ย
2: ครับ
1: CCTV คือของรัฐบาล
2: ครับ
1: รัฐบาลคุมหมด
2: ครับ
1: เพราะนั้นเขาก็สั่งได
2: ้สั่งเลย
1: นะครับแต่ว่าเขาต่อรองเลยถึงขนาดทรัมป์ไปเมืองจีน
2: ไปเองเลย
1: แล้วก็ไปต่อรองกัน
2: ขนาดทะเลาะกันอยู
1: ่ก็ได้ ได้มาในราคา
2: ในราคาที่เหมาะสมแล้วกัน
1: ครึ่งนึงอ่ะ
2: เหลือครึ่งนึงไม่กี่พันล
1: ้
2: าน
1: มากกว่าไม่กี่ก็ยังดูว่าแพงนะแต่ว่ามากกว่า
2: อ
1: ินเดีย
2: ครับ
1: อินเดียนี่เจอแขกกับเจองูตีหัวแขกก่อน
2: อันนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่พูดอย่างนี้แล้ว
1: โอ้ยอินเดีย3บาทไป20บาทมา
2: โอ้โห
1: คืออย่างนี้อินเดียเขาก็ต่อรอง
2: ครับผม
1: เท่าที่นติงรู้อ่ะอินเดียก็ต่อรองอย่างนี้ครับ
2: ครับ
1: ไปเอาเรื่องประชากรก่อนมาแล้วก็เอาเรื่องของเงินว่าต่อรองกันอเมริกาก็ลดราคาให
2: ้ครับผม
1: พออเมริกาลดให้อินเดียมันก็ยังแพงอยู
2: ่
1: มันก็ตกประมาณหมื่นอ่ะเป็นหมื่นล้านเหมือนกันคิดเป็นเงินบาทนะ
2: เป็นบาทใน
1: เป็นบาทนะ
2: ครับผม
1: คือเขาก็เป็นดอลลาร์แหละแต่ว่าเราก็คิดเป็นบาท
2: ครับผม
1: อินเดียเซเยสตกลง
2: โอ้โห
1: แต
2: ่มีต่อท้าย
1: ไม่ใช่ครั้งเดียว
2: อ๋อ
1: สมมติว่าตีเลขกลมๆนะหมื่นละ20,000
2: ครับผม
1: 20,000ล้าน
2: ครับผม
1: ขอลิขสิทธิ์3ปี3ครั้ง3ครั้งนะ
2: ล่วงหน้าไปเลย
1: 3ครั้ง
2: ฮะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันตกครั้งละไม่ถึง7-8007-800ดอลลาร์7-800ล้านดอลลาร์
2: ครับผม
1: ก็ถูกสิ
2: กลายเป็นถูกเลยไง
1: อ้าวถูกไหม7321
2: เราไปซื้อของอ่ะนะติงซื้อทีละขวดกับซื้อทีละ1ชิ้นกับซื้อห่อ3ชิ้นมันก็ถูกกว่าอยู่แล้ว
1: ก็ถูกกว่า
2: เออ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วยังมีออปชั่นเพิ่มอีกฟุตในระหว่าง3ปีนี้ไอ้3ครั้งเนี้ย12ปีอ่ะ
2: ครับ
1: เมื่อฟีฟ่าจัดอะไรก็ตามได้หมด
2: ได้ด้วยเลย
1: บอลเยาวชนยุวชน
2: ทุกรายการ
1: อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับฟีฟ่า
2: ทุกรายการที่ฟีฟ่าจัด
1: 12ปี
2: โอ้โห
1: เมื่อตีราคามาแล้วโคตรถูก
2: มันคุ้มสุดแล้วถ้าอย่างเงี้ยพี่ไปต่อรองยังไงวะเนี่ยเก่งชิบเป่งเลยว่ะ
1: มันยอดเขาเรียกว่า
2: โอ้
1: อินี่อินเดีย
2: อินเดีย
1: แล้วเขาไม่ได้จ่ายทันที
2: ผ่อนอีก
1: เออ3
2: 12ปีไง
1: 12
2: ปีก็ต้องผ่อน12ปี
1: ถูกไหม
2: โอ้โห
1: คือเขาไม่ได้หมกไปหมดแบบ
2: ผมบัตรเครดิตยังผ่อนได้แค่3เดือนเอง
1: เนี่ยอันนี้เขาเล่าให้ฟังน
2: ะ
1: พี่ไทย1,300ล้าน
2: ครับ
1: บวกกับอีกแอดออนไม่ใช่แอดออนหรอกบวกกับค่าแมนเทนเนนท่าการดำเนินการค่าอะไรเป็น 1,700 ล้าน
2: กลายเป็น 1,700
1: แล้วไม่มีเงิน
2: แน
1: ่ทำไมล่ะเพราะเมื่อครั้งที่แล้วที่กาตาเราจ่าย 1,400 ล้านเราจ่าย 1,400 ล้านโดยแต่ครั้งนั้นมันมี must have แล้วก็มีทีวีช่องต่างๆเนี่ยเขามาลงทุน
2: ขันการ
1: เพราะว่ามันmust haveไงทีวีต้องลงขัน
2: ต้องลงขัน
1: แล้วก็นอกจากลงขันแล้วก็ยังมีเอกชนเข้ามา
2: เอกชนเข้ามาช่วย
1: แล้วก็มีเวลาในการที่จะดำเนินงานเนื่องจากว่าหนึ่งเวลาการถ่ายทอดมันไม่ดึกหาสปอนเซอร์ได้
2: ตอนนั้นจังหวะเวลามันยังได้อยู่
1: หาสปอนเซอร์ได
2: ้ครับผม
1: สองคือ1,400ล้านก็จริง
2: ฮะ
1: แต่มันสามารถดำเนินการได
2: ้มันไปต่อได
1: ้คือถึงแม้ว่าจะแข่งประมาณเดือนหนึ่ง
2: ครับ
1: อาจจะไม่ได้กำไรแต่ได้ชื่อไว้ก่อนเหมือนรองเท้าแอร์โรซอฟเขาเป็น
2: เชียยูโร
1: ลูกเขาอะลูกเจ้าของอะ
2: ครับ
1: เขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในรัฐบาลเอาง่ายๆเขาก็ซัพพอร์ต
2: ทางรัฐบาลขอ
1: เป็นเจ้าเดียวเลย
2: ทุ่มเจ้าเดียวเลยแต่ยังติดปากคนดูจนทุกวันนี
1: ้แล้วทุกคนรู้หมดเลย
2: ครับผม
1: รองเท้ารุ่นนี้พยายามไปซื้อด้วย
2: ยังไปหาซื้อกันอุตลุ่มเลยคือแฟนบอลช่วย
1: เขาไม่ได้กำไรมากแต่เขาก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะถูกไหม
2: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ครั้งนี้เงียบเวลาไม่พอด้วยหาสปอนเซอร์อะไรต่างๆ
2: จริงครับ
1: แต่มันก็จะมีวิธีการไม่ต้องดูตามเส้นทางธรรมชาติก็ได้แต่ว่ามันก็จะดูทางเขาเรียกว่าไม่ใช่เส้นทางธรรมชาตินะจะดูในเรื่องของเขาเรียกว่ายังไงดีอ่
2: ะ
1: คือ
2: มันต้องมี
1: รู้จักดาโซนไหม
2: ดาโซน
1: DAZN
2: ครับผม
1: ดาโซน
2: เขาเป็นสตรีมมิ่งกีฬาเจ้ายักษ์ของโลก
1: เขาก็ขายทอดเหมือนกันแล้วถ้าใครจะดูอันนี้ไม่ได้อะไรกัน
2: เขาไปซื้อทางยาดาโซน
1: ก็ไปซื้อดาโซนเดือนละ700
2: ครับผม
1: ซื้อ2เดือนซื้อเดือนนึงก็ได้2เดือนก็ได
2: ้เอางี้เดี๋ยวผมได้ไปดูมั่ง
1: ทุกคนจะทำอย่างนี้อันที่หนึ่ง
2: ไม่ดาโซนเนี่ยเขาถ่ายมวยเยอะมากนะติง
1: ก็มวยเขาถ่าย
2: ใหญ่ๆแล้วก็ชนะหลายอย่างมาก
1: เขาเงินถุงเงินถังแล้วเขาดำเนินธุรกิจนี้โดยตรง
2: มาตลอด
1: ใช่
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทางออก
2: ฮะ
1: อันนี้แนะนำ
2: ถ้า
1: เมืองไทยไม่มีการจัดนะแต
2: ่
1: ถ้าเมืองไทยจัดตอนนี้เข้าใจว่าจะมีเจ้
2: า
1: ซึ่งจะมารวมทุนกัน
2: ครับ
1: นะครับเจ้าเนี้ยก็จะทำในลักษณะเหมือนกับว่า pay per view แต่ว่ามันไม่ใช่ pay per view แต่มันเป็น pay per
2: ครับผม
1: คือเขามีกล่องของเขาอยู่แล้ว
2: อ๋อมีกล่องแล้วด้วยนะ
1: เขามีฐานอยู่แล้ว
2: ครับผม
1: แต่ว่ารัฐบาลอาจจะช่วยตามที่รัฐบาลจะช่วยได้ก็คือ600ล้านคือรัฐบาลดันทะลึ่งไปรับปากประชาชน
2: ว่าจะต้องมีต้องได้ดู
1: รับปากว่าเราจะรวยไม่ใช
2: ่โอ้ยผมใช้แล้วนะคนละครึ่งวันนี
1: ้วันนี้ก็ใช้ไทยพาสเหมือนกันโอ้ใช้มา2วันแล้วคือรัฐบาลก็จะช่วยประมาณนะครับแล้วก็คนก็จะซื้อเหมือนกับเราซื้อเอาง่ายๆนะเขาว่ากันว่า JAS
2: แก๊สนะเห็นข่าวรู้ตั้งแต่เช้าแล
1: ้
2: ว
1: แก๊สกับทางด้าน AIS
2: อ๋อ
1: เขาเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้ว
2: พาร์ทเนอร์กันอยู่กับพรีเมียร์ลีกปีที่แล้วแต่ปีนี้ผมรออยู่นะ AIS นะยังไม่ออกแพ็คพรีเมียร์ลีกมาเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวเขาจะบอกนะฮะเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเขาก็ออกมานะครับล่าสุดตอนนี
2: ้ครับผม
1: อย่างโมโนนะครับโมโนสปอตเนี่ยเดี๋ยวนะติงขออนุญาตโปรโมทให้เขาหน่อยนะเราคนกีฬา
2: ตอนนี้คือช่องโมโน29เนี่ยเขาเปลี่ยน
1: ชื่อเป็นชื่อเลย
2: โมโนสปอร์ตเลยแล้วก็ม
1: ีโมโนแม็กสปอร์ตนะ
2: ครับผม
1: นะที่คืออย่างนี
2: ้
1: ช่องทีวีคือโมโนแม็กสปอร์ต
2: ครับผม
1: นะจะไม่ใช้คำว่าโมโน29แล้วนะครับแล้วก็จะใช้ถ้าจะดูฟรีก็ที่โมโนแม็กสปอร์ตหมายเลข29นะครับแล้วก็ถ้าจะดูอีกครบทุกแมตช
2: ์ให้ครบทุกแมตช
1: ์ก็โมโนแม็กอันนี้ก็คือโมโนแม็กนี่ก็ดูในแอปพลิเคชัน
2: ดูในแอปก็ดูผ่านกล่องดูผ่านอะไรพวกนี้
1: ดูเข้าทีวีก็ได้
2: ต่อทีวีได้ดูตรงนี้แล้วก็
1: แล้วติงก็มีโอกาสได้ไปภาค VNL เหมือนกันตอนนี้ก็กำลังถ่ายทอด
2: ตอนนี้ถ่ายทอด
1: เนชั่น
2: วอลเลย์บอลอยู่นะ
1: ล่าสุดวันนี้ไทยก็แพ้มา
2: เสียดายไงแพ
1: ้เกมแรกเล่นดีเกมเดียว
2: เบียดกันอยู
1: ่ที่เหลือก็
2: ที่เหลือก็ตาม
1: สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
2: ชื่อชั้นเซอร์เบียเขาดีกว่าอยู่แล้ว
1: อันดับโลกก็ดีกว่า
2: ครับผม
1: ตัวใหญ่กว่าแล้วเราเล็กสุด
2: เรายังไงเรื่องร่างกายนี้ก็สู้เขาไม่ได
1: ้เราก็มีฝีมือ
2: ครับผม
1: แต่ว่าฝีมือเจอตัวเล็ก
2: ฮะ
1: แล้วไปเจอฝีมือตัวใหญ
2: ่
1: เก่งเล็กเก่งใหญ่ก็สู้เก่งใหญ่ไม่ได้นะครับ
2: ก็สรุปนะฮะเรื่องบอลโลกก็คือตอนนี้ข่าว
1: ดูจริงแต่ว่าเขาก็กำลังตีลูกคิดอยู่ว่ามันจะมีได้เสียมากมายแค่ไหน
2: จัดสรรกันยังไงด้วย
1: มันไม่สามารถที่จะดึงสปอนเซอร์ใหญ่ๆอ่ะ
2: ครับผม
1: อย่างเจ้าอื่นนะสมมติเราจะไปติดต่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
2: เครื่องดื่ม
1: ก็คือเขาอาจจะให้แต่เขาไม่ได้ให้เยอะ
2: มันไม่เยอะ
1: ไม่เยอะพอที่จะมาลงทุนขนาดนี
2: ้ครับ
1: แต่ก็เอาเถอะในเมื่อเราจะเปลี่ยนเป็นสปอร์ตแล้วเนี่ยต
2: ้
1: องสปอร์ต
2: เ
1: ป็นตัวก็อาจจะต้องทุ่มเทหน่
2: อ
1: ยแล้วก
2: ็
1: เรื่องของเวลาด้วย
2: มันเรื่องของเวลาเนี่ยโอ้โหผมยังไม่คิดเลย
1: เที่ยงคืนยัน10โมงเช้าอ่ะ
2: เนี่ยนะติงผมเปิดโปรแกรมอยู่เนี่ยเตะตี2มั่งเตะ9โมงมั่ง11โมงมั่งอะไรเงี้ยมันจะดูได้ยังไง
1: นะฮะ
2: ยากจริงเลยอ่ะ
1: ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับต้องขอบคุณทาง
2: JS
1: นั่นแหละครับ
2: โมโนแม็ก
1: โมโนแม็กซ์บอร์ดนะครับ
2: แล้วก็ถ้า AIS ร่วมด้วยก็ต้องขอบคุณ AIS ด้วยนะครับช่วงนี้ทรูก็จะเงียบๆไปหน่อยเรื่องของกีฬาโดนโจมตีหนักเหลือเกิน
1: ก็ไม่ได้โจมตีนะทรูก็คือมันเป็นเรื่องของธุรกิจ
2: มันเป็นเรื่องธุรกิจเขาก็ต้องดูความคุ้มของเขาไป
1: คือจริงว่า
2: ครับ
1: ถึงจะเป็นทรูก็ยังไม่สามารถทำได้
2: ไม่ไหว
1: ของทรูเนี่ยที่เสียพื้นที่ของพรีเมียร์ลีกอะไรไปอย่างหลายอย่างเนี่ย
2: เ
1: พราะว
2: ่
1: าเขามีลิมิตราคาค่าเปิดซองสู้อ่ะได้เท่านี้เอง
2: ได้เท่านี
1: ้ สมมุติว่าเขาสู้อยู่ที่1,500
2: ครับผม
1: เต็มแม็กซิมัมแล้ว
2: แม็กแล้ว
1: แต่ถ้าเจ้าอื่นเขาเกทับมา1,600-1,700-1,800เนี่ย
2: ก็ขยับไม่ได้นะ
1: ขยับไม่ได้แล้วก็มันไม่ได้คนที่ไปบิดเนี่ยมันก็ไม่เจ้าของก็เตยตรง
2: ถูกถูก
1: เป็นตัวแทน
2: รับคำสั่งเขาไป
1: เพราะฉะนั้นพอสู้ไม่ได้
2: แค่นี
1: ้พอสู้ไม่ได้ก็
2: แค่นี
1: ้ก็แพ้ไปก็แค่นั้นเองก็ต้องรอจนกว่าจะ6ปี
2: รอบหน้านะรอบนี้6ปีเลยครับผม
1: พอได้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับตอนนั้นเนี่ยทาง CTH ได้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจากทูไป
2: ครับ3ปีตอนนั้น
1: คือเขาเอาแค่3ปีแล้วก็3ปียังไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเนื่องจากว่าตัวเองก็ไม่พร้อม
2: ตัวฐานตัวเองไม่พร้อมไง
1: ตัวเองก็ไม่สามารถจะเอาสมาชิกมาได้เต็มซื้อจานเจิญสมัยก่อนใช้จาน
2: บริการก็ไม่ทัน
1: แล้วมันก็เลยทำให้แ
2: ข
1: ่งไปคือทางโมโนเห็นช่องก็เลยแทนที่จะทำลิขสิทธิ์แค่3ปีก
2: ็
1: คือธรรมดาลิขสิทธิ์มัน3ปีขอ6ปีอ
2: ันนี้แบบ3บวก3เลย
1: เพราะว่ากว่าจะฟื้นทุนกว่าจะอะไรนะครับ
2: ต้องเกมยาวเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทูก็ต้องหาวิธีการถ้าคุณยังจะดำเนินธุรกิจนี้อยู่
2: ในเรื่องของสตรีมมิ่งอะไรคือตอนนี้ทูเขากำลังเหมือนกับพยายาม
1: แต่ทูเนี่ย
2: พยายามย้ายฐานเนี่ย
1: ต้องชมว่าเขาก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เป็นเคเบิลใยแก้วจนกระทั่งเป็นจานดาวเทียมจานเบลเลอร
2: ์
1: แล้วก็ลดจานลงม
2: า
1: แล้วก็ลดเป็นกล่อง
2: ตอนนี้ก็เป็นกล่องแล้ว
1: คือเขาก็ดำเนินธุรกิจนี้มาเป็นเจ้าแรก
2: ครับผม
1: เขาจะถอนออกไปสักทีเดียวมันก็ลำบาก
2: ก็คงยังไม่ใช่หรอก
1: เพราะว่า
2: ถ้า
1: เขาถอนไปเนี่ยสมาชิกที่เป็นสมาชิกก็อยู่เนี่ยทำยังไง
2: ใช่ใช่
1: นะครับมันก็ต้องกัดก้อนเกลือกินกันไป
2: เขาก็ต้องหาอย่างอื่นมาสู้ด้วยนะติงนะรายการอย่างอื่นอะไรเงี้ย
1: มาดูโปรแกรมฟุตบอล
2: ฟุตบอลโลกเนี่ยนะติง
1: อ๋อเดี๋ยวขอโทษ
2: อันนี้ฟุตบอลโลก
1: ฟุตบอลโลกนี่นะจะบอกอย่างนี
2: ้ครับผม
1: ก็มีน้องลิซ่าไป
2: เรื่องเปิด
1: แต่เขาเปิดที่อเมริกานะ
2: ครับผม
1: แต่ว่าเปิดจริงเนี่ยเปิดจริงๆเลยนะคู่แรกที่เตะเนี่ย
2: ครับ
1: เม็กซิโก
2: เตะกันที่เม็กซิโกเพราะว่าคู่แรกเนี่ยนี่ผมเปิดโปรแกรมอยู่คืนวันพฤหัสที่11นะติงสัปดาห์หน้
1: าตีสอง
2: แต่เป็นตีสองคืนวันพฤหัสนะถ้านับเวลาแบบสากลจริงๆเขาต้องเรียกว่าตีสองเช้าวันศุกร์
1: เอาอย่างนี้เอาบ้านเรา
2: แต่บ้านเราคือตีสองคืนวันพฤหัสคู่แรกเนี่ยเม็กซิโก
1: ไม่ใช่ตีสองคืนพฤหัสน่ารัก
2: ฮะ
1: ตีสองวันศุกร
2: ์ตีสองวันศุกร์ไงคือ
1: สองนาฬิกาของวันศุกร์
2: สองนาฬิกาของวันศุกร์แต่อย่างที่บอกเวลาที
1: ่แต่เวลาที่คุณจะดูอ่ะคุณต้องข้าม
2: คือคืนวันพฤหัสคุณต้องรอไปถึงตีสอง
1: ใช่ใช่ใช่
2: แล้วก็คุณก็เปิดมาดูนะเป็นเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต
1: ้
2: ครับผมแล้วก็พอ 9:00 น.เช้า
1: เกาหลี
2: ใต้เจอกับเช็กเนี่ยเวลามันโอ้โหสเปะสปะมากเลยนะติงมันก็เลยแบบนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเรื่องเวลาอันนี้ผม
1: รู้สึกเกาหลีเขาไปเก็บตัวที่เม็กซิโกอยู่แล้วมั
2: ้งน่าใช่เพราะกลุ่ม A น่าจะไปเตะกันที่นู่นกลุ่ม A น่าจะไปเตะกันที่นู่น
1: แต่ที่เม็กซิโกเกาหลีเขาไปแล้วนะเขาไปเป็นเดือนส่งเครื่องบินน่ะไปนานแล้ว
2: ส่งเครื่องบินด้วยแล้วก็วันนี้ก็ญี่ปุ่นเองก็ไปถึงแล้วนะติงญ
1: ี
2: ่ปุ่นก็ไปถึง
1: แล้วก็วันเสาร์ที่12
2: วันศุกร์คือวันศุกร์12ต่อกับเช้าวันเสาร์เนี่ยตี2ก็จะไปเตะกันที่แคนาดาเจอกับบอสเนียและเฮอร์เซโก
1: อันนี้อยู่ที่แคนาดานะ
2: ก็ไปเตะที่แคนาดาเพราะว่าเจ้าภาพมัน3ชาติไงนะติง
1: แล้วก็
2: พอ 8:00 นเช้าเป็นเช้าวันเสาร์นะสหรัฐอเมริกาเจอกับปารากวัย
1: อันนี้เตะที่อเมริกา
2: อันนี้ก็ไปเตะที่อเมริกา
1: คือแต่8โมงเช้าบ้านเราตรงกับ2ทุ่มบ้านเขา
2: คือ2ทุ่มบ้านเขาม
1: ันเป็นเวลาดี
2: ครับผมแหมเนี่ยไอ้ถ้าอย่างเงี้ยพอไหว8โมงเช้าวันเสาร์เงี้ยพอไหว
1: แต่ใครจะดู จะไปดูทรัมป์เหรอ
2: โอ้แล้วจริงๆฟุตบอลโลกคราวเนี้ยนะติ่ง48ทีม104แมตช์มันเอาพูดจริงๆนะมันมีทีมที่ต้องเรียกว่าเป็นไม้ประดับเยอะมากจริงเพราะบางทีดูชื่อแล้วเนี่ยถามว่าเราจะดูเหรอกาตาร์เตะกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราจะดูจริงเหรอ
1: ตีสอง
2: นะตีสองอีกต่างหาก
1: แล้วตีห้าอันนี้ดูกันไหม
2: ถ้าอย่างบราซิลเจอกับโมร็อกโกฟังดูเหมือนน่าดูฟ
1: ังดีเลยนะโมร็อกโกที่สี่นะ
2: โมไม่เลวนะที่สี่ครั้งที่แล้ว
1: โมร็อกโกที่สี
2: ่แล้วก็
1: บราซิลนี่ตัวเต็งนะ
2: บราซิลเนี่ย
1: ตัวเต็งแชมป์โลก5สมัย
2: เข้ารอบมาแบบเหนื่อย
1: ก็ไม่เป็นไร
2: ใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีเฮติ
1: 8โมงเช้าอันนี้ต้องดูนะ
2: เจอกับสกอตแลนด์
1: ต้องดูนะเฮติกับสกอตอ่ะ ไปดูว่าอาหารเช้าเรามีอะไร
2: คือเป็นเรียกว่าดูของแปลกนะติงของแปลกนะแล้วก็พอ11โมงต่ออีกนะโอ้โหออสเตรเลียเจอกับตุรกีอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อันนี้ดูได้นะครับ
2: 11โมงวันอาทิตย์นะครับผมพอไปในนี้เยอรมนีเจอคูราเซาอันนี้พูดตามตรงเลยนะ
1: เที่ยงคืน
2: เที่ยงคืนคืนวันเที่ยงคืนคืนวันอาทิตย์ก็เรียกว่า
1: แต่ที่เยอรมันไอ้แต่ที่อเมริกานะ
2: แต่ที่อเมริกาอันเนี้ยถ้าอยากดูการถล่มประตูเยอะๆนะได้ดูเยอรมันได้ซ้อมยิงเพราะต้องยอมรับคูราเซาเนี่ยน้องใหม่
1: คือเดี๋ยวนี้ไอ้ดาวซันโวมันไม่ขลังเหมือนครับสมัยก่อนตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเกิดมุลเลอร์เนี่ยเขายิงแค่19ประตู
2: 9ประตู10ประตู
1: อะไรเงี้ย
2: ก็เป็น
1: เพราะมัน16ทีม
2: จำนวนทีมมันน้อย
1: มันอันเนี้ยทีมมันขนาดนี้แล้วเจอทีมอย่างเงี้ยคูราเซา
2: เจอคูราเซาเงี้ย
1: คูราเซาเจอกับเยอรมันเงี้ย
2: ครับผม
1: โอ้โหถล่มแหลกเลย
2: มันน่าจะยิงกันเยอะ
1: คายฮาเวิร์ดบอกกูเป็นดาวซันโบแน่นอนใช่ไหม
2: ช่วยกันปั้นหน่อยฮะฟอร์เรนเบสช่วยจ่ายเนี่ยแต่อย่างเงี้ยโอ้โหเนเธอร์แลนด์เจอญี่ปุ่นเงี้ย
1: อ
2: ันนี้น่าดู
1: อันเนี้ย
2: แต่เวลา
1: เผลอญี่ปุ่นจะชนะนะทำเล่นไป
2: เนเธอร์แลนด
1: ์ญี่ปุ่นอุ่นเครื่องไม่เคยแพ้ใคร
2: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วก็มีไอวอรี่โคสต์เจอกับเอกวาดอร์
1: หกโมงเช้า
2: หกโมงเช้าครับผมพอไปเก้าโมงสวีเดนเจอตูนิเซียอีก
1: สวีเดนปีนี้ก็แข็งแกร่ง
2: อิซักกลับมายิงแล้วนะ
1: พอล่าสุดอุ่นเครื่องก็แพ้ไง
2: แพ้นอร์เวย
1: ์แพ้ไป 3-1 ไงอิซักยิงได
2: ้เล่นดีกว่าตอนอยู่ลิเวอร์พูลเยอะเลยไม่ครับตอนนั้นมันเจ็บนะติงนะแล้วก็เนี่ยไม่เป็นไรคือโปรแกรมเยอะมากครับนะติงเราคงไล่ไม่หมดนะคร
1: ับ ไม่ต้องไล่นะคร
2: ับ แต่จะบอกว่ามันก็จะเริ่มกันสัปดาห์หน้าน
1: ะแต่
2: เรื่องจะดูไม่ดูเนี่ยก็ต้องมาว่ากัน
1: ทุกวันนี้นะครับ
2: ครับ
1: ก็ยังเตรียมทีมกันอยู
2: ่ใน
1: เครื่องแต่สิ่งหนึ่งที่จะเห็นว่า
2: ครับ
1: โลกจับตามอง
2: ครับ
1: อิหร่าน
2: อ
1: ิหร่านเนี่ยเขามีโปรแกรมเตะที่อเมริกา
2: ใช่ครับผม
1: สองสนามนะที่แคลิฟอร์เนียกับที่นิวเจอร์ซีย์มั้งประมาณนั้น
2: โอ้โหสองฝั่งเลยนะ
1: สองฝั่ง
2: ตาย
1: เขาเตะ
2: แกล้งกันจริงๆเลย
1: มันไม่ได้แกล้งอ่ะโปรแกรมเป็นอย่างนั้น
2: นั่นแหละครับ
1: แต่เตะที่อเมริกาแต่อิหร่านยังเข้าอเมริกาไม่ได้แล้วสงครามมันเริ่มกลับมาอีกแล้ว
2: กลับมาอีกแล้วเหรอ
1: แต่วันนี้น้ำมันขึ้นเลย
2: อาทิตย์ที่แล้วเห็นทำท่าจะแบบดีกันดีกัน
1: ไม่ดีแล้วล่าสุดเนี่ยอิหร่านไปบอมฐานทัพอเมริกันในตะวันออกกลางหลายประเทศทั้งบาเลนทั้งอะไรต่างๆเนี่ย
2: มันก็จะยังไงกันเลย
1: ล่าสุดเนี่ยแล้วก็จะปิดช่องแคบเฮอร์มุสใช่ไหม
2: เฮอร์มุสครับผม
1: เฮอร์มุสที่ปิดตลอดแล้ว
2: ไม่ปิดอีกแล้วเหรอ
1: ปิดอีกแล้ว
2: ตอนแรกให้ปล่อยให้ผ่านแบบ
1: ไม่ไหวมีเงื่อนไขอะไรตอนนี้ไม่ไขแล้วปิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อิหร่านเขาไปซ้อมอยู่ที่เม็กซิโกคือเท่าที่
2: จ่ออยู่ตรงนั้นก่อน
1: ก็ไม่ได้จ่อหรอกเขาก็อยากเข้าอเมริกาอยากไปคล้องสนามจริง
2: ใช่ครับ
1: แต่มันเข้าไม่ได
2: ้
1: เพราะอเมริกายังไม่อนุญาตคืออิหร่านเนี่ยนะเขาก็หลายประเทศเขาก็บอกว่าเอ
2: ้ครับ
1: มึงจะไปเหรอมึงจะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเสี่ยงนะเขาก็ดูแล้วอ้าวเพื่อกองทัพเพื
2: ่อ
1: ประเทศชาติเข
2: า
1: เขายินดีไปแล้วอิหร่านเนี่ยไม่มีชื่อดาวซันโวประจำทีมด้วยไอ้ที่ติดทีมชาติมา
2: เขา
1: 90กว่าครั้งมั้ง
2: ใช่ๆๆไ
1: อ้ที่ตรงนี้เป็นดาวซันโวเป็นคนแบกทีมอยู่นะนักเตะจำชื่อไม่ได้โทษฐานอะไรรู้ป่ะ
2: ฮะ
1: มันทะลึ่งไปมันไปเตะบอลอยู่ในลีกของซีเรียป่ะแล้วก็ไปถ่ายรูปกับประธานฟุตบอลซีเรียหรือประธานในที่ซีเรียซึ่งอิหร่านไม่ถูกกัน
2: ไม่ถูกกันอยู
1: ่อิหร่านก็เลยกูไม่เอามึงแล้ว
2: โอ้ใจกล้ามากเนี่ยตัดเลยนะเนี่ย
1: แล้วตัดดาวซันโบอ่ะ
2: โอ้โห
1: ตัดคนเก่งที่สุดในทีมอ่ะ
2: โอ้โห
1: นะแต่ว่า
2: ใจถึงใจถึง
1: แต่ว่าไปซ้อมอยู่ที่เม็กซิโกเขาบอกว่าอิหร่านก็รอบครอบนะขอวีซ่า3ประเทศเลย ขออเมริกาที่จะต้องไปแข่งใช่ไหมแล้วก็ขอเม็กซิโก
2: ครับผม
1: ขอแคนาดาปรากฏว่าตอนนี้เม็กซิโกตอบรับอิหร่านก็เลยไปซ้อมปักหลักซ้อมอยู่ที
2: ่
1: ที่เม็กซิโก
2: ครับผม
1: แล้วก็รอให้อเมริกา อนุญาตนะรอให้อเมริกาอนุญาตพออเมริกาอนุญาตแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเยอะแยะไปหมดก็แล้วแต่พี่ทําเขาคือเยอะแยะในที่นี้หมายถึงอะไร
2: ครับผม
1: พออนุญาตแล้ว คุณจะต้องลงแข่งแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของคุณแหละ
2: ใช่ใช่จริงก็ถูกของเขา
1: แล้วก็คือสมัยก่อนเนี่ยตอนนัตติงภาคมวยปล้ำเนี่ย
2: ครับผม
1: ก็มีนักกีฬามวยปล้ำจากอิหร่านได้เหรียญทองแดงโอลิมปิก
2: โอ้โหเรื่องพวกนี้พวกทางตะวันออกกลางเขาเก่งอยู่ใช่ไหม
1: แล้วยังไง
2: ครับ
1: เขาลี้ภัยไปลี้ภัยไปอยู่อเมริกาเลยแล้วก็ไปปล้ำมวยปล้ำจนเป็นแชมป์ของ WWE สมัยก่อน
2: อ๋อครับผม
1: นะ
2: ครับผม
1: ตอนนั้นเขาก็ยังไม่มีปัญหากันแต่ตอนนี้เขามีปัญหานะฮะมีปัญหาก็ต้องดูกันยาว
2: ๆ
1: ว่าฮิลานจะได้แข่งไหมนะครับ
2: ครับผม
1: ฮิลานจะได้แข่งหรือเปล่าย
2: ังต้องลุ้นกันอยู่ยังต้องลุ้นกันอยู
1: ่ก็มีคำถามอะไรว่าที่จะถามนัตติงอ่ะ
2: ตอนนี้ทางแฟนๆก็ยังไม่มีทักทายเข้ามามีแต่บอกว่าจะเห็นนัตติงภาคฟุตบอลโลกไหม
1: ไม่เห็นครับนัตติงเคยภาคฟุตบอลโลกสมัยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
2: ครับผม
1: แล้วก็น่าจะเป็นฟรองก์98
2: ปี90นัตติงก็ภาคผมก็ไปภาคกับนัตติง
1: แล้วก็98เนี่ยยังภาคอยู่นะครับแต่ตอนนั้นก็จะมีนักภาคเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดแล้วเขาก็เก่งๆอ่ะนะเขาก็ได้ไปแล้วตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นไปตามที่เราคาดเดาไว้เมื่อกี้นะครับว่าเขาก็จะมีทีมงานของเขาอยู่แล้วเพราะว่าทีมงานนี้ก็จะเป็นทีมงานของสยามกีฬาบ้างอะไรบ้างที่เขาภาคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอยู่เนี่ย
2: ใหม่ๆกัน
1: ที่เขาภาคพรีเมียร์ลีกอยู่เนี่ย
2: ครับผม
1: ครับก็ลองติดตามก็แล้วกันเพราะว่าน่าจะเป็นชุดที่ภาคชุดภาคฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
2: กันฮะ
1: แต่มันไม่น่าจะมีคุณหังคุณอะไร
2: อันนั้น
1: วันหนองสาอะไรไม่มี
2: ทางนั้นจะไม่ได้มาพา
1: จารุวัฒน์พิบไหวอะไร
2: จารุวัฒน์อะไรพวกนี
1: ้นอกจากเขาจะย้ายมาค่อยว่ากัน
2: ครับผมนัตติงนอกเหนือจากฟุตบอลโลกแล้วนัตติงฟุตบอลทีมชาติไทย
1: วันที่5นี่ไง
2: 5เนี่ยจะมีเตะอุ่นเครื่องอยู่แล้วเนี่ยนะ
1: จะอุ่นเครื่องกับคูเวตใช่ไหม
2: คูเวตครับผม
1: ก็ประกาศรายชื่อมา
2: ครับผม
1: แปลกๆเหมือนกันนะนี่พูดตรงๆนะ
2: นั่นสิครับ
1: ประกาศรายชื่อมาแปลกๆคือไปเรียกล่าสุดเนี่ยคือเจ้าไอ้นี่มันเจ็บไง
2: สุรชาติ
1: อิคลาสอ่ะอิคลาสสันหลน
2: สันหลนเจ็บ
1: ไปเจ็บนัดชิงเอฟเอคัพ
2: ครับผม
1: แล้วก็เลยต้องถอนตัว
2: ครับผม
1: ก็เรียกเอาปลาม
2: าสารีพิม
1: สุรชาติไหนจะว่าเขาเดี๋ยวเขาโกรธเอาน
2: ั่นน่ะสิ
1: สุรชาติสารีพิมซึ่ง
2: ครับผม
1: อันนี้ก็เก่งนะจอมมงนะอายุย่าง40
2: แล้วคือตอนแรกเห็นรายชื่อมาเนี่ยผมเรายังคุยกันเลยนะติงโอ้โหธีรศิลป์แดงดามา
1: คือเรานี่ไม่ใช่นะติงนะคุณไก่กุ้งแม่ง
2: กุ้งอะเมากันอย
1: ู่คือนะติงมองอย่างนี้นะครับว่า
2: ผม
1: อันนี้มองตาม
2: ครับ
1: ตามภาษาคนนัตติงก็แล้วกัน
2: ครับผม
1: คือชุดนี้มันไม่ได้ชุดที่ทางด้านของโค้ชนะฮะฮัตสันเน
2: ี่
1: ย
2: ทุนี่ฮัตสัน
1: จะเรียกมาเป็นอันนั้นถ้าเต็มตัวเพราะว่ามันยังขาดตัวเก่งๆอีกหลายตัวไม่ว่าจะเป็นในพวกสุบๆทั้งหลายเนี่ยสุพันนัทสุพโชคสุพชัยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ยังขาดอีกหลายตัวที
2: ่ชนะทิพย์ก็ไม่ได้มาม
1: ันยังขาดเพราะว่านักเตะอาจจะยังไม่พร้อม
2: ครับผม
1: ก็จะมีแล้วก็ยังจะเรียกก็เอาดาวรุ่งมาทั้งหมดมันก็ใช่ที
2: ่
1: อย่างคืนเนี้ยอิตาลีอุ่นเครื่องเนี่ย
2: ครับ
1: มีอิตาลีอุ่นเครื่องด้วยนะ
2: ฮะ
1: อิตาลีเอาเยาวชนมาเตะเลย
2: เยาวชนเตะเลย
1: เพราะว่าไอ้ชุดใหญ่กูไม่เอาละ
2: ยังไม่มันไม่ได้ไปบอลโลกไงตอนนี้ต้องเอาเด็กแล้วต้องปั้นเด็กแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยของฮัตสันเนี่ยแอนโทนีฮัตสันเนี่ยเรียกมาเนี่ยก็ต้องการจะดูนักเตะ1นักเตะชุดใหญ่คนที่ติดเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นเอราวัณกานิเย่
2: ครับผม
1: ธีรพัฒน์ปลื้มทอง
2: นี่ฟอร์มดีจริง
1: แล้วก็พัคณะอย่างเงี้ย
2: พัคณะคำยก
1: แล้วก็ไอคนที่เคยติดแล้วหลุดไปก็อย่างวีระเทพต้นพันนะ
2: ครับ
1: ทิติพันธ์พงษ์จันทร์นี่ก็กลับมาช่วงนี้นะครับ
2: กลับมาช่วงน
1: ี้แล้วก็ยังมีกฤษฎากาแมนอย่างเงี้ยนะ
2: กาแม
1: นแล้วก็คนที่นรุบดินนะที่เคยติดอดิศรพรมรักนี่กลับมาติดนะ
2: กลับมาติดครับ
1: ไอ้ทอมเบียนี่ติดช่วงที
2: ่
1: มงเท่าไง
2: เอเชีย
1: มงเท่าไง
2: ช่วยชะตาช่วยชีวิตเลย
1: ก็ต้องดูว่าเขาจะไหวไหมนะครับอย่างกองหน้าก็ยังมีจูด จูซุนซับเนี่ย
2: ครับผม
1: ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ต่อสัญญา
2: ไม่ได้ไปต่อกรินสบี
1: แล้วเนี่ยเขาก็น่าจะเอาประสบการณ์บอลยุโรปมาช่วยได้อ
2: ย่างไรที่ซ้อมมาอะไรเงี้ย
1: แล้วก็ธีรศิลป์ก็เห็นไหมคือจริงๆแล้วพอไอชุดที่จะไปแข่งชุดใหญ่จริงๆอ่
2: ะ
1: เขาก็ต้องเอาไม่ใช่ชุดนี้ซะทีเดียวเลย
2: ครับผม
1: อาจจะเรียกมาผสมอีกต้องหลายตัว
2: ครับผมเพียงแต่ว่าเอาพูดจริงนะนะติงไปเอาอย่างสุรชาติสายพิมพ์
1: ไอ้นี่ยังไม่มาเลยไอ้ที่ไอ
2: ้อ๋อไอ้
1: ลูกโซ
2: ่ลูกโซ่นิโคลัสมิคาสัน
1: ยังไม่ได้เรียกเลย
2: ก็อาจจะให้พักคำนะติงก็เพิ่งจบไป
1: อันนั้นแหละ
2: แต่ไม่แต่ผมกำลังมองว่าคือโอเคคุณเรียกตัวที่ติดทีมชาติมาหรืออะไรก็พอเข้าใจหรือจะเรียกดาวรุ่งมาก็เข้าใจแต่เรียกสุรชาติสารีพิมพ์มาคุณต้องการอะไรจากเขาน
1: าติงว่า
2: แฟนบอลจะคาดหวังอะไร
1: เขาต้องการให้สุรชาติเนี่ยอาจจะมาเป็นซุปเปอร์ซับช่วงท้ายๆซึ่งเป็นการลองทีมอ่ะ
2: ถ้าม
1: ีสุรชาติซึ่งเก่งในลูกกลางอากาศนะลูกมงแล้วก็การปะทะกองหน้าที่จะ
2: เก็บบอลได
1: ้จริงๆและตัวใหญ
2: ่ใช่ๆๆ
1: แต่เขาก็เอามาทดลอง
2: ครับผม
1: ทดลองวิธีการ
2: ทดลองระบบก่อน
1: ใช่ทดลองวิธีการแต่ถึงเวลาจริงเนี่ยอาจจะเรียกตัวอื่น
2: ให้ตัวอื่น
1: เพราะยังมีไอ้ตัวไอ้ที่เคยติดทีมชาติ
2: ครับผม
1: ซูซูกิอ่ะไอ้ทีมชาติอาเซียนอ่
2: ะ
1: ลูกครึ่งอ่ะใช่ไหมแล้วเจ็บไปอ่ะกลับมาแล้ว
2: ใช่
1: นั่นแหละ
2: ไอ้แพทริกใช่ไหม
1: แพทริกซับสั้นแล้วก็มีตัวหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถึงขนาดไม่มีตัวเลือก
2: ครับผม
1: แล้วมาเรียกเอาสุรชาติแต่ว่าวิธีการเล่นอ่ะ
2: คือต้องการดูวิธีการเล่นก่อน
1: ใช่เพราะว่าการเจอคูเวตในเล่นอย่างนี้แล้วเอาสุรชาติมาตัน
2: ม
1: ันก็เป็นไปได้นะครับ
2: ครับผม
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่เรียกสุรชาติเพราะนี่มันคือเกมอุ่นเครื่อง
2: คุณอุ่นเครื่อง
1: แล้วก็ไปเจอจีนก็จะอยู่วิธีการหนึ่งที่อาจจะต้องการความคล่องตัวของธีรศิลป
2: ์
1: อย่างเงี้ย
2: คลาสบอล
1: หรือเอาสุรชาติเข้ามาช่วย
2: มาช่วย
1: บางทางบางบอลคือวิธีการมันน่าติงว่าคุณแอนโทนีฮัสสันเนี่ยเขามีระบบของเขาวางแผนอย่าง
2: น
1: ี้เขาไม่ใช่ทีมอื่นที่ฟิกตัว
2: ฟิกตัวก็จะอยู่แต่กลุ่มนี้อะไรอย่างน
1: ี้แต่มันอาจจะ
2: ครับ
1: อาจจะได้ตัวที่มันมีตำแหน่งอยู่แล้วบางตำแหน่ง
2: ครับผม
1: แล้วถ้าเกิดตำแหน่งเนี้ยมันเจ็บหรือตำแหน่งเนี้ยมันไม่เหมาะกับการไปเล่นกับทีมนี
2: ้ฮะ
1: ตำแหน่งนี้มันน่าจะไปเจอกับทีมนี้อะไรอย่างเงี้ย
2: ครับผม
1: มันก็ได้มีตัวเลือกแล้วนักเตะก็ไปกำลังใจ
2: ถูก
1: อย่างสุรชาติเนี่ยเขา
2: หายไป
1: ตอนที่เขาเรียกตัวสุชาติอยู่แถวไม่รู้แม่ฮ่องสอนหรืออยู่ที่เชียงรายนะ
2: อ๋อครับผม
1: แล้วรู้ข่าวรู้ข่าวปุ๊บเนี่ยขับรถกลับมาเลยคือทีแรกอ่ะเขาจะมาตั้งแต่พอรู้ข่าวตอน2 ทุ่มเขาจะมาตั้งแต่3 ทุ่มที่นู่นแล้วขับรถมา
2: อ๋อครับผม
1: เขาบอกพอเหอะเดี๋ยวมึงไม่ไหว
2: นอนไปก่อนคืนนึงได้เลย
1: แล้วไปขับรถกลับมา
2: ตอนกลางวันดีกว่าน
1: ั่นแหละ
2: ตอนกลางวันดีกว่า
1: เพราะอะไรอ่ะเพราะนักเตะเนี่ยมันคือถือเป็นเกียรติ
2: เป็นเกียรตินะ
1: คือบางคนอย่างสุรชาติอย่างธีรศิลป์อย่างใครอ่ะ
2: ครับ
1: มันหมดละ
2: อ
1: ย่างนักเตะเงี้ยเอาว่าพูดตรงๆอ่ะ
2: ครับผม
1: ที่เมื่อกี้ถามเรื่องฟุตบอลโลกอ่
2: ะ
1: เคยพลาดรอเขาเรียกเหมือนกันถ้าเขาเรียกอ่ะไปนะ
2: เราก็ไปนะ
1: เพราะว่าถือเป็นเกียรติถือเป็นมันเป็นสิ่งที
2: ่ครับผม
1: กูยังไหวอยู
2: ่
1: แต่ถ้าไม่เรียกมันก็ทำใจมานานแล้วเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่พลาดเนี่ยปี98
2: ฟุตบอลโลก98เน
1: า
2: ะ
1: ฟอร์ม98
2: หลังจากนั้นก็เราก็เป็นรุ่นใหม่ละเป็น
1: ไม่หลังจากนั้นเขาไม่เรียกไงเขาไม่เรียกเราก็ไม่ได้ไป
2: เราก็ไม่ได้ไปครับผม
1: เหมือนทุกวันเนี้ยเขาให้ภาควอลเลย์บอล VNL
2: ครับผม
1: ไม่ใช่คู่ไทยเราเลือกไม่ได
2: ้ครับผม
1: เขาให้ภาคตีหนึ่งตีสองห้าทุ่มเที่ยงคืน
2: เจ็ดโมงเช้า
1: เราก็ไป
2: พรุ่งนี้อะไรเงี้ย
1: ใช่เราก็ไปพร
2: ุ่
1: งนี้ภาคเยอรมันกับแคนาดา
2: ถ้าจริงจริงน่าจะบอกแฟนๆหน่อยนะบอกพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าวอลเลย์บอลเนชั่นลีก
1: นะโมโนแบ็กครับ
2: อ
1: ะไรเงี้ยคือ
2: ครับ
1: การเรียกเราไปภาคเนี่ย
2: ครับ
1: ถือเป็นเกียรติ
2: ครับผม
1: ไม่ใช่เขาเป็นเกียรตินะเราอะเป็นเกียรติ
2: เราเป็นเกียรตินะ
1: เรามีความสุขมากเพราะอะไรเพราะเราเลยวัย
2: ฮะ
1: เราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเจเนเรชันของกลุ่มเขา
2: ถูก
1: ถ้ากลุ่มเขา
2: ครับ
1: ถ้ากลุ่มเขาเป็นคนคัดกันอ่ะ
2: ครับผม
1: กลุ่มนักพากย์เขาไม่เรียกเราหรอก
2: ฮะ
1: ถูกไหม
2: ใช่ใช่
1: เพราะว่าเขาก็อยากจะได้คนที่มันเข้าใจกันเข้าใจวิธีการพูดกันแต่แล้วเวลาเราไปกับอยู่กับเขาเนี่ยเขาก็ต้องเกรงใจเราอย่างเงี้ยนึกออกไหม
2: ถูก
1: เหมือนเอาตรงๆเลยเหมือนรักกับกุ้งเนี่ยจัดอ่ะ
2: ครับ
1: รักไม่อยากจัดกับนติงรักไม่อยากกุ้งก็ไม่ได้อยากจัดกับนติงถ้าเทียบกันระหว่างรักกับกุ้ง
2: ครับผม
1: รักกับนติงกุ้งกับนติง
2: ครับผม
1: รักบอกผมขอเลือกกับกุ้งกับกุ้งดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอิสระกว่า
2: ลื่น
1: มันสามารถที่จะทำกันได
2: ้ใช่ไหมนะติงก็เพลิน
1: มึงไม่ต้องพูดคืออย่างนี้เราต้องเข้าใจ
2: เราก็จะเงียบไป
1: เราก็ต้องเข้าใจหรือบอกว่าเพราะว่าถ้ารักจัดกับนะติงเนี่ยไรก็ได้แต่
2: อ
1: ่าเพราะว่า
2: อุ้ยผมชงเยอะวันนี
1: ้แต่ถ้ารักจัดกับกุ้งเนี่ยมันได้แทรกลูกเล่นลูกอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าคนละเจเนเรชันคนละสมัยมันก็ต้องเข้าใจกันนะอันนี้เข้าใจกัน
2: แต่ว่าแล้วยังไงนัตติงก็ต้องมาแหละเพราะว่ารายการนี้มันคือนัตติงมาแล้ว
1: ก็เข้าใจแต่หมายความว่าไม่เกี่ยวกันอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะไม่ได้เกี่ยวกันตรงนั้นนะครับก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าทำไมเขาถึงได้เรียกนักเตะมาอย่างนี้บางคนเนี่ยโอ้โหแทบจะเลิกกันแล้วสุรชาติอะไรเงี้ย
2: นัตติง
1: อดีศรเนี่ยเพิ่งกลับมาติดอย่างเงี้ย
2: ถ้าเกิดเราเห็นสุรชาติลงเป็นศูนย์หน้าคู่กับธีรศิลป์นี่ต้องเป็นประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยเลยนะนัตติง
1: อายุ39กับอายุ40นะ
2: ศูนย์หน้าคู่ทีมชาติไทยอายุ80อายุรวมกัน80
1: 70กว่าน่าจะจะ80แหละ
2: ใกล้ๆ80น่าสนใจมากนะติงอันนี้น่าสนใจมาก
1: คือเขาคงไม่ได้เอาไป
2: คือยังไง
1: สนุกหรอกแต่นัตติงกำลังจะบอกว่าเขามองถึงวิธีการว่าคน
2: โอเคเข้าใจอ
1: ย่างเงี้ยคือคน
2: ทดลองระบบ
1: คนเป็นโค้ชอ่ะเขาไม่ได้มองอายุละ
2: ครับผม
1: เขามองว่าเขาจะเล่นยังไง
2: ครับผม
1: เขาจะเอาตัวเนี้ยบางคนก็เหมือนกับอังกฤษเนี่ยไม่เอาแม็กควายไปทั้งที่ผลงานดีเอาจอห์นสโตนไปก็บอกไอ้ฮะมึงเป็นเยอรมันนี่ว่ามึงไม่อังกฤษ
2: ต้องการมาทำลายอังกฤษหรือเปล่า
1: ใช่ไหมมันไม่ได้นัตติงอยู่จุฬานี่พูดตรงๆเลย
2: ครับผม
1: จุฬายังใช้ระบบเดิมอยู
2: ่ฮะ
1: คือจะต้องเอาคนนี้ฟิกไปมันก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยบอลจุฬาก็ยังไม่ไปไกลเท่าที่ควร
2: อยู่อย่างเดิมนะ
1: ใช่เพราะมันรู้เลยไงว่าจะเล่นยังไง
2: ฮะ
1: คู่ต่อสู้รู้หมดเลย
2: ครับผม
1: ว่าอ๋อเล่นอย่างนี้เอง
2: เดี๋ยวก็ไอตัวนี้มาละอะไรอย่าง
1: นี้อันนี้ไม่ได้ว่าจุฬานะ
2: ครับผม
1: แต่บางทีเขาก็ไว้วางใจกันเท่านี
2: ้
1: แต่ถ้าสมมติว่าอันเนี้ยเราให้โอกาสเขาเป็นโค้ชแล้วเนี่ยแอนโทนีฮัสซันจะเอาใครมาเล่น
2: ครับผม
1: จะเอาคุณแป้งมาเตะบอลสมมติก็ต้อง
2: ยืนปีกขวาหน่อย
1: ก็ได้ คือเขาอาจจะ
2: แล้วเขารับผิดชอบเองไง
1: ใช่เขาเป็นคนรับผิดชอบไงเขาอาจจะมองเกมว่ามันจะเป็นยังไงนี่มันอุ่นเครื่องนะมันไม่ใช่เกมชี้เป็นชี้ตายอะไรเน
2: ี่
1: ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าการเอาทั้งวริชชูทองณัฐพงษ์สาริยาเฮ้ยมันชลบุรีนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยแบงคอกไม่ใช
2: ่
1: บางคนเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยต้องถ่ายอากาศเท่านั้น
2: อ๋อ
1: ต้องท่าเรือเท่านั้นแล้วใครเป็นโค้ชก็
2: จะเอา
1: สิทธิ์ของเขามาแหละ
2: ลูกศิษย์มาม
1: ันก็เลยทำให
2: ้บ
1: อลเราไม่ขยับเท่าที่ควร
2: ครับ
1: อันนี้เราต้องให้เกียรติกันแล้วเป็นบอลสมัยใหม่อ่ะเขาจะมีวิธีการเล่นของเขา
2: ฮะ
1: นะครับ
2: ฮะใช่ครับผมก็อย่างไรแฟนบอลก็ตามเชียร์อยู่แล้วนะติงที่ทีมชาติไทยลงเตะเนี่ยก็วันที่ห้าวันที่ห้าแล้วก็วันที่เก้านะครับห้าแล้วก็เก้าม
1: ีถึงใช่แต่วันที่เก้าเนี่ยไปเตะที่เมืองจีนนะ
2: ฮะอ๋อวันที่ห้านี่บุกไปจีนเลยนะ
1: ใช่คือเหตุผลใหญ่อะนะติงมองว่าเขาจะมองที่เอราวันการิเย
2: ่
1: มองที่จูดซุนซับเบลแล้วก็มองที่เจ้าเป่าธีรพัฒน์เกลือทอง
2: เนี่ยนะ
1: เพราะว่า3คนเนี้ยขึ้นชั้นมาเอราวันกับ จูดจูดเคยเล่นแล้ว
2: จูดเคยมาเล่นแล้ว
1: แต่ว่าจูดก็ยังไม่ได้เล่นเต็มแมตช
2: ์ยังไม่ได้เต็มแมตช์ครับผมครับผม
1: นะครับ
2: แต่ว่าโอ้โหทุ่มเทมากนะติงจูด
1: แล้วล่าสุดธีรพัฒน์พือทองก็เพิ่งยิงประตูได
2: ้ยิงนะ
1: แต่ว่ายังเด็กมากเลย
2: ครับ9
1: เอง
2: ครับผม
1: นั่นแหละ
2: ชุดนี้ก็มีเด็กๆหลายคนนะติงเนี่ย
1: ถ้าธีรพัฒน์จะจับคู่กับ
2: ครับเอาใครเดียเอาเนี่ยคณะลงมาเล่นเลย
1: ไม่ใช่เนี่ยธีรพัฒน์จับคู่กับ
2: จูดเหรอ
1: ไม่ใช่จูดเนี่ยธีรศิลป์อย่าง
2: น
1: ี
2: ้ธีรศิลป
1: ์เจ้าไอ้นั่น
2: นี่ก็สุรชาติ
1: เ
2: ฉลี่ยพอดีไงอายุเฉลี่ย
1: 19กับ40
2: 19บวกกับ40เป็น60
1: พ่อกับลูกอ่ะ
2: พ่อกับลูกเล่นกันเดี๋ยวอาจจะต้องมีข้อมูลไงว่าสมัยที่สุรชาติติดทีมชาติครั้งแรกธีรพัฒน์ยังไม่เกิดอะไรประมาณนี้นะติงอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได
1: ้แต่ตอนที่
2: ต้องไปดูผมไม่แน่ใจ
1: ธีรพัฒน์ไอ้เจ้าอะไรอ่ะลืมชื่อไปแล้ว
2: นะสุรชาติ
1: สุรชาติสายพิมพ์เนี่ย
2: ครับผม
1: เขาก็ไม่ได้แบบว่าโด่งดังในตำแหน่งศูนย์หน้าซะทีเดียวนะ
2: ครับผม
1: แล้วก็นะเขาก็ไม่ได้เป็นศูนย์หน้าระดับธีรศิลป์
2: อ
1: ่ะระเบิดระเบ้อเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยมันมีศูนย์หน้าอยู่
2: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเจ้าลีซอ
2: ร์ครับผม
1: ลีซอร์มี
2: ถูก
1: ใครอีกอ่ะ
2: มีไอ้สมปองสอนแล็บ
1: สมปองสอนแล็บซึ่งสมปองก็เหมือนกับเจ้านี่แหละ
2: สุรชาติเน
1: ี่
2: ย
1: คือนานๆติดเขากรอบ
2: ติดหลุด
1: ๆแล้วสุรชาติสารีพิมพ์เขาก็เป็นศูนย์หน้าแบบเรียกศูนย์หน้าโบราณใช้ร่างกายแล้วก็เบียดมงอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ชนอะไรอย่างงี
1: ้นะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนมันจะมีศูนย์หน้าที่แม้กระทั่ง

0: เจ้าไปอุตส่าห์ทักทายส่งท้ายมา
1: บอกว่าช่วงท้ายของรายการแล้วมารอส่งนัดติงนักภาคมวยปล้ำอันดับต้นๆพิรักฟันสองหน้าตาดีเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านขอบคุณมาก
2: คุณพิรักเนี่ยบอกตรงนั้นหน้าตาดีจริง
1: ๆโอ้โหสาธุ
2: เป็นหนึ่งในผู้บริหาร
1: โอ้โห
2: ที่หน้าตาดีนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเอ็มไม่รู้ว่าเขาบอกว่าผู้บริหารของ SCG ก็เป็นสาธิตจุฬานะ
1: อ๋อ SCB
2: SCB
1: ธนาคาร
2: ใช่ไหม
1: ซีดี26นะติงCEO เลยCEO ของ SCB เลย
2: นะติงเคยสอนบ่อยไม่รู้น่าจะสอนนะ
1: 26ต้องสอนอยู่แล้วนะติงถ้าสนับสนุนรายการเราก็ดีนะ
2: ไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นถึงขนาด
1: CEO เลยครับนะติง CEO เลยครับ
2: CEO ก็ CEO ของเครือซีเมนต์เนี่ย
1: ฮะของปตท.
2: ปตท.ไง
1: พี่คงกระพัน
2: นี่เด็กนักติงเลย
1: แน่นอนอยู่แล้วทีมฟุตบอลผมเสียบแกมาแล้ว
2: บอลมาแล้ว
1: แกผมเล่นแบ็คซ้ายแกเล่นปีกขวา
2: แกไม่โตเลยนะตัวนิดเดียว
1: แกดึงโยกซ้ายโยกขวาผมเสียบความเลย
2: เป็นคนเดียวที่แต่งตัวดีที่สุดในทีม
1: โอเคครับผมนักติงวันนี้เข้าช่วงท้ายรายการแล้วก็ต้องขอขอบคุณสสส.นักติงต้นรายการเราไม่ได้ขอบคุณสสส.เลย
2: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1: ส
2: คร.เครือข่ายองค์กรงดเหล้า
1: ครับผม
2: แล้วก็มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
1: ครับผมก็ยังไง
2: ฟุตบอลโลกคราวนี
1: ้
2: นึกถึงพวกเราบ้างนะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1: ผม
2: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าแล้วก็มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
1: ใช่เลย
2: นึกถึงอะไรคุณจะคิดจะทำอะไรอ่ะพวกคุณมองดิพวกเราทำงานหนักเพื่อให้ประเทศไทยเราเนี่ยไม่ล่มจม
1: ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยง
2: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ควรจะอย่าไปยุ่งกับมัน
1: อย่าไปยุ่งกับม
2: ัน นะฮะ
1: ใช่ครับ
2: นึกถึงพวกเราบ้าง
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องคุยกันยาวเลยเรื่องนี้เพราะ
2: สัปดาห์หน้า
1: จะเปิดฤดูกาลแล้ว
2: สัปดาห์หน้าจะเป็นใคร
1: ก็เป็นผมกับกุ้งครับ
2: เห็นไหม
1: นัตติงภาคแบดไอ้ภาควอลเล่ย์ไง
2: ภาควอลเล่ย์
1: 5 ทุ่มไง
2: สัปดาห์หน้าภาค5 ทุ่ม
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าว่ากันต่อ
2: ครับวันนี้ลากันไปก่อน
1: สวัสดีครับ

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆเสร็จเปิ้ลหน่อยสิ

0: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิดความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
7: คุยครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
8: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
0: รายการที่เล่นที่จริง
1: คิดแบบเด็กวัด
0: คุยสมบัติสำนวนแบบบ้าน
1: ๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
0: คลื่นข่าว 97 FM
1: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากล
0: กับดร.สุรวงศ์วัฒนกุล
1: โบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
0: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคิดความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษถือว่าพ้นโทษและปลดกำไร EM ได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษถือว่าพ้นโทษและปลดกำไร EM ได้ทันที
6: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวาระดังกล่าวสำหรับข้อสงสัยในประเด็นระยะเวลาการรับโทษที่เหลืออยู่ของนายทักษิณซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่ายังเหลือโทษจำคุกอีก1เดือน10วันนั้นพลตำรวจโทรุทธพลชี้แจงว่าตามข้อกฎหมายนายทักษิณจะถือว่าพ้นโทษในทันทีเนื่องจากเข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามมาตรา8แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งกำหนดให้ผู้ที่เหลือโทษจำคุกไม่ถึง1ปีได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษและสามารถดำเนินการปลดได้ทันทีเช่นเดียวกันปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแสดงความยินดีนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษชี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเล็งขอรับคำปรึกษาในการทำงานนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยระบุว่าแม้ส่วนตัวจะยังไม่ได้ติดต่อหรือโทรศัพท์ไปเพื่อแสดงความยินดีโดยตรงแต่ภาพรวมถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งสำหรับนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวาระนี้นายทักษิณเป็นบุคคลที่มีความผูกพันและเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกพรรคมาอย่างยาวนานเชื่อมั่นว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจะไม่ได้เข้ามาแทรกแซงหรือยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของพรรคโดยเฉพาะการชี้นำหรือให้คำแนะนำในภาพรวมเนื่อง องจากพรรคเพื่อไทยมีโครงสร้างการบริหารงานผ่านคณะกรรมการบริหารพรรคที่ชัดเจนและเป็นระบบอยู่แล้วในส่วนของการขอรับคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนั้นประเมินว่านายทักษิณเป็นอดีตผู้นำประเทศที่มีวิสัยทัศน์และประสบการณ์บริหารที่สั่งสมมาอย่างมากมายหากได้รับคำแนะนำก็ถือเป็นเรื่องที่ดีและหากมีโอกาสที่เหมาะสมในอนาคตตนอาจนำแนวทางการทำงานบางประเด็นไปขอรับคำปรึกษาจังหวัดนครพนมส่งมอบบ้านพอเพียง5หลังเติมความมั่นคงให้ครอบครัวยากไร้ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
7: จังหวัดนครพนมเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยจัดพิธีส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่ครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมจำนวน5หลังโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการบ้านพอเพียงมีเป้าหมายช่วยเหลือครัวเรือนยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ.ช.ผ่านการดำเนินงานร่วมกับสภาองค์กรชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่สำหรับปีงบประมาณ 2,569 จังหวัดนครพนมได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการบ้านพอเพียงครอบคลุม25ตำบลจำนวน122ครัวเรือนวงเงินรวมกว่า 4.57 ล้านบาทขณะที่เทศบาลตำบลหนองญาติได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน5ครัวเรือนรวม 187,500 บาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืนคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ก ีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
3: กีฬาพารวย
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
4: แล้วพบกันนะครับ
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
2: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
7: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
8: ้คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
9: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: บ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มวลเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
11: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 น.ถึง 19:00 น.กับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
7: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายและนราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
8: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
9: ยูโรลีกโฟกัส

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้กลับมาพบกันในช่วง EuroLeague Focus 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสวรรณจันทรากุ๊บรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันแล้วนะว่าหน้าตาของรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลทั่วยุโรปทั้ง3ถ้วยนะครับเอาจริงๆ2ถ้วยแหละนะเพราะว่ามันมีการเล่นเพลย์ออฟกันเนี่ยในถ้วยแชมเปี้ยนลีกกับทางคอนเฟอเรนซ์ลีกอยู่ณเวลานี้กับยูโรปาลีกนะครับอยู่ณเวลานี้นะ2ถ้วยด้วยกันนะครับที่ร่วมทำการแข่งขันเพลย์ออฟอยู่ใช่ยูโรไอเจ้าคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ด้วยนะครับก็ทั้งหมด3ถ้วยด้วยกันที่จะทำการแข่งขันกันในกลางสัปดาห์นี้แล้วเราก็จะได้เห็นกันแล้วว่าทีมไหนบ้างนะครับที่จะได้เข้าไปรอบ16ทีมสุดท้ายนะซึ่งสถานการณ์จากนัดแรกที่ผ่านมานี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายทีมนะครับตกที่นั่งลำบากพอสมควรเลยแหละอย่างในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็เป็นทั้ง3ทีมของอิตาลีเลยที่ในนัดที่2จะได้โอกาสกลับมาเล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่ว่าสกอร์เนี่ยตามหลังอยู่ค่อนข้างห่างพอสมควรเลยอย่างในกรณีของอินเตอร์มิลานแม้ว่าสถานการณ์ในกัลโชซิเลียณเวลานี้เนี่ยพวกเขาจะนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับสำหรับทางอินเตอร์มิลานนะมี64คะแนนนำมาห่างอันดับ2อย่างเอซิมิลานถึง10คะแนนเลยนะครับในตารางเกาโชนะแต่ว่าในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนัดแรกครับของการเล่นเพลย์ออฟพวกเขาบุกไปเยือนโบโดกริมแล้วก็ไปพ่ายให้กับโบโดกริมมาถึง3ประตูต่อ1นั่นก็คือว่าในกลางสัปดาห์นี้เนี่ยอินเตอร์มิลานจะได้กลับมาเล่นในจูเซเป้เมซ่านะครับในบ้านของเจ้าตัวเองนะที่อิตาลีนะครับในเมืองมิลานเนี่ยแล้วก็โจทย์แรกเลยคือต้องเอาชนะโบโดกริมให้ได้ 2-0 ขึ้นไปนะครับห้ามเสียประตูเพิ่มเพราะว่าถ้าเสียประตูเพิ่มจะต้องเบิ้ลทบไปอีก1ประตูทันทีก็ในนัดแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะทีมอย่างโบโดกริมนะครับพวกเขาเนี่ยผลงานในแชมเปี้ยนลีกถือว่าเซอร์ไพรส์สุดๆเลยเหมือนกันโบโดกริมเนี่ยเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้3ประตูต่อ1นะครับในแชมเปี้ยนลีกนะในรอบลีกแล้วก็นัดสุดท้ายของรอบลีกครับบุกไปเยือนอาราติโกมาดริดก็บุกไปเอาชนะมาได้2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการเจอจากทีมจากอิตาลีมาแล้วด้วยนะครับก็คือเล่นในบ้านเจอยูเวนตุสแม้ว่าจะแพ้ก็ตามแต่ว่าก็แพ้แบบเฉือนๆเท่านั้นเองนะแพ้ไปเพียงแค่2ประตูต่อ3นะครับโอ้ฟอร์มดีสุดๆเลยนะสำหรับโบโดกริมถ้าหากว่าให้มานั่งดูตัวผู้เล่นแล้วก็โอ้โหส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวภายในประเทศแหละครับเป็นตัวนอร์เวย์ซะส่วนใหญ่เลยนักเตะสแกนดิเนเวียนทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยถ้ามาไล่เรียงดูรายชื่อแล้วเนี่ยก็มีเพียงแค่นอร์เวย์กับเดนมาร์กเท่านั้นเองสำหรับโบโดกริมชุดนี้นะแต่ผลงานน่าเหลือเชื่อมากๆครับแล้วก็ถ้ามานั่งดูจากอายุนักเตะค่อนข้างที่จะอยู่ในค่าเฉลี่ยที่20กลางๆเท่านั้นเองก็เป็นทีมที่น่าจะใช้คำว่าทีมพลังหนุ่มได้อีกทีมหนึ่งเลยครับสำหรับโบโดกริมแต่การบุกไปเยือนถิ่นของเมืองมิลานเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโบโดกริมมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะความได้เปรียบอยู่คือการที่มีสกอร์นำอยู่2ประตูณเวลานี้นะก็น่าจะทำให้ค่อนข้างเล่นต้องรัดกลุ่มนะครับต้องรัดกลุ่มเนี่ยไม่พยายามครึ่งแรกก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเสียประตูนะครับแล้วก็ไปลุ้นในครึ่งหลังเอาส่วนอินเตอร์มิลานนี่
ณเวลานี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นจ่าฝูงของเกาโชซีเรียอยู่ฟอร์มในเกาโชเนี่ยดีสุดๆเลยนะครับนำจ่าฝูงแบบที่ทิ้งห่างอันดับสองอย่างเอซิมิลานไปไกลอยู่พอสมควรนะ10 คะแนนด้วยกันนัดล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะบุกไปชนะเลเช่มาได้2-0ครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอยู่ในจุดที่ฟอร์มกำลังดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ดึงมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างมาเรียคันจี้พอมาเล่นในอิตาลีแล้วก็ฟอร์มดีนะครับฟอร์มดีใช้ได้เลยแหละรวมไปถึงในตำแหน่งตัวรุกนะครับเจ้าหนุ่มเอสโปซิโต้นี่ก็โอ้โหฟอร์มดีวันดีคืนรูปร่างสูงใหญ่นะครับฟรานเชสโกปิโอเอสโปซิโต้เนี่ยวัยเพียงแค่20 ปีครับแต่ว่าถ้าดูจากผลงานในการได้ลงเล่นให้กับอินเตอร์มิลานแล้วก็มันค่อนข้างชัดเจนครับว่ามีความกล้าเล่นมีความมั่นใจนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยสัญชาตญาณความเป็นศูนย์หน้าเนี่ยค่อนข้างสูงเลยแหละนะสำหรับทางฟรานเชสโกเอสโปซิโตนะครับจนไปถึงก่อนหน้านี้ก็เห็นข่าวแวบๆอยู่กันนะว่ามีทีมจากอังกฤษให้ความสนใจแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดแต่ทีมนั้นจะเป็นอาร์เซนอลนะครับที่ให้ความสนใจเจ้าหนุ่มเอสโปซิโตอยู่วัยเพียงแค่20 ปีครับราคาตามประเมินณเวลานี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะ34-35 ล้านยูโรได้อยู่นะครับสำหรับศูนย์หน้าวัย20 ปีที่ส่วนตัวผมชอบนะผมเห็นผลงานของฟรานเชสโกเอสโปซิโตในช่วงที่ได้ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์คลับเวิลด์คัพนะครับเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาใช้ได้เลยนะครับผลงานดีใช้ได้เลยแหละนะฤดูกาลนี้เนี่ยลงเล่นให้กับอินเตอร์มิลานไปถึง24 นัดนะครับทำไป4 ประตูกับ4 แอสซิสต์น่าจะเป็นตัวความหวังของทั้งอินเตอร์มิลานแล้วก็ทีมชาติอิตาลีในอนาคตได้ดีเลยสำหรับอินโปซิโตสัญญาของเขานี่ก็มียาวกับอินเตอร์มิลานไปถึงปี2030นะครับก็อีก4 ปีครับอยู่ได้ยาวๆกับอินเตอร์ถ้าไม่โดนขายก่อนนะถ้าไม่มีใครที่เสนอราคาสวยๆมาให้กับอินเตอร์ก็น่าจะยังได้อยู่กับอินเตอร์ต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงหลังมานี้ก็เห็นได้ลงเล่นบ่อยขึ้นมากๆแล้วก็สำหรับอาวุธลับอีกอย่างหนึ่งของอินเตอร์ก็นั่นก็ต้องพูดถึงนี่เลยครับลาวตาโรมาร์ติเนสซึ่งมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าในกลางสัปดาห์นี้จะได้กลับมาลงเล่นให้กับอินเตอร์มิลานหรือเปล่าเพราะว่าลาวตาโรมาร์ติเนสเนี่ยปีนี้นี่ระเบิดฟอร์มใช้ได้เลย25 นัด14 ประตูในเกาโชซิลานะครับส่วนในแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้เนี่ย8 นัดกดไป4 ประตูเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่ากลางสัปดาห์นี้เนี่ยจะลงเล่นให้กับอินเตอร์ได้หรือเปล่าในขณะที่อีก1 คนครับมาคุสตูรามนี่ก็มีข่าวว่าหลายทีมให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะส่วนหน้าฝรั่งเศสวัย28 ปีฤดูกาลนี้ก็อาจจะทำประตูได้น้อยลงไปสักหน่อยนะครับ20 นัดทำไปเพียงแค่7 ประตูในแชมเปี้ยนลีกก็8 นัด2 ประตูแต่ส่วนรวมภาพรวมแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาคุสตูรามเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่มันค่อนข้างที่จะทำให้แนวรุกของอินเตอร์มิลานลงตัวนะครับมาคุสตูรามนี่ก็จะเป็นประเภทพวกกระชากลากเลื้อยนะรอรับบอลแล้วก็คอยสร้างโอกาสให้กับเพื่อนนะครับเล่นร่วมกันกับลาวตาโรมาร์ติเนสเนี่ยโอ้โหเป็น2 คู่หูดูโอที่ฟอร์มร้อนแรงมากๆนะแล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะเป็นคู่หูมหาปลัยของอินเตอร์มิลานมาในช่วง2 ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับฤดูกาลนี้ก็ยังคงทำผลงานได้ดีแม้ว่าจำนวนประตูเนี่ยจะลดลงก็ตามนะซึ่งเชื่อว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่กลางสัปดาห์นี้อินเตอร์น่าจะสามารถเอาคืนโบโดกริมได้นะครับน่าจะเอาคืนได้นะครับเพราะว่าสกอร์เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย2 ลูกเพื่อที่จะทำให้สกอร์รวมมันกลับมาเสมอกันแล้วก็ไปลุ้นในช่วงต่อเวลาพิเศษอะไรก็ว่าไป
หรือถ้ามันลงล็อกสุดๆก็อาจจะยิงประตูไหลแล้วก็เข้ารอบต่อไปได้สบายๆเลยก็ได้ด้วยนะครับสำหรับเตอร์มิลานส่วนในคู่ต่อมานะครับผับบูชนัดแรกก็เล่นในบ้านเนี่ยเสมอกับแอตเลติโกมาดริดมาได้แบบสุดมันเลย3-3แล้วก็จากผลงานในช่วงหลังเนี่ยของแอตเลติโกมาดริดนะครับที่ผลการแข่งขันเนี่ยไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะสัปดาห์ก่อนก็ไปแพ้ลาโยกบาเยกาโนมาถึง3-0แม้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะถล่มอาร์ติโกมาดริดเนี่ยเล่นโคปาเดเรนะครับถล่มทางบาร์เซโลนามาถึง4-0แต่เป็นโคปาเดเรเขาเรียกว่าอะไรล่ะนัดแรกนะครับที่เจอกันนะตอนนี้คือปาเดเรนี่ก็อยู่ในรอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับนัดแรกก็ถล่มบาร์เซโลนามาได้ถึง4-0ต้องบอกว่าค่อนข้างพลิกล็อกถล่มทลายเลยเหมือนกันแต่ว่ามันก็เนี่ยแหละครับหลังจากถล่มก็มาแพ้กับลาโยถึง3-0แล้วก็กลางสัปดาห์ก็มาทำได้เพียงแค่เสมอผับบูส3-3อีกหากทั้งที่ขึ้นนำก่อน2-0ในครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยมาเจอคลับบูตามตีเสมอ2-2นะครับแล้วก็มาโชคดีได้ประตูกลับมาเป็น3-2นะสำหรับแอตเลติโกมาดริดแล้วก็สุดท้ายก็ยันสกอร์ไว้ไม่อยู่ครับนาทีที่89ก็มาเจอคลับบูตามตีเสมอเป็น3-3ส่วนในลาลิก้าสเปนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เปิดบ้านเอาชนะเอสปันยอลไปได้4-2แต่ด้วยผลงานการแข่งขันที่มันก็อาจจะใช้คำว่าเอาแน่นอนไม่ได้นะครับสำหรับทางอาเลติโกมาดริดณเวลานี้นะนัดส่งท้ายฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกรอบลีกก็เปิดบ้านแพ้กับโบรูกิมไป1-2อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีการตั้งคำถามขึ้นมาจากสื่อแล้วครับว่าหรือว่ามันจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่อาเลติโกมาดริดจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งโค้ชสักทีนะครับเพราะว่าไม่น่าเชื่อที่เดียโกซิเมโอเน่เนี่ยเขาอยู่ยาวกับอาเลติโกมาดริดเนี่ยมาถึง12-13ปีแล้วนะเผลอแป๊บเดียวเนี่ยอยู่มาเกินหลัก10ปีแล้วนะครับเดียโกซิเมโอเน่เนี่ยก็อยู่ตั้งแต่ปี2011ปีนี้นี่ปี2020แล้วนั่นหมายความว่าโอ้โหคุมทีมมาอย่างยาวนาน15ปีเข้าไปแล้วนะครับสำหรับดิโก้ซิโมเน่แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าพอช่วงหลังมานี้เนี่ยฟอร์มของอาร์เรโก้มาดริดเนี่ยมันเริ่มที่จะเป๋ๆให้เห็นหลายนัดนะไม่สามารถคุมความได้เปรียบได้นะครับสื่อก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะถึงเวลาแล้วนะสำหรับอาร์เรโก้มาดริดในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โค้ชรวมไปถึงนักเตะหลายๆคนเนี่ยในชุดนี้เนี่ยก็อาจจะต้องถึงเวลาที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเลือดกันแล้วหรือเปล่านะครับก็จะกลับมาเล่นในบ้านนะครับเจอกับคลับบูชซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะโฟกัสง่ายหน่อยพูดกันตามตรงนะเพราะว่านัดแรกเสมอกันมา3-3ทั้ง2ทีมเลยยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปได้ขอเพียงแค่มีทีมใดทีมหนึ่งยิงประตูได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโอกาสการเข้ารอบต่อไปก็จะสูงขึ้นมาทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นอาร์เรโก้มาดริดหรือว่าคลับบูชก็ตามก็คือด้วยความที่มันเสมอมาในนัดแรกแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่มีการนับเรื่องประตูอเวโกนะครับมันก็เหมือนกับวนกลับมาเป็นสกอร์0-0นั่นแหละแม้ว่าจะมีสกอร์เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตามถึงทีมละ3ประตูนะครับแต่ยังไงซะด้วยความที่เป็นอาร์เรโก้มาดริดเล่นในบ้านด้วยความเก๋าความเที่ยวของซิโมเน่เนี่ยส่วนตัวผมก็ยังเชื่อว่าโอกาสเข้ารอบต่อไปของอาร์เรโก้มาดริดยังดูสดใสมากกว่าคลับบูชนะครับทีมจากทางเบลเยียมนะสำหรับคลับบูชศูนย์หน้าอย่างอเล็กซานดราโซลอตนะครับอย่างไอ้เจ้าจูเลียนอวาเลสอะไรพวกนี้ก็ยังคงเป็นตัวอันตรายอยู่
องตุนกินส์มันอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงตัวที่ได้มาใหม่อย่างอเดโมล่าลุกมันนี่ก็โอ้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะกับเจ้าหนุ่มไนจีเรียนคนนี้นะครับลงเล่นในลาลิก้าสเปน3นัดที่ผ่านมาก็ทำไม่ได้1ประตูส่วนในแชมเปี้ยนลีกที่ลงเล่นให้กับอตเลติโกมาดริดก็คือนัดแรกนั่นแหละที่เล่นในการเจอกับคลับบูชก็ประเดิมสนามแชมเปี้ยนลีกกับอตเลติโกมาดริดนัดแรกก็ทำประตูได้ด้วยนะฟอร์มดีมากๆครับสำหรับอเดโมล่าลุกมันก็มีโอกาสที่อตเลติโกมาดริดจะกลับมาเก็บชัยชนะได้ในนัดที่2นั่นเองนะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับโอลิมเปียกอสก็เปิดบ้านแพ้กับเลเวอร์คูเซนไป0-2กลางสัปดาห์นี้เลเวอร์จะได้กลับมาเล่นในบ้านก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสกอร์นำอยู่ถึง2ลูกแล้วนะครับคาราบากเปิดบ้านแพ้กับนิวคาสเซิลมา1-6ก็เรียบร้อยครับคาราบากนะทีมจากอาเซอร์ไบจานชื่อชั้นนักเตะคุณภาพไม่มีทางที่จะทัดเทียมหรือว่าสู้ต่อกรได้กับทีมอย่างนิวคาสเซิลได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในนัดแรกเนี่ยก็เป็นแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยแหละครับที่ทำ4ประตูให้กับนิวคาสเซิลเลยนะแล้วก็เป็นแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกด้วยของแอนโทนีกอร์ดอนนะครับยิงประตูได้เร็วสุดเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรนิวคาสเซิลด้วยในแชมเปี้ยนลีกเพียงแค่ประมาณ3นาทีก็ทำประตูแรกให้กับนิวคาสเซิลได้แล้วนะครับแล้วก็ทำให้แอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยกลายเป็นนักเตะของนิวคาสเซิลคนแรกนะที่ทำประตูได้มากสุดในแชมเปี้ยนลีกนะครับแซงตำนานอย่างทางอลันเชลเลอร์ไปเลยนะก็ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกมากที่สุดด้วยนะครับสถิติแรกเป็นนักเตะที่ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกให้กับนิวคาสเซิลมากสุดนะคือนัดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือนัดที่15แล้วก็ในนัดนี้ที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นนัดที่16ของแอนโทนีกอร์ดอนในกรณีถ้านิวคาสเซิลไม่ได้พักตัวหลักตัวจริงอะไรนะยังคงใส่เต็มนะครับสถิติที่2ก็คืออย่างที่บอกไปครับทำประตูได้เร็วสุด122วิเท่านั้นก็อย่างที่บอกไปเกือบ3นาทีเท่านั้นเองนะก็ทำประตูได้แล้วนะครับแล้วก็สถิติที่3ก็คือการที่ทำประตูนะครับในฤดูกาลเดียวนะให้กับนิวคาสเซิลในทั่วยุโรปได้นะครับก็ฤดูกาลนี้เนี่ยก็ยิงให้กับนิวคาสเซิลไปแล้วเนี่ย10ประตูด้วยกันในแชมเปี้ยนลีกนับเฉพาะแค่แอนโทนีคอร์ดอนคนเดียวและที่มันน่าเหลือเชื่อก็คือ10ประตูที่ทำได้เนี่ยในฤดูกาลนี้ในการลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยทำให้แอนโทนีคอร์ดอนแซงหน้าอลันเชลเลอร์ไปแล้วนะครับกลายเป็นนักเตะนิวคาสเซิลที่ทำประตูได้มากสุดในทั่วยุโรปทั่วใหญ่ก็คือแชมเปี้ยนลีกในเวลานี้นั่นเองนะอลันเชลเลอร์ Chandler เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับถ้าพูดถึงชื่ออลันเชลเลอร์ Chandler แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็จะนึกถึงภาพการทำประตูถล่มทลายของศูนย์หน้าฮอตฮอตคนนี้นะนะครับที่โหเป็นตำนานเป็นสุดยอดนักเตะศูนย์หน้าของทีมชาติอังกฤษของนิวคาสเซิลยึดมั่นรักมั่นกับทีมสโมสรนี้เหลือเกินนะก็อยู่กับนิวคาสเซิลยาวๆจนแขวนสตาร์ทเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเคยพยายามตามจีบนะครับหลายทีมเคยพยายามที่จะมาขอเจรจาดึงตัวนิวคาสเซิลอลันเชลเลอร์จากนิวคาสเซิลแต่สุดท้ายอลันเชลเลอร์ก็ปฏิเสธปัดตกไปหมดเลยนะครับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนี่ก็เคยตามจีบตั้งแต่สมัยอยู่กับแบ็กเบิร์นที่พาแบ็กเบิร์นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกได้นะครับแล้วก็เป็นการแซงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยในฤดูกาลนั้นเซอร์ก็ไปติดต่อขอซื้ออลันเชลเลอร์กับแบ็กเบิร์นแต่ก็กลายเป็นว่าอลันเชลเลอร์ปฏิเสธนะแล้วก็เลือกที่มาอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเซอร์ก็เบนเป้าหันไปเอาทางแอนดี้โคจากนิวคาสเซิลมาแทนในยุคตั้งแต่ยุคต้นๆของพรีเมียร์ลีกณตอนนั้นเลยนะปี93-94อะไรประมาณนั้นนะครับ
ก็สำหรับแอนโทนีกอร์ดอนแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโหด้วยความที่มันระเบิดฟอร์มมากๆนะน่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าในตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยแอนโทนีกอร์ดอนก็สัญญากำลังจะหมดแล้วด้วยนะกำลังจะหมดแล้วนะครับนิวคาสเซิลจะยังสามารถล้างตัวอยู่กับทีมได้ต่อหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใครตามข่าวหรือใครเป็นแฟนข่าวลิเวอร์พูลก็จะเห็นมาโดยตลอดนะครับช่วง2-3 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมันจะมีข่าวแอนโทนีกอร์ดอนพัวพันกับลิเวอร์พูลมาโดยตลอดเลยซึ่งแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเด็กถิ่นลิเวอร์พูลโดยตรงเนี่ยแหละนะครับไต่เต้าขึ้นมาจากการเป็นเด็กอะคาเดมีของเอเวอร์ตันแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับของเอเวอร์ตันได้ทำผลงานได้ดีเลยนะก่อนที่นิวคาสเซิลเนี่ยจะมาดึงตัวไปในช่วงกลางฤดูกาล2023 2000 2022 2023นะครับค่าตัวก็ร่วมๆนะร่วมๆ50ล้านยูโรอยู่เหมือนกันนะครับในตอนที่ดึงไปจากเอเวอร์ตันนะก็หลายๆอย่างมันจำยอมนะครับเอเวอร์ตันก็โดนตรวจสอบโดนคำเตือนจากลีกฟุตบอลอยู่ด้วยณเวลานั้นเรื่องการควบคุมเรื่องการเงินนะครับเนื่องจากว่าโอ้โหสโมสรก็ลงทุนไปมหาศาลเลยช่วง2-3 ปีนะครับฤดูกาลเนี่ยก็ร่วมๆ100 ล้าน โดยตลอดนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าด้วยความที่มันบริหารทีมไม่ดีอ่ะทางเอเวอร์ตันนะครับก็เลยโดนตัดแต้มไปอยู่เหมือนกันนะเกือบตกชั้นแล้ว แอนโทนีกอร์ดอนก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่สุดท้ายแล้วเอเวอร์ตันก็ต้องยอมปล่อยตัวออกมาเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ทางการเงินของสโมสรเนี่ยมันคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองนะกอร์ดอนตอนนั้นก็จากบทสัมภาษณ์ก็เจ้าตัวก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขายังอยากอยู่กับเอเวอร์ตันแหละแต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจของทางสโมสรเนี่ยที่เลือกที่จะปล่อยเขาออกจากทีมนะแต่ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ดูแล้วก็แฮปปี้ดีนะครับกับชีวิตในเมืองนิวคาสเซิลนะสำหรับแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็รวมไปถึงปีนี้เนี่ยเขาก็ฟอร์มดีถือว่าฟอร์มดีใช้ได้เลยนะครับแม้ว่าในพรีเมียร์ลีกหลายๆนัดเนี่ยเขาจะทำผลงานได้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะแต่ว่าพอมาดูในผลงานแชมเปี้ยนลีกแล้วเนี่ยโอ้9 นัด10 ประตู2 แอสซิสต์นะครับอย่าลืมว่ากลางปีนี้เนี่ยอังกฤษจะได้ไปเล่นบอลโลกด้วยนะเพราะฉะนั้นนักเตะอังกฤษหลายๆคนเนี่ยต้องพยายามเค้นฟอร์มเก่งให้ได้เลยครับเพื่อที่จะได้เข้าตาของโทมัสทูเคิลแล้วก็จะได้ประกาศรายชื่อเรียกไปติดทีมชาติไปลุยฟุตบอลโลกนั่นเองนะก็เนี่ยแหละครับคือ3 สถิติที่แอนโทนีกอร์ดอนทำไว้ได้นะให้กับนิวคาสเซิลยิงมากสุดใน1 ฤดูกาลนะครับในทัวร์ยุโรปยิงประตูได้ไวสุดของสโมสรแล้วก็ลงเล่นมากสุดในทัวร์แชมเปี้ยนลีกนะก็อย่างที่บอกครับไม่น่าเชื่อว่ายุคก่อนหน้านี้เนี่ยนิวคาสเซิลเป็นทีมที่แทบไม่ได้จะไปเล่นฟุตบอลยุโรปเลยแม้ว่าจะมีตัวนักเตะฝีเท้าดีหลายๆคนนะครับเลฟเฟอร์ดินานนะดาวิดชิโนล่านะครับโรแบร์โตโซลาโนเอ่ยใครต่อใครเอ่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างศูนย์หน้าอย่างอารันเชเลอร์เงี้ยแต่โดยรวมแล้วนิวคาสเซิลก็โอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ยค่อนข้างน้อยนะค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับชื่อชั้นสโมสรชื่อชั้นของนักเตะอะไรต่างๆนั่นเนี่ยนะอ่ะต่อมาครับเบนฟิก้าก็เปิดบ้านแพ้ให้กับทางเรอัลมาดริดไป0-1ประตูชัยได้จากวินิซูสจูเนียร์แล้วก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงมาโดยตลอดนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับการที่อีกแล้ววินิซูสจูเนียร์โดนเหยียดผิวอีกแล้วนะครับแล้วก็โดยคู่กรณีเนี่ยก็เป็นทางเบสเตียนี่นะครับก็เป็นดาวรุ่งชาวอาร์เจนตินานะครับวัย20 ปีนะก็เป็นผู้เล่นในแนวรุกนะครับดาวรุ่งชาวอาร์เจนตินานะซึ่งเอาจริงๆอ่ะแม้ว่า
เบสเตียนี่เนี่ยจะบอกว่าเขาไม่ได้พูดเหยียดผิวใส่ทางวินิซูจูเนียนะแต่ด้วยลักษณะท่าทางที่มันแสดงออกมาณเวลานั้นนะครับหลังจากที่วินิซูจูเนียทำประตูขึ้นนำให้กับเรอัลมาดริดได้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวก็ไปล่อเป้าด้วยนะครับต้องใช้คำนี้จริงๆนะไปยืนเต้นสไตล์ซัมบ้านะครับตรงบริเวณมุมธงนะแล้วก็จังหวะพอดีตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอยู่ในมุมที่มันเป็นกลุ่มแฟนบอลเจ้าบ้านเบนฟิก้าด้วยหลังจากที่ไปเต้นลีลาซัมบ้าโชว์สเต็ปหลังจากที่ทำประตูได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าแฟนบอลเบนฟิก้าก็มองว่าเฮ้ยไอ้นี่ทำประตูได้แล้วมาเต้นยั่วเหรอนะก็มีการคว้างปาขวดน้ำแก้วน้ำใส่กันนะครับก็ต้องมีการแบบโอ้เข้าไปดึงวินิซูจกออกมาจากตรงนั้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เปสเตียนี่เนี่ยวิ่งเข้าไปก็ถ้าเป็นโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการเข้าไปต่อว่าแหละว่าแบบเฮ้ยทำไมยิงได้แล้วถึงไปยั่วยุอย่างนั้นต้องการจะปั่นประสาทเหรอทำไมถึงต้องทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นแบบโดยปกติทั่วไปนะแต่ที่อย่างนี้ไอสถานการณ์ณเวลานั้นเนี่ยเปสเตียนี่เนี่ยดันเอาเสื้อขึ้นมาปิดปากขึ้นมาปิดหน้านะครับแล้วก็มีการพูดเราจะเห็นได้ชัดเลยจากภาพนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็น่าจะได้เห็นภาพกันมาแล้วแหละว่ามันมีการพูดต่อว่าใส่ทางวินิซูจูเนียซึ่งพอมันมีประโยคนึงมันหลุดออกมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าวินิซูจูเนียก็ทำท่าว่าจะพุ่งเข้ามาเอาเรื่องเปสเตียนี่นะครับแล้วก็มีการทึดทัดกันจนผู้เล่นแล้วมาดริดรวมไปถึงผู้เล่นทางเบนฟิก้าเนี่ยก็ต้องมาจับแยก2คนนี้นะแล้วก็ส่งผลให้พอประโยคเด็ดประโยคนั้นมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยวินิซูจูเนียก็หันกลับวิ่งไปหาผู้ตัดสินเลยแล้วก็ไปแจ้งให้กับผู้ตัดสินว่าเฮ้ยมันมีการเหยียดผิวเกิดขึ้นไอ้เปสซีนี่เนี่ยมันใช้ถ้อยคำเหยียดผิวใส่ผมนะแล้วก็ผู้ตัดสินเมื่อได้ยินคำฟ้องอย่างนั้นออกมาแน่นอนครับว่ามันมีการเรียกร้องเรื่องการเหยียดผิวเรื่องอะไรกันมาโดยตลอดในช่วงรวมๆ10ปีที่ผ่านมาเนี้ยในวงการฟุตบอลนะครับแล้วก็จนทำให้มันเกิดการออกกฎขึ้นมาว่าถ้ามันมีกรณีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นจริงหรือว่าจะเป็นหูแว่วหูฝาดไปเองก็แล้วแต่เนี่ยแต่สิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องหยุดตรวจสอบเพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายแล้วก็สัญลักษณ์ของผู้ตัดสินที่จะเป็นการบ่งบอกว่าจะต้องมีการหยุดเกมนะเพื่อตรวจสอบว่าเฮ้ยมันมีการเหยียดผิวเกิดขึ้นนั่นก็คือการที่ผู้ตัดสินเนี่ยจะเอาแขนสองข้างเนี่ยนะครับมาประกบติดกันเป็นรูปตัวกากบาทแล้วก็ชูขึ้นมาให้กล้องได้เห็นให้ทีมงานสตาฟโค้ชนักเตะอะไรต่างๆเนี่ยผู้ช่วยผู้ตัดสินอะไรต่างๆหรือแม้แต่กล้องเนี่ยได้เห็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเฮ้ยมันมีการเหยียดผิวเกิดขึ้นนะก็คือทำเอาแขนสองข้างเนี่ยมาทับกันเป็นรูปกากบาทนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่าเหตุการณ์นี้ก็โอ้โหหยุดไปร่วมๆถ้าผมจำไม่ผิดนี่ก็10กว่านาทีได้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ถึงขั้นที่ว่านักเตะมาดริดก็ต้องมาช่วยกันห้ามปรามนะครับแล้วก็บางคนก็เข้าไปต่อว่าทางเปสเตียนี่ว่าเฮ้ยทำไมถึงใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมว่าอะไรเงี้ยนะซึ่งตามคำบอกเล่าของทางวินิซูจูเนียนั่นก็คือว่ามีการไปใช้ถ้อยคำที่เรียกวินิซูจูเนียเนี่ยว่าเป็นลิงนะครับหรือว่าเปรียบเทียบเหมือนเป็นลิงอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มันก็เลยทำให้ต้องมีการดู VAR เช็คกล้องนู่นนี่กันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าเปสเตนี่มันก็หัวหมออยู่เหมือนกันไอ้นี่มันก็น่าจะรอบจับอยู่เหมือนกันนะครับคือการมีการเอาดึงผ้าดึงคอเสื้อขึ้นมาปิดปากเพราะฉะนั้นมันก็เลยหลักฐานยังไม่แน่นพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าเอ๊ะมีการใช้ถ้อยคำเหยียดผิวเป็นถ้อยคำนั้นจริงหรือเปล่านะแล้วก็เบื้องต้นก็คือโดนใบเหลืองไปนะครับสำหรับทางเกสเซนี่นะส่วนวินิซูจูเนียเนี่ยก็โดนใบเหลืองไปตั้งแต่จังหวะที่
ไปเต้นในมุมธงแล้วเนี่ยซึ่งผู้ตัดสินมองว่าเป็นการไปยั่วยุแฟนบอลนะครับก็ได้ใบเหลืองเป็นการห้ามปรามไปนะทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านักเตะหลายๆคนของเรอัลมาดริดก็ยอมรับว่าไม่ได้ยินประโยคนั้นแบบเต็มๆก็จะมีเพียงแค่คิลิยานเอ็มบัปเป้นะครับที่ออกมายืนยันว่าเขาได้ยินคำนี้เลยชัดๆเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเปสซีนี่เนี่ยพูดออกมาถึง5ครั้งด้วยกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าในคลิปที่ออกมาหลังจากนั้นเนี่ยหรือว่าในภาพข่าวเนี่ยก็จะมีจังหวะที่โจเซ่มูรินโญ่เนี่ยเข้าไปปรามพฤติกรรมของวินิซูสจูเนียร์นะครับว่าแบบเอ้ยมันไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรอกนะเพราะว่าอย่าลืมว่าตำนานสโมสรของเบนฟิก้าอย่างยูเซบิโอก็เป็นคนผิวดำนะเป็นคนถ้าผมจำไม่ผิดนี่ยูเซบิโอน่าจะเป็นซิมบับเวหรือเปล่านะครับหรือว่าทีมไหนสักทีมเนี่ยแหละนะจะเป็นทีมจากเนี่ยแหละครับทางโซนแอฟริกาเนี่ยแหละนะเป็นชาวเชื้อสายแอฟริกันเนี่ยแหละนะครับก็เป็นคนผิวดำนะสำหรับยูเซบิโอนะครับเขาลงเล่นให้กับทีมชาติโมซัมบิกเป็นทีมชาติโมซัมบิกนะครับยูเซบิโอนะตำนานนักเตะของเบนฟิก้านะครับยูเซบิโอนะก็เล่นให้กับทีมชาติโมซัมบิกนะครับก็คือทีมจากแอฟริกานั่นแหละนะทวีแอฟริกาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์ของทางโจเซ่มูรินโญ่มาตั้งคำถามนะครับว่ามันก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะว่าทำไมนักเตะมันก็เป็นแค่วินิซูสจูเนียร์นะครับที่เขาตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องโดนเหยียดผิวแล้วมีเหตุการณ์เหยียดผิวเกิดขึ้นกับเพียงแค่วินิซูสจูเนียร์ตลอดเนี่ยมันก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับมามองในมุมนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับกับคำถามนี้กับคำพูดนี้ที่โจเซ่มูรินโญ่พูดออกมาในการแถลงข่าวกับทางสื่อหลังจากจบการแข่งขันนั่นเองนะครับเพราะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยวินิซิอุสจูเนียร์คนเดียวเนี่ยเจอเหตุการณ์เหยียดผิวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยรวม20ครั้งด้วยกันแล้วก็จากนัดแรกในการบุกไปเยือนเบนฟิก้าแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแน่นอนครับว่านัดที่2ในการที่เป็นเล่นที่มาดริดเนี่ยก็ต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับมูรินโญ่ต้องเตือนนักเตะตัวเองและทางสโมสรต้องพยายามขอความร่วมมือกับแฟนบอลที่จะตามไปเชียร์เบนฟิก้าที่มาดริดเนี่ยว่าอย่าแสดงพฤติกรรมอย่างนี้ออกมาอีกนะครับคือสโมสรก็มาปกป้องสโมสรว่าสโมสรเราไม่สนับสนุนการเหยียดผิวนะมูรินโญ่ก็ออกมาพูดในมุมที่ว่าผมยังไม่เชื่อใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเปสตีนี่หรือว่าคำพูดของวินิซูสจูเนียร์เพราะเมื่อเขาเข้าไปคุยกับนักเตะทั้งสองคนแล้วเนี่ย

เพศสภาพนะครับก็ถ้าเป็นอย่างบ้านเราก็น่าจะประมาณว่าแบบเอ้ยไอ้ขี้ฟ้องไอ้ตุ๊ดอะไรประมาณเนี้ยนะประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็เอาจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหยียดเพศหรือว่าเหยียดผิวเนี่ยมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นในวงการกีฬาแหละเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกเราก็มันควรจะอยู่ในจุดที่เปิดรับเรื่องเพศสภาพเรื่องสีผิวที่มันแตกต่างกันได้นานแล้วด้วยนะในเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ากลุ่ม LGBTQ กลุ่มเรื่องสีผิวเรื่องชาติพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีการเรียกร้องมาโดยตลอดมีองค์กรนู้นองค์กรนี้นะครับขึ้นมามีแคมเปญเรียกร้องอยู่โดยตลอดนะก็เปซินี่สุดท้ายแล้วก็โดนแบนนะครับในกลางสัปดาห์นี้ก็จะไม่ได้ไปเล่นที่มาดริดนั่นเองนะก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับว่ามันจะมีเหตุการณ์เดือดๆเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าสำหรับในนัดกลางสัปดาห์ที่ถึงนี้นะเบนฟิก้าของมูรินโญ่ซึ่งเชื่อได้เลยว่าน่าจะต้องมีอะไรป่วนประสาทนักเตะเรอัลมาดริดอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่วางมาเพื่อที่จะป่วนทีมอย่างเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็รวมไปถึงความเก๋าเกมของโค้ชที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนอะอัลวาโรอัลเบลัวนะครับก็เป็นโค้ชหน้าใหม่ยุคใหม่เลยแหละนะแล้วก็กับเสือเฒ่าอย่างโชเซ่มูรินโญ่น่าจะมีประเด็นให้ได้ติดตามกันอีกเยอะเลยสำหรับกลางสัปดาห์นี้นะครับคู่ระหว่างมาดริดกับเบนฟิก้านะต่อมาครับดอร์ทมุนด์ก็เปิดบ้านเอาชนะอัตแลนต้าไปได้2-0ในนัดแรกนัดที่2อัตแลนต้าก็ต้องกลับมาเล่นในบ้านนะที่สนามตัวเองนะครับโจทย์แรกก็เช่นเดียวกันกับอินเตอร์มิลานก็คือต้องเอาชนะดอร์ทมุนด์ให้ได้เบื้องต้นเนี่ย2ขึ้นไปนะครับก็ต้องบอกคู่นี้เนี่ย เป็นคู่ที่น่าสนใจด้วยเพราะว่าอัตแลนต้าของราเฟลปาดาลิโน่เนี่ยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดน ในเกาโชซิลานี่ก็โดนนาโปลียิงขึ้นนำได้ก่อนนะแต่พอมาในครึ่งหลังนะครับอัตแลนต้ามาทวงคืนได้2แล้วก็ทำให้จบเกมเนี่ยอัตแลนต้าพลิกกลับมาชนะนาโปลีไปได้2-1ก็ยังคงอยู่ในเส้นทางได้ลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับสำหรับอัตแลนต้าแล้วก็นัดที่2เนี่ยผมเชื่อว่าแทคติกของปาดาลิโน่แล้วก็การปลุกใจนักเตะต่างๆนานานะครับเขาแสดงให้เห็นมาตั้งแต่ตอนที่คุมฟิออเรนติน่าและหลายๆนัดเนี่ยฟิออกลับมาทำผลงานได้ดีแม้ว่าสถานการณ์จะตกเป็นรองนะครับก็ต้องยกเครดิตให้กับทางปาดาลิโน่เลยล่ะที่โอ้โหแก้เกมได้ดีนะครับปลุกพลังใจลูกคึดของนักเตะได้ดีเลยนะครับนัดที่2ก็เชื่อว่าไม่ใช่งานง่ายเลยของดอร์ทมุนด์ในการบุกไปเยือนอาตาลันต้านะแล้วก็นิโกโควัชเนี่ยต้องเน้นเป็นพิเศษเลยครับว่านักเตะอย่าสมาธิหลุดโดยเด็ดขาดนะอาตาลันต้านี่ก็แม้ว่าณเวลานี้นะครับจะเสียตัวทีเด็ดอย่างอเดลโมล่าลุกมั่นไปให้กับทางอาเลโกมาดริดก็ด้วยความที่มันก็เป็นปัญหาคาราคาซังมาตั้งแต่โอ้โหซัมเมอร์แล้วนะครับถ้าเอาจริงๆก็ต้องย้อนไปตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วแล้วแหละนะที่อเดโมล่าลุกมันก็มามีปัญหากับทางกาสเปรินี่นะครับแล้วก็เลยประกาศว่าต้องการที่จะขอย้ายออกจากสโมสรแต่ไปมาสุดท้ายสโมสรก็ไม่ยอมปล่อยแล้วก็ต้องอยู่ทนเล่นกับอาตาลันต้าไปก่อนนะแล้วก็มาช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมานี้ก็ได้ย้ายออกสมใจอยากนะครับสำหรับทางอเดโมล่าลุกมันก็เชื่อว่าอาตาลันต้าเนี่ยน่าจะบุกกดดันใส่ดอทมุนได้ดีเลยแหละครับในกลางสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ที่ดอทมุนแล้วล่ะนะว่าจะสามารถยันสกอร์ที่ได้เปรียบอยู่ก่อนแล้วเนี่ยได้มากขนาดไหนนะครับจะพลาดพลั้งโดนอาตาลันต้าทำประตูได้หรือเปล่าเนื้อถ้าประตูแรกมาแล้วเนี่ยแน่นอนครับดอร์ทมุนด์ตกที่นั่งลำบากแล้วเพราะว่าจะต้องเจออัตแลนต้าเนี่ยโหมบุกเข้าใส่หนักแน่นอนตลอดทั้งเกมนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเป็นบิ๊กแมชของลีกเอิงฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้เพราะมันเป็นการวนกลับมาเจอกันของ2ทีมจากฝรั่งเศสที่ได้เข้ารอบมาเล่นในเพย์ออฟนั่นเองนะก็คือโมนาโกครับเปิดบ้านแพ้กับปารีสแซงต์แชร์แมงไปก่อนในนัดแรก2-3นัดที่2ก็เล่นในบ้านปารีสแซงต์แชร์แมงก็ต้องบอกว่า

0: ของทีมนี้ไม่ต้องเดินทางกันไกลมากนะครับเพราะว่าเดินทางกันแค่ภายในประเทศนะไม่ต้องบินข้ามประเทศนั่นเองก็จะกลับมาเล่นในสนามปาร์คเดอแปงนะครับของปารีสแซงต์แชร์กแมงนะสกอร์ได้เปรียบอยู่แค่ลูกเดียวครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ด้วยสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยปารีสแซงต์แชร์กแมงต้องพยายามเค้นฟอร์มออกมาให้ได้มากที่สุดครับสถานการณ์ในลีกเอิงของพวกเขาเนี่ยก็ไม่น่าไว้ใจสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีทีมม้ามืดอย่างล้องเนี่ย ตามมาจี้หายใจลดต้นคออยู่ณเวลานี้นะครับลองนี้ก็ตามปารีสแซงต์แชร์กแมงอยู่2คะแนนก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแล้วก็มีคะแนนนำปารีสด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เกิดจุดเปลี่ยนเมื่อปารีสกับมาทำฟอร์มได้ดีครั้งหนึ่งแล้วก็ลองเนี่ยมีสะดุดให้เห็นนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ปารีส กลับไปอยู่อันดับหนึ่งเป็นจ่าฝูงของลีกฝรั่งเศสอีกครั้งแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับคะแนนมันยังไม่ขาดนำเพียงแค่สองคะแนนเท่านั้นเองนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับลีกฝรั่งเศสแล้วก็ปารีสก็ต้องกลับมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลแล้วก็ต้องชนะให้ได้ด้วยนะครับจากความพ่ายแพ้ของปารีสแซงต์แชร์กแมงในเกมลีกก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาแพ้ให้กับแลนไป3-1ในนัดนี้แหละครับมันมีการระเบิดอารมณ์ของอุสมันเดมเบเล่ออกมานะที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงต่อว่าเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าถ้าเพื่อนร่วมทีมยังคงต่างคนต่างเล่นอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ย ก็ไม่ต้องคิดเลยครับกับการที่จะเป็นแชมป์นะเพราะว่าถ้าทุกคนในทีมไม่ร่วมใจกันเล่นให้เป็นทีมเนี่ยแล้วผลการแข่งขันมันออกมาอย่างที่เห็นก็คือในลีกเอิงแพ้กับแลนไป3-1อย่างเงี้ยนะครับก็อุสมันเดมเบเล่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ใช่ละปารีสแซงต์แชร์กแมงเริ่มจะเป๋และเริ่มจะออกนอกเส้นทางที่ควรจะเป็นแล้วนะครับก็อย่างที่บอกปารีสต้องกลับมาประสานน้ำหนึ่งเป็นใจเดียวกันให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะในกลางสัปดาห์นี้นะครับสกอร์นำโมนาโกอยู่เพียงแค่ลูกเดียวก็ต้องพยายามยิงเอาคืนให้ได้เยอะที่สุดนะเพื่อที่จะทำสกอร์หนีห่างโมนาโกแล้วก็เข้ารอบต่อไปให้ได้นะครับปิดท้ายด้วยอีกคู่หนึ่งนะครับกาลาตาซารายนัดแรกก็เปิดบ้านเอาชนะยูเว่มาได้5-2กลางสัปดาห์นี้นะครับจะกลับมาเล่นในถิ่นอาริอันส์ของยูเวนตุสนะก็เหนื่อยครับทีมของสปาเลตติเพราะต้องชนะ 3-0 เท่านั้นเพื่อต่อเวลาพิเศษและถ้าต้องการจะเข้ารอบต่อไปโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยกับการเล่นต่อเวลาพิเศษนั่นก็คือต้องชนะเกิน3ลูกและไม่เสียประตูเลยโอ้มันเป็นโจทย์ที่ยากมากๆเลยนะครับแต่ถามว่ายูเวนตุสมีโอกาสที่จะทำได้ไหมแน่นอนครับขึ้นชื่อว่ายูเว่ยังไงมันก็ควรจะมีโอกาสที่จะต้องทำได้นะแต่โอ้โหพอมาไล่ดูรายชื่อแล้วนะครับคีแนนยูดิสมีปัญหาการบาดเจ็บดูซานวาโฮวิชมีปัญหาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้เนี่ยหลุยส์โอเปนด้าก็ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับหลังจากย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสแล้วเนี่ยฟอร์มการทำประตูโอ้โหไม่เป็นแต่เรื่องเลยนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยฟรานซิสโกคอนไซซาวก็ฟอร์มตกนะโจนาธานเดวิสนะครับที่ทำผลงานได้ดีในตอนที่เล่นในลีกเอิงฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งการลงเล่นให้กับทีมชาติแคนาดาเนี่ยพอย้ายมาอยู่กับยูเว่แล้วก็ฟอร์มดรอปลงไปเยอะนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันคือการเปลี่ยนมาเล่นในลีกใหม่แล้วก็ถ้าเทียบความเขี้ยวความหินของการเล่นแล้วเนี่ยลีกเอิงค่อนข้างที่จะเล่นง่ายกว่าลีกเกาโชซิเลียอยู่แล้วล่ะครับถ้าใครเป็นแฟนฟุตบอลใครเป็นแฟนฟุตบอลเกาโชเนี่ยน่าจะต้องเคยได้ยินประโยคนี้แหละว่าเกาโชซิเลียเนี่ยเป็นลีกที่เล่นยากมากๆเพราะว่าเป็นลีกที่แข็งแกร่งเรื่องเกมรับนะครับแทบจะทุกทีมเลยนะแล้วก็โดยเฉพาะบรรดาทีมใหญ่ๆนะครับพวกมิลานพวกเนี่ยยูเว่โรม่าอินเตอร์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในเรื่องการมีวินัยในการเล่นเกมรับนะครับตามสไตล์ของอิตาลีเขาแหละนะที่แพ้เกมรับไว้ก่อนแล้วก็รอสวนกลับตีหัวเข้าบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับกลางสัปดาห์นี้สปาเลตติต้องพยายามทำให้ยูเว่ชนะเกิน3ประตูให้ได้เพื่อที่จะเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องไปเหนื่อยในการต่อเวลาพิเศษนั่นเองนะ ก็ยากมากๆครับสำหรับยูเว่โอกาสในการที่จะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ถ้าจบเกมแล้วทำไม่ได้ตามเป้านี่ก็ต้องพูดว่าเป็นอีก1ปีนะครับที่ยูเวนตุสทำผลงานได้น่าผิดหวังอีกแล้วนั่นเองนะอ่ะก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับยูโรลีกโฟกัสในวันนี้นะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมะรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมะรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาที่เศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้ไปฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าเนี่ยพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกเจ้าอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำมีสาขาบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกไตรยิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรและมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นอีกประเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้ก็ดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นก็น้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาประชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ธรรมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดาอามาฆบูชาวิสาขบูชานั้น พระภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่ำค่ำในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งการตลอดคืนแล้วก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการในวิชาการที่ทำมาในวัดองค์กว่าองค์นี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์กว่าองค์นี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆว่ามันมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมนี่ก็มันจะเป็นเหตุที่จะสองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นเจ็บเป็นเพราะเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันอยู่เองอันนี้นี่ก็แล้วแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่กลายที่ว่าท่านสอนเราเราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะ5 ทุ่ม6 ทุ่มจีนเลิกไปกติเดี๋ยวก็ปล่อยให้พระให้เนรในญาติโยมอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงมาออกมามองดูอีกหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนกันเลยเพิ่งมายืนดูโอ้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมลงได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุศิษย์ทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั้นรวยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ง่ายเกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เราก็จำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ไอ้ใครที่ตั้งใจกับแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้น นี่ยมันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารวะคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวดมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรธก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมได้เป็นอย่างนี้ไม่มีใครทิ้งแต่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอะไรเงี้ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรทั้งนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมาเรื่อยออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้เราเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือและไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมไปมัดรอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นแล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เตรียมใจอะไรไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทถือไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระเจ้าใช่ไหมทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตะปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันใช่ไหมตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมและก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภเกิดขึ้นมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากตรงไหนนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมไปเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็เรียกโกหกคนอื่นครับไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่อง เราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดมาให้คนรู้น่ะไม่มีไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยมาให้คนรู้ไม่มีแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีน่ะไปเดี๋ยวทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกพ่อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเรานี่คือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็เราโกรธทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั่นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่ามันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนกันมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าน่ะสิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่แกวางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั่นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันหนึ่งเราเปิดดูจะอ้าวมันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปรู้เข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเข็มทิศมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ว่าอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากวัจจัยของมัน ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้นี่เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างนี้มากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้มาอย่างทำเพียรได้มาอยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียน อยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตัวเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูดิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากใจมันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนยังไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกจะแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเรานี่มันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ธรรมะรับอรุณ

0: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดธรรมไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดกาลตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นแหละนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไว้ที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางกันเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นไอ้ความจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั่นมันก็ต่างการบางคนไม่ต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่ก็ขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นแบบเจสาโดมานาคาทันตาตาโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาขยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเจสาโดมานาคาทันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงๆนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันห้าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังนั้นมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นั่นคืออนิจจังแต่เราว่าเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสูตรมันได้สวดเห็นมันเพราะไปเลยนะดูไปแล้วก็คล่องแต่การสวดเองเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมันมีหมดแล้วอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องไปขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาถ้ามานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิ ภาวนาคือทำให้เกิดขึ้นถ้าศัพท์ทำให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมนั้นมันมีขึ้นอันนี้การกระทำในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทำกายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธินี่นี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันสงบเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายดิเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่แล้วก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่าคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบเรามีการมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆไปขึ้นครูว่างั้นนะเดี๋ยวก็ไปท่องเนาะเรียนเดี๋ยวขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลในบริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมนต์เจริญอุตตกปีติคณิกาปีติอัปปนาปีติปีติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นในง่ายๆบางคนก็เห็นในยากแต่ยังไงก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นแค่นี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจก็ช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะด่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อให้มันทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไป ยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตดังนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์นี่แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดและก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั่นอยู่แต่มันไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบมันนี้แล้วก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังนะฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปรบฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตอนในรู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์ก็มีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมาเกิดกัดเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แค่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนานะมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นก็กัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นเองแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้อ่ะมันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุหรือก็ดับไปเพราะมันมีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดเพราะเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตนี่ถ้าจิตมันรู้ว่าทุกข์ตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญและกระตัดสินเจ้าของพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่ใหญ่คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องคิดเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องคิดนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละเอ็ดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้ อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉยเฉยยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นปัญญามันเรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับปุ๊บเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาจำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันปุ๊บขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการในวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่แต่ยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกพูดเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นไงน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงดูที่ไหนแต่งก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นน่ะมันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแกเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระประเจกกับโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นไอ้ที่นี่สกปรกตรงนี้เนี่ยมันหนีไปตัวนี้สกปรกก็หนีไปน่าจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นออกไหมมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ติดตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นน่ะสกปรกแค่นี้ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกแค่นั้นก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไหนความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันไม่ได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลกีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจว่าของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมเราถึงเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาที่เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ย จะอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดี๋ยวไม่กลับ ยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในที่นั้นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งยุ่งนี่มันก็น้อยเหลือเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไหวใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทั้งหลายจะไม่โกหกพวกกันจะไม่คิดช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้จะมารวมกันต่อไปทำอย่างว่าเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4:00 น.ถึง 17:00 น.เปิดสาย

0: ตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐสภาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐสภาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่5มิถุนายนนี้
8: นายโสพลสารามประธานรัฐสภาเปิดเผยว่ารัฐสภาเตรียมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่5มิถุนายนนี้ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยได้กำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่อุปกรณ์เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกการทำความดีและการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมสวิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีมอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนศึกษาแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดขนาดกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและเตรียมปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม
9: ่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เร่งศึกษาแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการโดยมองว่าเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI จะทำให้กระบวนการทำงานกระชับขึ้นลดความจำเป็นต้องใช้บุคลากรเหมือนประเทศนิวซีแลนด์ที่ลดข้าราชการได้ 8,700 คนใน1ปีหลังปรับลดกำลังคนรัฐบาลมีแผนปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนโดยผู้ที่ยังคงอยู่ในระบบและมีภาระงานเพิ่มจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนส่วนผู้เกษียณรัฐบาลจะส่งเสริมการจ้างงานรูปแบบใหม่คล้ายที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้สูงอายุยังคงมีส่วนร่วมในสังคมและมีรายได้โดยไม่จำเป็นต้องทำงานเต็มเวลาอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุเกษียณราชการจาก60ปีเพราะจะเป็นการยืดเยื้อปัญหาดังตัวอย่างประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศส ที่ประชาชนประท้วงและยังส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานทำให้คนรุ่นใหม่ขาดโอกาสเข้าสู่ระบบราชการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงนโยบายลดภาระงานครูยืนยันเป็นเพียงระยะแรกเตรียมเดินหน้าระยะ2โดยเร็ว
10: นางสาวปารมีไวยจงเจริญที่ปรึกษาของนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงกรณีที่นายธีรศักดิ์จิรตาชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความกังวลต่อนโยบายลดภาระงานของครูของกระทรวงศึกษาธิการว่าอาจแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดโดยนางสาวปารมีระบุว่านโยบายดังกล่าวที่แถลงเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาครอบคลุมการยกเลิกโครงการและการประเมินรายงานของ7โครงการนั้นเป็นเพียงการดำเนินการในระยะที่1เท่านั้นซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศยกเลิกและลดโครงการในระยะที่2ในเร็วๆนี้พร้อมทั้งชี้แจงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.ออกประกาศยกเลิกการประเมินและรายงานเพียง6โครงการโดยไม่รวมโครงการโรงเรียนสีขาวว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายโรงเรียนรวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารและครูเพื่อไม่ให้เกิดภาระต่อโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเจรวันช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
4: นนราพงศ์วัยวัน
5: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: รุ่นสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFMFacebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดพฤหัสบดีที่4มิถุนายนครับวันนี้น้ำมันขึ้นราคาครับท่านผู้ฟังครับเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น40สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ยังคงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้นมา80สตางค์ต่อลิตรเว้นแต่พรีเมียมดีเซลยังคงเดิมครับมีผลตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาวันนี้จะมีงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะมีตั้งแต่เวลา 19:00 นครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลเป็นประธานจัดงานมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เชิญชวนพระสุกนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลนะครับทีนี้ก็มาถึงข่าวสำคัญสำคัญเรื่องไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40เนี่ยเมื่อวานนายกอนุทินไปสำรวจตลาดด้วยตนเองเลยครับหนูลุยตลาดปลื้มไทยช่วยไทยพลัสเรตติ้งพุ่งนายกหนูอนุทินไปยะสีย่านครับไปลงพื้นที่ย่านสีย่านตลาดสีย่านแล้วก็แวะซื้อผลไม้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยทักทายประชาชนเอ้าฟังบรรยากาศฟังคำให้สัมภาษณ์ของนายกอนุทินครับ
7: ปัญหาต่างๆมันก็ต้องมีบ้างนะเพราะว่าเรื่องของโครงการเหล่านี้มันก็เรายังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกือบ30ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีคนพอใจไม่พอใจเราก็ไปรวบรวมทำสำรวจความพึงพอใจตรงไหนที่ ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนอันเกิดขึ้นมาจากการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงนะก็เราก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวสมัยเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ
8: หมายถึงว่าในรอบนี้ต้องมีหลักเกณฑ์นี้ไปก
7: ่
8: อน
7: ก็คงมันดำเนินการไปแล้วมันไปลงทะเบียนเพิ่มก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะวันนี้ตอนที่ไปเดินตลาดหลายคนก็ไม่ได้เข้าบางคนก็บอกว่าอ๋อไม่ที่ไม่เข้าเพราะขายดีอยู่แล้วไม่อยากวุ่นวายเสียเวลาที่จะไปต้องมาเสียเวลาสแกนต้องเสียเวลาไปตรวจสอบยอดอะไรต่างๆเขาก็เลือกทางของเขาแต่หลายคนเข้าไม่ถึงระบบไม่เขาเรียกไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรก็เราก็ต้องมาดูว่าอันนี้เป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ของทางฝั่งรัฐหรือเปล่าถ้าเป็นการอ่อนการประชาสัมพันธ์ฝั่งรัฐเราก็ต้องหาแนวทางที่จะให้เขาได้กลับเข้ามาในระบบของเราในโครงการต่อไปโครงการถัดไปนะครับอันนี้คือนโยบายที่ผมจะพูดกับทางท่านรองนายกเอกทิตินะยังไม่ใช่ยังไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับ
8: ยังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอกาสในอนาคตหลังจากรับฟังเสียงสะท้อนประชาชนก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบ้างใช่ไหมคะ
7: ทุกอย่างมันมีทุกอย่างมันที่ผมไปเดินมาก็เจอเป็นร้อยๆคนก็ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสก็ไม่เห็นมีใครบ่นอีกก็มีความพอใจ
8: อาจจะหลุดอย่าง
7: เ
8: ง
7: ี้
8: ยจ
7: าก
8: หล
7: ัก
8: เกณฑ์ที
7: ่อันนี้ก็ผมยังไม่ได้รับทราบตรงครับแต่ว่าก็พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สิทธิ์เหล่านี้นะครับเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน
8: ท่านนายกคะจากที่มีการวางหลักเกณฑ์ใหม่ค่ะจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ13ล้านคนแล้วคาดว่าให้ที่จะมีการลงทะเบียนใหม่แล้วก็
7: เดี๋ยวผมให้ทางท่านรองนายกเอกทิติมาตอบในรายละเอียดนะครับผมก็ให้การสนับสนุนในเชิงนโยบายแล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจนะครับเพราะว่าคนที่นำข้อมูลต่างๆมาประกอบการตัดสินใจก็คือทางกระทรวงการคลังนะครับก็ต้องให้ทางท่านได้นำเสนอขึ้นมาม
9: ีบางคนกดรับสิทธิ์แต่ไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยมันจะทำให้คนอื่นเสียสิทธิ์ไหมคร
7: ับ ตอนนี้เนี่ยเราเท่าที่ผมทราบมาเราเปิดไว้30ล้านสิทธิ์เนี่ยมีลงทะเบียนอยู่แถว27ล้านสิทธิ์เหลืออยู่ประมาณ3ล้านกว่าก็เท่ากับยังไม่มีใครเสียสิทธิ์เงินในส่วนที่เหลือก็เท่ากับเป็นการมันใช้เกินนี้ไม่ได้แล้วก็ถือว่าเรากับกู้มาใช้น้อยลงอะไรจำนวนเงินกู้ก็น้อยลงเราก็ไปทำประโยชน์อย่างอื่นแทนนะครับถ้ามีสิ่งที่อยู่ความจำเป็นเร่งด่วนที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของพ.ร.ก.เงินกู้นะครับไม่ใช่ว่าเราไปกู้มาเรากู้ตามจำนวนที่ใช้นะครับไม่ได้กู้มาก่อนแล้วก็ค่อยมาตัดใช้
6: เสียงของนายกอนุทินครับวันนี้นะครับจะเป็นวันแรกที่เขาจะให้ยืนยันสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13กว่าล้านคนเนี่ยจะต้องยืนยันนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคัดกรองแล้วก็กระบวนการตรวจสอบคัดกรองนี่นะครับก็จะมี4-5 ช่องทางด้วยกันครับหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวว่าทบทวนสิทธิ์เริ่ม4มิถุนายนบัตรคนจนใหม่ผ่าน5ช่องทางเอา5ช่องทางนี้นะครับก็มี1แอปเป๋าตังแอปทางรัฐ2เว็บไซต์ของโครงการ3เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย4หน่วยรับลงทะเบียนในธนาคาร5แห่งกรุงไทยธกส.ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามนะครับนี่คือ 4-5 ช่องทาง ก็เริ่มไปยืนยันตัวตนผ่านช่องทางนี้อย่าลืมถือบัตรประชาชนไปด้วยนะครับส่วนผู้ที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทก็จะไม่เข้าหลักเกณฑ์คราวนี้มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นอย่างหนึ่งสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะครับนั่นก็คือผู้ที่มีลูกแล้วลูกเอาชื่อไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเนี่ยจะไม่เข้าเกณฑ์นะครับก็คือต้องถูกตัดสิทธิ์ในการที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ้าวคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะอยู่ว่าแม้ลูกจะทำงานทำการอยู่ในระบบภาษีเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนแต่พ่อแม่ที่อยู่ทางนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีรายได้เยอะนะเอาฟังเสียงคำชี้แจงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติธันประภาสครับ
10: วันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับเพราะฉะนั้นก็เกณฑ์ต่างๆก็กระทรวงการคลังได้แถลงเข้าไปแล้วนะครับ
6: ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติธันประภาสครับเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชามันมีประเด็นเกิดขึ้นหนึ่งก็คือในแง่ของสถานการณ์ซึ่งฝ่ายทหารกัมพูชาก็ยังคงคอยยุคอยแย่คอยยั่วเราอยู่ตลอดเวลาคนชายแดนก็นอนไม่หลับกันละว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ทำอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นไหมนะครับนั่นคือแนวชายแดนอันที่สองการต่อสู้ของกัมพูชานะฮุนมาเนตเขาก็ไปฟ้องโลกของเราเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศศรีหสะก็ต้องรับมืออยู่ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีสสที่เขาอยู่ในพื้นที่กังฟูวสวัตพวงพรศรีออกมาโพสต์มีข้อมูลว่าคาสิโนที่ช่องสง่ำนะครับมันอยู่กันอยู่ตรงนั้นแล้วตอนที่มีการโจมตีกันมีการถล่มกันเนี่ยไอ้คาสิโนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สุดท้ายที่ถูกถล่มแล้วก็แฉว่ามีการโยงกับนักการเมืองนะครับนักข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามนายกอนุทินเอานายกอนุทินตอบยังไงฟังเสียงของนายกครับ
7: พี่น้องประชาชนยังสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขได้นะครับฝ่ายความมั่นคงกองทัพก็ยืนยันว่าเราจะดูแลแนวเขตของประเทศไทยอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการเจรจาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ปล่อยให้มันเป็นขั้นตอนกระบวนการไปประเทศไทยเราไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรจากการที่เรายังไม่ได้เจรจาเรื่องเขตแดนหรือว่าจากการที่เราได้ยกเลิก MOU 44ไปนะครับใครพูดอะไรก็แล้วแต่ขอให้เชื่อนะครับว่ารัฐบาลไตร่ตรองแล้วก็ได้หารือแล้วก็ได้ประเมินสถานการณ์แล้วการตัดสินใจของรัฐบาลเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่จะทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งมีประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ก่อความเดือดร้อนใดๆให้กับคนในประเทศของเรา
9: เมื่อวานเหมือนที่ช่องบกมันมีการที่แบบว่ามีวิวาทะกันนิดน
7: ึงก็มีอย่างนี้ทุกวันแหละครับเขาถึงเรียกคำว่า provocation มันเป็นอาจจะเพราะมันเป็นองค์ประกอบของการที่เรายังไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีได้นะครับเราต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าเราต้อง นิ่งเราต้องอดทนได้ดีกว่าซึ่งต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่นะครับพี่น้องทหารที่ใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต่อการยั่วยุนะครับเราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุเราเป็นฝ่ายที่ต้องถือว่านิ่งต่อสถานการณ์ซึ่งก็ทำให้ประเทศของเรามีความเข้มแข็งนะครับเป็นที่ยำเกรง
8: จากเหตุการณ์นะคะทำให้เหมือนประชาชนในพื้นที่ตอนนี้เขาเริ่มจะเหมือนจะอดทนแล้วก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควร
7: ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับก็ทุกอย่างในวันนี้เทียบกับปีที่แล้วเอาเดือนชนเดือนเลยผมว่าห่างกันเยอะนะวันนี้ความสงบเกิดขึ้นแนวชายแดนมีความสงบนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นคำถามของผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไม่สะท้อนความเป็นจริงนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่เราลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28ธันวาคม2568ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องมีความวิตกกังวลใดๆนะครับ
9: ก่อนจะหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาครับที่ผ่านมาแล้วสสกังฟูเขาออกมาระบุว่ามันมีบ่อนที่ช่องสังงำเนี่ยเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทย
7: ผมไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกครับนะครับ
9: เป็นการออกมา
7: ไปฟังทุกคนอย่างที่ไม่ได้ถ้าฟังทุกคนก็คือเอาเป็นว่าเราต้องรัฐบาลก็มีการข่าวของรัฐบาลมีแผนการป้องกันแนวชายแดนป้องกันประเทศของรัฐบาลมีความพร้อมกองทัพก็มีความเข้มแข็งนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องนะครับไม่มีคำว่าแสนยานุภาพลดด้อยถอยลงรัฐบาลดูแค่นี้ครับนะครับไอ้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องทิพย์ย่อยเรื่องที่ขุกันขึ้นมาบ้างอะไรขึ้นมาบ้างนะครับ
9: พยายามจะออกม
7: าดิสตราบใดที่มันไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเราแล้วใครจะไปเดือดร้อนนะสิ่งที่เขาทำอยู่ฝั่งนั้นพวกสแกมเมอร์เราก็กองทัพเราก็จัดการแล้วเรียบรุดหมดแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมแล้วก็ส่งผู้ที่เดือดร้อนก็ถูกส่งกลับประเทศของเขาไปแล้วผู้ที่กระทำความผิดก็ถูกดำเนินคดีถูกยึดทรัพย์มากมายตั้ง 3-4 หมื่นล้านแล้วภายใต้รัฐบาลชุดนี้นี่แหละนะครับท่ามกลางคำว่าไม่มีผลงานท่ามกลางคำว่าไม่ได้ทำอะไรนะครับคือมันก็ถ้าขืนไปฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็ไม่ต้องทำงานกันพอดีนะครับไม่สอบฮะหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับฝ่ายความมั่นคงหน่วยข่าวกรองเขามีอยู่ตลอดรับรองว่าดีกว่าสมรรถภาพของคนที่ออกมาไลฟ์สดของจริงเขาไม่ไลฟ์สดกันหรอกนะแค่นี้ในเรื่องของความมั่นคงไม่มีใครข้อออกมาพูดอะไรนะครับไอ้ของที่พูดออกมาพูดมาไลฟ์มาปั่นป่วนอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้จริงๆก็เป็นภัยสังคมนะ
6: พวกที่ออกมาไลฟ์ให้ข้อมูลผิดปั่นป่วนนายกใช้คำว่าเป็นภัยสังคมนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วช่วงนี้อยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับท่านไปร่วมประชุมคณะมนตรีองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาก็ได้พูดถึงเรื่องที่ฮุนมาเน็ตนายกของกัมพูชายื่นหนังสือถึงเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS ในพื้นที่ทะเลทับซ้อนเนี่ยท่านรัฐมนตรีศรีหศักดิ์บอกว่าเขาควรจะบอกเราโดยตรงแล้วก็มาพูดคุยกันว่าภายใต้กลไกแต่ละคนจะทำยังไงบ้างแต่กลับออกมาประกาศต่อชาวโลกต่อคณะทูตสร้างความได้เปรียบอะไรต่างๆนานาเพื่อเห็นว่าเขาเป็นฝ่ายที่มีความชอบธรรมเป็นฝ่ายรุกก่อนเกมแบบนี้เป็นเกมของฝ่ายกัมพูชามาตลอดซึ่งส่วนหนึ่งก็พูดว่าอยากจะฟื้นฟูความสัมพันธ์อีกส่วนหนึ่งก็พยายามที่จะดำเนินการในเวทีระหว่างประเทศอย่างไม่จบไม่สิ้นเสียที ้ากัมพูชาต้องการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีจริงๆการพูดคุยกันฉันเพื่อนบ้านคือสิ่งที่ดีที่สุดและยิ่งไปกว่านั้นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและสุดท้ายทั้งสองประเทศก็ต้องกลับมาเจรจากันอยู่ดีฟังเสียงของรัฐมนตรีต่างประเทศศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วครับ
11: เราควรจะให้โอกาสกับการเจรจาทวิภาคีก่อนใช่ไหมครับถ้ามันไปไม่ได้เราอาจจะตกลงกันว่าเราจะไปสู่กลไกต่างๆนี่กลไกมันก็มีกลไกอย่างการประนีประนอมโดยสมัครใจเราพูดคุยกันได้ว่าเราจะมีการประนีประนอมมีคณะอะไรต่างๆเนี่ยก็ตกลงกันคุยกันแล้วก็เป็นอีกขั้นหนึ่งหรือจะไปสู่การประนีประนอมภาคบังคับก็ได้แต่เราควรจะให้โอกาสกับการเจรจาระหว่างกันก่อนเพราะฉะนั้นเจตนาของกัมพูชาเนี่ยเป็นที่สงสัยนะครับก็คงจะที่จะต้องการที่จะกำหนดเงื่อนไขของเขานะครับแล้วก็เป็นการที่อาจจะต้องการให้สร้างความได้เปรียบของฝ่ายกัมพูชาเราพร้อมอยู่แล้วเราคาดแล้วว่าเขาจะต้องไปเส้นทางนี้เราไม่ได้อยู่ดีๆแล้วเราจะต้องมาเริ่มต้นกันในการที่เราจะมีเราจะเตรียมการยังไงเพราะเราเริ่มเตรียมการมาสักพักหนึ่งแล้วนอกจากการมาร่วมประชุม OECD แล้วเนี่ยก็มาคุยกับที่ปรึกษากฎหมายของเราที่เป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็มาคุยว่าเราจะต้องเตรียมการยังไงนะครับ
6: เสียงของรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วครับกรุงเทพมหานครได้ปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมีผลมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะและภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะที่เพิ่มสูงขึ้นค่าธรรมเนียมขยะรายเดือนปรับจาก20บาทเป็น60บาทสำหรับครัวเรือนทั่วไปนะครับแต่ว่ากทม.ก็ได้เปิดช่องทางที่จะให้ประชาชนได้จ่ายค่าธรรมเนียมขยะในอัตราเดิมคือ20บาทต่อเดือนก็คือเปิดโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับโดยการแยกขยะประเภทเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปหรือขยะอันตรายถ้ามีนะครับซึ่งก็จะได้สิทธิ์ในการจ่ายค่าขยะอัตราเดิมคือ20บาทต่อเดือนแล้วลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนมี4ช่องทางครับ1แอปพลิเคชัน BKK West by Pay BKK West Pay 2เว็บไซต์ BKK West Pay 3ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะในแต่ละสำนักงานเขต4ติดต่อเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะนั่นแหละครับแล้วเมื่อคัดแยกขยะออกมาแล้วนี่นะครับขยะรีไซเคิลของท่านเนี่ยมีมูลค่านะครับจะมีผู้มารับซื้อครับก็คือบริษัท West by Delivery จำกัดเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลของท่านแล้วก็ซื้อในอัตราที่เป็นธรรมด้วยนะครับเขาเป็นบริษัทที่บริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรมืออาชีพอยู่แล้วครับเขาร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับท่านผู้ฟังครับมาถึงคมคิดคอลัมนิสต์ครับสายล่อฟ้าในคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียของไทยรัฐวันนี้เขาเขียนวิเคราะห์การเมืองว่าในเกมการเมืองนั้นไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลจากนั้นก็คงจะได้เห็นอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นเรื่อยๆเป็นจรวดนำวิถีพุ่งเข้าใส่รัฐบาลเป็นชุดๆอนุทินเตรียมรับมือเอาไว้ให้ดีหากไม่สามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เข้าไปถึงใจประชาชนได้ก็จะมีภาพลบสร้างความเทาๆให้รัฐบาลเรื่องไหนจุดติดก็เข้าทางทันทีอนุทินอาจประเมินสถานการณ์เป็นบวกอยู่จึงไม่ซีเรียสเท่าไหร่นักเพราะคิดว่าเสถียรภาพยังมั่นคงอยู่อีกทั้งพรรคร่วมก็ไปกันด้วยดีแต่อย่าลืมว่าถ้าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์เริ่มจับมือกันกระชับขึ้นกว่าเก่าก็เหมือนมีดาวมฤตยูรออยู่ถึงหน้าบ้านแล้วก็จะลุกคืบไปเซาะ เข้าไปทีละนิดทีละนิดไม่ต่างกับรัฐนาวาที่ถูกเจาะจนรั่วนั่นแหละสายล่อฟ้าคอลัมน์กล้าได้กล้าเสียของไทยรัฐครับเอาละครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติมอีพีดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
13: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: 6:33 น.ครับกลับเข้าสู่รายการกันต่อมาเข้าสู่แนวการเมืองวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเอาเรื่องเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญมาเป็นประเด็นใหญ่ครับและอาจจะนำไปสู่ประเด็นร้อนในทางการเมืองต่อไปก็ได้พาดหัวว่าภูมิใจไทยกลับลำเลิกหนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยสั่ง30ส.ส.ถอนชื่ออ้างกลัวขัดคำวินิจฉัยครับคุณแนนบุญธิดาสมชัยในฐานะโฆษกของพรรคภูมิใจไทยแถลงหลังประชุมพรรคภูมิใจไทยว่ามีการพูดคุยกันเรื่องร่างแก้รัฐธรรมนูญพรรคภูมิใจไทยมีมติว่าสมาชิกที่ไปร่วมลงชื่อกับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลก็คือร่างของพรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องถอนรายชื่อเพราะเกรงว่าเนื้อหาจะขัดต่อคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญครับอ้าวนี่พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันนะครับเรื่องแก้รัฐธรรมนูญครับท่านผู้ฟังเรื่องของดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์หลังจากที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์ออกมาเปิดประเด็นเรื่องสวยเรื่องการทุจริตเรื่องการโยกย้ายข้าราชการมีเส้นมีสายมีการซื้อขายตำแหน่งกันนั่นนะครับแล้วทางฝ่ายพรรคเศรษฐกิจเห็นว่าวันนี้เนี่ยคุณคริสโปตระนันเขาเตรียมที่จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกทม.อ้างว่ามีการซื้อขายตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการเขตด้วยนักข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามคุณชัชชาติสิทธิพันธ์คุณชัชชาติก็บอกว่าเอาเลยเอาเลยนะแถลงเลยแต่พูดแล้วต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองด้วยนะถ้ามีหลักฐานจริงอ่ะผมไม่รอดมาถึงปัจจุบันนี้หรอกถ้ามีข้อมูลก็ไปแจ้งปปช.เลยอย่าพูดอย่างเดียวผมอยากให้ฟังเสียงของคุณชัชชาติหน่อยครับเพราะว่าพูดแค่ไหนยังไงหนังสือพิมพ์ Daily News ถึงเอามาพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งว่าชัชชาติเดือดป้ายสีซื้อเก้าอี้จี้ฝ่ายกฎหมายจัดหนักท้าชนคริสให้รับผิดชอบฟังเสียงของคุณชัชชาติครับ
14: อาจารย์ครับวันนี้พรรคหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจบอกจะแถลงเกี่ยวกับเรื่องแต่งตั้งยกย้ายสมัยจะดำรงตำแหน่ง
15: โอ้ดีเลยครับเอาเลยนะคริสก็คุ้นกันแล้วก็จริงแล้วก็มีทีมที่เคยเป็นสกอยู่จริงแล้วก็คุยมาตลอดนะทีมท่านสมาชิกบางท่านยังชวนเราไปทำทีมด้วยกันเลยก็มีอะไรก็บอกมาเลยก็คงมีก็ฟังข้อมูลท่านนะแต่ท่านก็ไม่ได้เป็นอยู่ในสกอใช่ไหม
16: แกบอกว่ามีการซื้อขายตำแหน่งผอ.เขต4โล
15: เอาเลยเอาแจ้งมาเลยแต่พูดก็ต้องรับผิดชอบความพูดตัวเองนะงั้นผมว่าถ้ามีหลักฐานจริงๆแล้วมันผมไม่รอดไปถึงปัจจุบันนี้หรอกถ้ามีหลักฐานซื้อจริงๆอ่ะผมไม่รอดถึงปัจจุบันนี้หรอกเพราะว่ามีคนที่จะเรื่องโปร่งใสทุจริตเป็นเรื่องที่คนต้องเล่นงานอยู่แล้วอ่ะถ้ามีข้อมูลนะไม่ต้องมาพูดตอนนี้พูดเมื่อสมัยที่อยู่เลยถูกไหมไม่ต้องกูอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องซื้อขายตำแหน่งเนี่ยเราไม่ทำอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นจุดแข่งความหายนะเลยถ้าท่านเคยทำมาหรือว่าท่านอาจจะมีประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่มันหรือท่านรู้จากไหนก็เอาข้อมูลมาเลยแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อมูลชัดเจนก็ขอให้ไปแจ้งปปช.เลยอย่ามาแต่พูดอย่างเดียว
16: ท่านฝากคำถามว่าซื้อกับใคร
15: ผมก็ไม่รู้ไงถ้าท่านรู้ท่านก็ชี้แจงเลยนะแต่ก็ต้องรับผิดชอบนะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งการให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้สมัครเนี่ยมีผลความผิดทางอาญานะเพราะงั้นใครพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบตัวเองซึ่งผมก็ให้ทีมกฎหมายคอยดูอยู่แล้วว่ามีข้อมูลไหนไหมแล้วเดี๋ยวคริสก็เจอกันบ่อยไม่เคยพูดเลยผมเจอตลอดคุยกันท่านสมาชิกไอทีมเขาก็เคยเจอกันอยู่ในสภาก็คุยกันไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยทำไมต้องมาพูดตอนนี้ผมเชื่อว่าเป็นน่าจะมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าก็แล้วแต่นะผมก็แต่เราไม่ได้กลัวนะก็มีอะไรก็ขอให้บอกเลยถ้ามีคนที่ไปรับเงินไปแอบอ้างชื่อผมถ้ามีก็บอกชื่อมาเลยจะได้ไปจัดการให้ถูกต้องแต่ทางเราไม่เคยได้เลยครับก็ขอให้เอาไว้ชัดเจนแล้วขอให้พูดแล้วก็ขอให้เป็นรับผิดชอบความพูดตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะคริสก็เจอกันก่อนช่วงเลือกตั้งก็ยังทักทายกันแต่ไม่เห็นพูดเรื่องนี้เลยทำไมอยู่ดีผมมาพูดเรื่องนี้หรือว่ามีข้อมูลอะไรก็ไม่มีปัญหาผมว่าเราอยู่ตรงนี้เราต้องยืนรับการตรวจสอบอยู่แล้วเราก็ไม่ได้กลัวอะไร
17: อาจารย์ตั้งรับกับการดิสเครดิตทางการเมืองอย่างนี้อย่างไรบ้าง
15: ไม่ผมก็เอาความจริงก็พูดไงผมคิดว่ามันก็ต้องพูดความจริงกันแล้วก็ถ้ามีข้อมูลมาถ้าเป็นจริงก็ต้องเอาผิดคนที่รับมีคนไปแอบอ้างชื่อผมหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมแต่เราเชื่อเลยว่าเราทำงานเนี่ยเราไปรับเงินได้ยังไงแต่งตั้งเพราะสุดท้ายเราไม่มีทางดีกว่าทีมงานเราได้ถ้าเราตั้งทีมงานที่ทุจริตที่ซื้อตำแหน่งมาเป็นอยู่ในตำแหน่งอ่ะเราจะได้ผลงานไงเพราะเจ้านายเราคือประชาชนถูกไหมถ้าเกิดพวกนี้มาทุจริตเข้ามามันก็ต้องไปทุจริตต่อสุดท้ายนโยบายเราก็ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างแน่นอนนั่นผมว่ามันไม่มีเหตุผลเลยที่จะไปทำตรงนี้อนาคตเรามันไม่ใช่มีแค่นี้อีกตั้งไกลถูกไหมนั่นผมว่าอันนี้ก็แต่ก็แล้วแต่ครับคุณคริสมั่นใจผมว่าก็แถลงมาแล้วก็ไปจ่ายใครถ้ามีข้อมูลก็ผมว่าก็แจ้งความจับไปเลยถูกไหมผมว่านี่มันบอกได้เลยเราเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราพูดตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
16: ตอนนี้มันมีทั้งสองฝ่ายทั้งสองส่วนนะคะกำลังโจมตีเรื่องระบบอากงของอาจารย์ว่าอยู่หลัก
15: คือระบบอากงไม่มีหรอกผมว่าเป็นคำที่แต่งตั้งขึ้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติของเราที่เป็นทีมงานนั้นทุกอย่างต้องผมรับผิดชอบแหละไม่มีระบบอากงนี่ไม่เป็นคำที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาระบบอากงนี่ผมว่าจริงแล้วท่านต่อศักดิ์เองก็เจอสมาชิกของทางพรรคนี้ตลอดก็คุยกันตลอดก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่พอมาใกล้จะเลือกตั้งถึงเกิดมีปัญหาขึ้นมาผมว่านี่เราก็ยินดีให้รับการตรวจสอบนะครับผมว่ามันก็เป็นระบอบแล้วก็ผมว่าเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายก็นโยบายคือต้องเอาคนที่เก่งที่มีความสามารถซึ่งผลงานของเราที่สะท้อนออกมาก็คือผลงานของทีมงานของเจ้าหน้าที่เราแต่งตั้งขึ้นมาผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญก็ยินดียอมรับการตรวจสอบทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้ทุกคนนะไม่มีปัญหาครับไม่เป็นไรหรอกเราก็ยืนของเราไม่มั่นมั่นผมว่าเราก็เป็นมา4ปีนะผมว่าจริงแล้วก็บอกทีมงานว่าจริงแล้วไอ้ช่วงสุดท้ายมันคงมีไอ้พวกนี้ออกมาเยอะก็จริงๆถ้าเกิดมันมีเหตุนี้แล้วมันควรจะพูดมาก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วถูกไหมมันก็อันนี้เราก็ยืนนิ่งๆเพราะเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ไม่ได้กังวลด้วยครับก็ถ้ามีอะไรก็ชี้แจงมาจะได้ถ้าเป็นข้อจริงก็จะได้เป็นดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเลยนะ
16: หลังจากลงพื้นที่มีประชาชนสะท้อนปัญหาเยอะแยะมากมายมีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ้าวทำไมตลอด4ปีไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนลงพื้นที่ปัญหาเยอะจังอันนี้ชี้แจงยังไงดี
15: ใครพูดอ่ะว่าปัญหาเยอะจังไม่ผมว่าปัญหากรุงเทพไม่มีที่สิ้นสุดหรอกไม่มีวันไหนที่ปัญหากรุงเทพจะหมดเพราะเมืองมีคน10ล้านคนปัญหามีทุกหย่อมย่าเลยถูกไหมงั้นผมว่านั่นแหละสาเหตุที่ลงไปพื้นที่เจอปัญหางั้นคนที่มีปัญหาแล้วก็ยินดีรับฟังแล้วก็ให้คนจดแล้วเผื่อถ้าเกิดมีโอกาสกลับมาก็จะพัฒนางั้นผมบอกเลยว่าคนที่บอกว่าจะแก้ปัญหากรุงเทพให้หมด 100% เป็นไปไม่ได้หรอกมันยังมีปัญหาอยู่ตลอดงั้นทางหน้าที่ต้องทำงานต่อไปคนที่ชมเราก็มีนะคนที่ชมมาโอ้ชีวิตเขาดีขึ้นผมว่าหลายๆอย่างผมก็บอกว่ามีคนบอกว่าทีมงานเราประชาสัมพันธ์ไม่เก่งผมบอกไม่ต้องประชาสัมพันธ์หรอกดีที่สุดคือให้ประชาชนรู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นเองชีวิตเขาไม่ดีขึ้นด้วยการประชาสัมพันธ์ชีวิตเขาดีขึ้นด้วยน้ำท่วมที่ลงเร็วขึ้นไปหน้าบ้านติดการศึกษาให้ดีขึ้นใช่ไหมถนนหนทางดีขึ้นแล้วมันก็จะสะท้อนมาในผลเลือกตั้งเองนั้นผมว่าอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนมาปัญหาไม่เสร็จหรอกผมเชื่อใครที่บอกว่าปัญหากรุงเทพจะแก้ได้ 100% ผมก็เชื่อว่ามันเป็นไม่ได้เพราะมันมีความพัฒนามันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตนะแต่ก็ยินดีน้อมรับทุกคำตินะฮะแล้วก็พัฒนาได้ ที่ฝากชี้แจงนิดนึงนะเผอิญมีคนบอกว่าผมเคยตั้งท่านอาจารย์สุรพลเป็นประธานบอร์ดเคทีไม่เคยนะครับในสมัยผมไม่เคยตั้งท่านอาจารย์สุรพลเป็นตำแหน่งอะไรเลยเรามีแต่ตั้งอาจารย์ชงทองเป็นทางสุเป็นประธานเคทีเพราะเราเชื่อว่าท่านเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพแล้วก็ดูแลประชาชนส่วนเรื่องนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทร์ผมก็ได้เป็นคนแต่งตั้งท่านเพราะว่าท่านเป็นมาก่อนเราเข้ามาแล้วจริงแล้วก็เห็นมีคนไปพูดว่าโอ้ยอาจารย์ท่านเป็นคนเก่งอาจารย์ชาติเลยตั้งมาช่วยทำงานอาจารย์สุรพลนะผมไม่ได้ตั้งเพราะท่านตั้งในสมัยอื่นก็จะได้ชัดเจนไม่ได้ว่าอะไรท่านนะแต่พูดให้เข้าใจว่าที่ท่านเป็นอธิการให้เป็นนายกสภาก็มาสมัยก่อนเราแล้วก็เป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งเขาก็คัดเลือกกันเองเราไม่ได้เกี่ยวข้องส่วนประธานเคทีเนี่ยประธานที่สมัยเราเข้ามาศึกษาเรื่องต่างคือท่านอาจารย์ธงทองกัญชลางสุซึ่งก็เป็นนักวิชาการทางด้านกฎหมายเป็นอาจารย์ที่เราเคารพนับถือ
6: คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ไม่ได้ดูเดือดอะไรหรอกตามสไตล์ของท่านนั่นแหละเอาทีนี้มาถึงเรื่องของดร.สุรพลนิติไกรพจน์ซึ่งพรรคประชาชนเขาให้เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของผู้สมัครผู้ว่าของพรรคเขาก็คือของดร.จู่ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรแล้วก็มีปฏิกิริยาในบรรดาแฟนคลับของพรรคส้มพรรคประชาชนคือมีคนทั้งเห็นด้วยมีทั้งคนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะข้อค้างแทงใจเมื่อครั้งที่อาจารย์สุรพลเนี่ยเคยเป็นสนช.เคยไปร่วมชุมนุมกับกปปส.อย่างนี้นะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสรยุทธสุทัศนจินดาก็ได้เชิญดร.สุรพลไปให้สัมภาษณ์ครับซึ่งในไฮไลท์สำคัญที่คุณสรยุทธให้อาจารย์สุรพลได้ตอบคำถามเรื่องที่พรรคประชาสมาชิกพรรคประชาชนแฟนคลับพรรคส้มเนี่ยเขาคลางแคลงใจในประเด็นในทางการเมืองเนี่ยอาจารย์สุรพลตอบยังไงต้องขออนุญาตรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอและคุณสรยุทธสุทัศนจินดาเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับเชิญฟังครับ
18: จริงๆอาจารย์ถูกมองก็เป็นสลิม
19: ก็แล้วแต่ในยุคสมัยของคนที่คัดค้านคุณทักษิณในยุคเหลืองแดงคนซึ่งไม่ใช่เสื้อแดงเป็นเสื้อเหลืองก็จะถูกกล่าวหาระหว่างกันและกันอยู่ตลอด
18: แล้วเขาก็เลยบอกว่าจริงๆพรรคประชาชนที่เอาคุณสุรอาจารย์สุรพลมาก็คือสลิมเก่าไหม
19: ผมไม่ค่อยรู้จักใครเป็นพิเศษว่าใครมาจากฝั่งไหนอย่างไรแต่ผมคิดว่าที่พรรคนี้มีอะไรแน่วแน่อยู่เนี่ยก็คือเขาเชื่ออะไรบางอย่างว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นได้แล้วเขาก็มีความตั้งใจจริงแล้วเขาก็มีจุดสำคัญที่เป็นจุดที่สังคมไทยต้องการอย่างยิ่งก
18: ็
19: คือเขาไม่โกงและเขาจะไม่โกงในอนาคตเมื่อเขามีอำนาจและเขาจะไม่ยอมให้ใครโกง
18: เมื่อวานนี้ครูวิจารณ์ไล่ยาวแถลงเลยเกี่ยวกับกรณีนี้ว่าชัยชนะทางการเมืองที่แท้จริงคือการเปลี่ยนคนที่เคยเห็นต่างให้มาเดินทางร่วมกับเราแล้วบอกถึงขนาดอาจารย์สุรพลได้อ่านแล้วใช่ไหม
19: เห็นแล้วครับ
18: ของคุณพิจารณ์เนี่ย
19: ครับ
18: มุมนี้ต้องถามอาจารย์สุรพลก่อนปฏิเสธไม่ได้อาจารย์สุรพลเคยดำรงตำแหน่งสภานิติบัญญัติชาติสนช.หลังรัฐประหารแต่วันนี้กาลเวลาและสถานการณ์พิสูจน์แล้วว่าอาจารย์สุรพลตระหนักถึงผลพวงอันเลวร้ายของการรัฐประหารและกลุ่มขั้วอำนาจที่อาจารย์มีส่วนร่วมสนับสนุนที่ทำลายประเทศนี่มันด่าอาจารย์เลยนะและได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจุดยืนหันมาสนับสนุนการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่และขบวนการประชาธิปไตยมานานหลายปีจริงใช่ไหม
19: ผมเรียนคุณเสริมเชียงนี้
18: อาจารย์เปลี่ยนจุดยืนแล้วทำไมต้องถามตรงๆอ่ะ
19: ผมไม่เคยเปลี่ยนจุดยืนของผมตลอดชีวิต
18: อ้าว
19: จุดยืนของผมคืออะไรต้องอธิบายคุณเสริมเชียงอย่างนี้ว่ามหาลัยที่ผมเรียนมาก็สอนผมให้ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่มันไม่ถูกต้องผมคิดว่าผมอยู่ในการเมืองมาเยอะมากประเด็นหลักซึ่งมักจะพูดกันตอนนี้รวมทั้งที่พูดว่า เคยสนับสนุนการรัฐประหารใช้มาตรา7ผมเรียนคุณสรยุทธว่าผมไม่เคยพูดเรื่องมาตรา7
18: เอาจริง
19: ๆมันมี
18: คนไปติดตาคือตอนนั้นเนี่ยก่อนจะเกิดรัฐประหารคุณทักษิณ
19: ใช่ครับ
18: ช่วงการเคลื่อนไหวทางการเมืองปี48เอามีการพูดกันถึงรัฐธรรมนูญมาตรา7สมัยนั้นนะ
19: ใช่ครับ
18: ว่า
20: เมื่อไม่มีทางออกอื่นให้ขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีพระราชทาน
21: ซึ่ง
20: มวลชนเขาเรียกร้องแบบนั้นอาจารย์เขาบอกอาจารย์เรียกร้องด้วยหรือเปล่า
21: ไม่มีครับผมเป็นอธิการบดีมหาลัยธรรมศาสตร์อยู
20: ่
21: ผมเป็นนักกฎหมายคุณสรยุทธ
20: ์
21: ผมรู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้คือทุกวันนี้เราพูดกันเรื่องดิจิตอลฟุตพริ้นในเวลานั้นมันมีไปหาดูก็ได้ครับ
20: ยืนยันไม่เคยเรียกร้องนายกพระราชทานมาตรา7
21: ขอนายกมาตรา7หลังจากนั้นมันมีกระบวนการเคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่มีนักวิชาการจำนวนมากต่อจากที่ผมพูดอะไรเนี่ยถามว่า
20: ค้าน
21: ผมคัดค้านรัฐบาลนายกทักษิณเพราะอะไรผมก็คิดว่ามีอะไรไม่ถูกเยอะตั้งแต่เมื่อผมเป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องการปราบปรามยาเสพติดการฆ่าตัดตอน 2,500 ศพทั่วประเทศซึ่งผมถือเป็นเรื่องใหญ่มากที่ละเมิดหลักนิติธรร
20: ม
21: เราเห็นชอบกับการจัดการยาเสพติดแต่เราไม่เห็นชอบกับการไปฆ่าใครหลังจากนั้นเนี่ยมีเรื่องเยอะมากในสมัยคุณทักษิณที่คุณสรยุทธ์ก็จะจำได้ผมก็มาคุยกับคุณสรยุทธ์บ่อย
20: ๆจำได้
21: เรื่องอะไรอีกสารพัดซึ่งผมคัดค้านมาตลอด
20: แปลว่าวันนี้คือเหตุผลที่วันนั้น
21: เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่อง
20: พูดกันตรงๆคือต่อต้านรัฐบาลทักษิณจากการกระทำ
21: ใช่ครับ
20: แต่ไม่ได้เห็นด้วยกับการรัฐประหารหรอ
21: การรัฐประหารมันเกิด
20: ข้อที่หนึ่งก่อนอาจารย์ยืนยันตรงนี้ใช่ไหมไม่เคยสนับสนุนหรือเรียกร้องนายกรัชดามาตรา7
21: ใช่ครับ
20: ยืนยัน
21: ใช่คร
20: ับ ใครมีหลักฐานออกมา
21: ใช่ครับ
20: ข้อที่
21: คนจะเช็คบินเรื่องนี้กับผมอยู่หลายคนเดี๋ยวจะไปเจอ
20: เอาเลยฮะอะไรใคร
21: เดี๋ยวคนที่ติดตามเรื่องการเมืองมายาวนานเดี๋ยวก็คงไปคุยว่าลองไปค้นดูเพราะทุกวันนี้มันหาไม่ค่อยยาก
20: ท้าพิสูจน์ท้าพิสูจน์นะ
21: ใช่ครับ
20: เรื่องสนับสนุนการรัฐประหาร
21: การรัฐประหารเกิดขึ้นถามว่าใครรู้ว่าทหารจะรัฐประหารเมื่อไหร
20: ่
21: ผมถูกคนพูดถึงเยอะในวันสองวันนี้ในเรื่องที่บอกว่าผมเป็นอธิการบดีมหาลัยธรรมศาสตร
20: ์
21: ถูกแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ
20: สภานิติบัญญัติชาติ
21: ระหว่างปี49แล้วผมก็ลาออกในปลายปี51ก่อนที่จะครบวาระไม่นานนักคำถามก็คือเป็นอธิการบดีแล้วถูกกสช.ตอนนั้นเป็นถูกแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยถามว่าทำไมไม่คัดค้านทำไมไม่ต่อต้าน
20: ฝั่งที่เขาวิจารณ์เข้าไปเป็นนักร้ายให้รัฐประหารสร้างความชอบธรรมถ้ากลุ่มมวลกลุ่มคนที่มีอะไรมี power ทางสังคมทางวิชาการไม่เข้าไปร่วมความชอบธรรมของรัฐประหารมันก็จะน้อยนี่เข้าไปร่วมเลยจากธรรมศาสตร์เนี่ย
21: มีอธิการบดีสักประมาณเกือบ20คนจากมหาลัยของรัฐทั่วประเทศถูกแต่งตั้งให้เป็นสนช.
20: เขาเป็นหมด
21: หลังจากรัฐประหารเขาก็ตั้งมีพนักงานโปรดเกล้าแต่งตั้งถามว่าในบทบาทของอธิการบดีทำอะไรผมคิดว่าผมทำเยอะเหมือนกันนะครับตอนที่ยกร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวในฐานะนักกฎหมายเนี่ยหลังรัฐประหารสักเดือนเดียว
20: ม
21: ีรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี
20: ่
21: ยแล้วก็มีการร่างกันผมก็ถูกขอให้ไปช่วยดูว่าร่างอย่างไรผมเป็นคนยืนยันว่าลำนุนชั่วคราวปี49ซึ่งจะเป็นฐานให้มีการปกครองต่อไปแล้วก็มีการทำลำนุนใหม่
20: ฉบับถาวรนะต่อ
21: ต้องมีบทบัญญัติให้ลงประชามติถามผมว่าเอ๊ะทำไมยอมผมคิดว่าคล้ายๆกันผมจะตอบคุณสรยุทธ์ว่าถ้าเราเชื่อในบางสิ่งบางอย่างเราก็ควรจะทำสิ่งนั้นไม่ใช่คนอื่นทำผมเชื่อว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองสมัยใหม
20: ่
21: ของคนรุ่นใหม
20: ่
21: มีความตั้งใจที่ดีอยากจะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้องเราเห็นความวิริยะอุตสาหะของพรรคเหล่านี้นั่นคือข้อสำคัญข้อหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่ยึดติดกับอำนาจคุณชัยวัฒน์เป็นส.ส. อยู่แล้วนะครับลาออกมาเสี่ยงแข่งกับผู้ว่ากทม.ซึ่งมีคะแนนนิยมสูงมาก
20: ใช่อ
21: ย่างคุณชัดชาติเนี่ยเป็นเรื่องลำบากก็บอกคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าถ้าพรรคคิดว่าเขาเหมาะสมเขาก็จะลาออกนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งผมคิดว่าคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยยึดติดกับอำนาจถึงเวลาก็ไม่ต้องให้เขาเป็นแคนดิเดตปาร์ตี้ลิสต์ก็ได
20: ้
21: ถึงเวลาก็จะไปช่วยด้วยวิธีการอย่างอื่นนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยผมคิดว่าคนเหล่านี้ไม่โกงและจะไม่ยอมให้คนอื่นโกงด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญผมคิดว่าพรรคนี้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม
20: ่
21: เป็นความหวังของคนที่อายุน้
20: อ
21: ย
22: ดร.สุรพลนิติไกรพจน์ประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธ สุทัศนจินดารายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับเอาละครับพักกันสักครู่แล้วก็มาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
23: สวัสดีค่ะดิฉันคันสิริปัญญาลชนค่ะ
24: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
0: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
22: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับคำว่าระบอบอากงที่กำลังพูดกันอยู่ตอนนี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกทม.นี่นะครับท่านผู้ฟังระบอบอากงมันเป็นยังไงมายังไงเนี่ยคุณอดิศรลักษณาอดิคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศร

0: เรียนที่ปปช.ได้เลยครับผมเห็นด้วยกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้วแต่ในข่าวนี้ผมสะดุดอยู่คำหนึ่งนั่นคือระบบอากงเอาว่าผมขออธิบายคำนี้ในมุมที่ผมรับทราบมาดีกว่าผมเข้าใจว่าคำว่าระบบอากงน่าจะหมายถึงทีมงานอาวุโสท่านหนึ่งของอาจารย์ชัดชาติที่มีหน้าที่คอยไปเจรจากับสก.กลุ่มหนึ่งในเรื่องงบประมาณอยู่เสมอเรียกว่าเจรจากันจนเหนื่อยก็ว่าได้ครับเท่าที่ผมรู้ในกทม.มีสก.กลุ่มหนึ่งที่คอยแพ็กกันเป็นทีมเวลาที่ผู้ว่าจะเอางบประมาณหรือเอาข้อบัญญัติใดๆมาผ่านสภากทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะยกทีมมาขอต่อรองผลประโยชน์กับผู้ว่าอยู่ร่ำไปที่ผ่านมาก็จะมีทีมงานอาวุโสท่านนี้นี่แหละครับที่คอยรับหน้าเสือรับแรงกดดันแทนผู้ว่าต้องมาเสียเวลาต่อรองกันโน่นนี่นั่นแถมยังต้องเจอคำขู่ประมาณว่าถ้าผู้ว่าไม่ยอมให้พ่อค้าหรือผู้รับเหมาของสก.กลุ่มนี้ได้งานจากงบกทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะไม่ยอมยกมือให้หรือไม่ก็รุมกันตัดงบโครงการต่างๆที่ผู้ว่าเสมอมายังสภานี่คุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรนะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้แหละแต่ว่ามีทีมงานอาวุโสท่านหนึ่งระบบอากกเรื่องของคุณทักษิณมติชนพาดหัวทักษิณได้อภัยโทษอนุทินยินดีแต่ยังลุ้นปลดEM ข่าวสดก็พาดหัวว่ากระทรวงยุติธรรมยันพระราชกิจสิทธิกาอภัยโทษมีทักษิณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ก็ยืนยันว่าคุณทักษิณมีชื่ออยู่ในผู้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเอาฟังเสียงของรัฐมนตรียุติธรรมครับ
1: พ้นเลยหรือต้องเหลืออีก1เดือน10วันนะครับ
2: ตามกฎหมายก็พ้นเลยเพราะว่าท่านก็โค่นเนี่ยไม่ถึง1ปีตามมาตรา8นะ
1: ครับก็สามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่มั้ยครับ
2: ครับผมถ้าพ้นโทษก็ปลดได้เลย
3: คือมีผลทันทีอันนี้ที่มีผลทันที
2: จะมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกขั้นหนึ่งนะฮะในการพิจารณาบุคคลที่พักโทษหรือว่าตามเงื่อนไขต่างๆถึงแม้จะอยู่ในเรือนจำนะก็แยกส่วนกันไปมีคณะกรรมการแยกเป็นแต่ละจังหวัดนะ
1: ครับจะประชุมคณะกรรมการชุดนี้ได้เมื่อไหร่ครับท่าน
2: ยังรายละเอียดเนี่ยเป็นระดับจังหวัดก็ไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดจะนัดประชุมเมื่อไหร่นะ
4: แต่จะมีชื่อของท่านทักษิณ
2: มี
0: ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเอาส่งท้ายกันด้วยข่าวนี้ครับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งสำนักงานพระคลังข้างที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีและอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการพระคลังข้างที่ครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาของเช้าข่าวชัดวันนี้หมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
5: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน
1: อิหร่านเตือนว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งทีมนักตบสาวไทยประเดิมสนามพ่ายให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สนามแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตรในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ภาษาอังกฤษว่า The Celebrations on the Auspicious Occasions of Her Majesty the Queen's Four Cycle Birthday Anniversary 3 June 2026กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักชยสิทธิ์ประตูราชสำราญเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชเวลา 10:00 นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9แล้วพระสงฆ์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจบแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงประเคนผ้าไตร